0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: เราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครบริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชและท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 นและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาพประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
0: ไปดูเหตุความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยมวลน้ำหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าถาโถมเข้าใส่อาคารบ้านเรือนตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายปีนเขาและผู้แสวงบุญทั้งนี้มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดหายไปทั้งหมู่บ้านในเนปาล นั้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนและมีผู้สูญหายกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว340คนรวมทั้งชาวอินเดียซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาศมนัตโรวานอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาขณะที่มีผู้ประสบภัยหลายคนได้รับการช่วยเหลือส่วนฝั่งจีนนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหาย265คนอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยได้เนื่องจากเผชิญอุปสรรคจากดินโคลนและกระเศษซากที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนจีหลงในทิเบตอีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งทำให้ภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงดินถล่มซ้ำซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
1: างด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดูประเทศเนปาล นะคะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีที่บริเวณเขตราสูวาค่ะทางตอนเหนือของเนปาลหลังจากที่เกิดเหตุน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดูเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะก็ทางเนปาลทัวริซึมบอร์ดค่ะรายงานบอกว่ามีผู้เดินทาง384คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเป็นชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันสถานทูตมีความพร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่
0: กลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยช่วงดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมไปถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกหนักมากในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารรวมถึงจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศนี้
1: ขณะที่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมกับมีการกำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569สำหรับรายละเอียดการแจ้งเตือนภายในแต่ละวันทางจังหวัดได้แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยวันที่29สิงหาคมและวันที่2กันยายนมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่ช่วงวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนสถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงค่ะประชาชนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนเหตุการณ์ดินโคลนถล่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางน้ำไหลพร้อมกันนี้ยังมีข้อแนะนำให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณที่พักอาศัยให้ระบายน้ำได้ดีดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ยารักษาโรคให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
0: เมตาภาคที่3ครับก็ตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็มอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งหน่วยทหารก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรก จนสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณสุภัทรลากมลรายงานสดมาจากที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: ครับ8วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ตำบลศิลาแรงแห่งนี้ก็เป็นอีก1จุดนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำหลากเป็นจุดแรกๆซึ่งผ่านไป8วันครับหลายหน่วยงานได้เข้ามาระดมสรรพกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่3ก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้มีการระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนได้ทั้งหมดคงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนสูงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันว่าหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่3ครับ
3: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงอีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
2: ครับด้วยความที่ยังเป็นเรื่องของส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนยังเต็มไปด้วยดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนที่ถูกโคลนดินทับถมจนได้รับความเสียหายโดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องมีการจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและได้รับการสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตรผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เตือนเรื่องของการเฝ้าระวังต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงนายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานก็เปิดเผยว่าศูนย์ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13 A N49 N64 N65 และ N75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและก็ยังมีคำเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงตรึงกำลังเพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรครับ
1: ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าเหตุไฟป่าพุคุณเกร็งนะคะล่าสุดทางมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พุคุณเกร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะนายธลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาตำบลควนเคร่งอำเภอชะอวดเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่พุควนเคร่งที่มีต่อสถานศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบโอกาสนี้นะคะทางคณะก็ไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปด้วยทั้งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชสำหรับป่าพรุควนเคร็งนะคะเป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจึงร่วมกันติดตามสถานการณ์ควบคุมไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็งอย่างต่อเนื่อง
0: และเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกนะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือนเสียหาย9หลังคาเรือนครับและผู้ถูกได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีก
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5

0: ายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากค่ะอนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงความจำเป็นของการออกพรก.เพื่อที่จะแก้วิกฤตพลังงานโดยสะท้อนเรื่องของภาพวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขยืนยันบอกว่าเงินทุกบาทนั้นจะต้องโปร่งใสและคุ้มค่าค่ะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวสรุปการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ยืนยันบอกว่าวิกฤตพลังงานในครั้งนี้มีความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาสที่2เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต3ระลอกทั้งต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่เริ่มหดตัวลงซึ่งหากรัฐบาลไม่เร่งตัดสินใจอาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาการเลิกจ้างงานและการปิดกิจการในวงกว้างยืนยันบอกว่าเงินทุกบาทต้องโปร่งใสและคุ้มค่า
1: ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายท่านก็เอาข้อมูลมาพูดก็สนับสนุนครับเพราะว่ากำลังซื้อเริ่มหดตัวการบริโภคไตรมาส2ติดลบจากไตรมาสแรกขณะเดียวกันถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปอาจจะทำให้คนตกงานธุรกิจต้องปิดตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยแหละครับข้อมูลที่ท่านพูดก็ยืนยันว่ามันคือวิกฤตและความมั่นคงเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องใช้ตรรกะอย่างเดียวครับใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมันพิสูจน์ได้ชัดครับและท่านก็พูดข้อมูลนั้นเองวันนี้ยิ่งข้อมูลออกมามันยิ่งพิสูจน์ครับว่าเราตัดสินใจถูกต้อง
0: นายเอกนิติยังย้ำว่าพรก.กู้เงินฉบับนี้ค่ะมีเป้าหมาย2อย่างควบคู่กันคือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนตัวเล็กรวมถึงกลุ่มกำลังซื้อกลางและการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวขณะเดียวกันยังได้ชี้แจงว่าพรก.ฉบับนี้ค่ะจะเป็นการทยอยกู้เงินตามความจำเป็นไม่ใช่การกู้มากองเอาไว้เพื่อจ่ายดอกเบี้ยโดยประเทศไทยยังคงมีวินัยการคลัง แล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลก
1: ผมขอชี้แจงให้ถูกต้องนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้กู้เงินมากองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกู้เงินตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาเงินมากองแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปอย่างที่หลายท่านพูดเมื่อมีความจำเป็นเราก็ทยอยกู้เงินตามความจำเป็นแล้ววันนี้นะครับทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ก็ไปพูดที่บริษัทของตลาดหลักทรัพย์วันนี้เขาพูดเลยครับว่าการที่ประเทศไทยเรามีวินัยทางการคลังเขาถึงปรับเอาลุคของเราเพิ่มขึ้นเขาบอกด้วยครับวันนี้ท่านไปดูข่าวได้นะครับว่าซีลิ่งที่เราเซ็ต 70% เนี่ยยังต่ำกว่าหลายประเทศด้วยซ้ำแต่ผมเองนี่แหละครับที่ยืนยันว่าผมขอเซ็ตไว้ที่70เพื่อเป็นการโชว์ว่าเราจะรักษาวินัยและเขาก็บอกว่านี่แหละครับคือความเชื่อมั่นที่เขาปรับเอาลุคของเราวันนี้กู้เงินมาดอกเบี้ยก็ถูกกว่าหลายประเทศทั่วโลกต้นทุนที่เรากู้มาเนี่ยแค่ 1.2% ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยที่เขาไม่มีวินัยต้นทุนแพงกว่านี้เยอะครับ
0: ส่วนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีมติเสียงข้างมากก็คืออนุมัติพรก.กู้เงินด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบค่ะ285

0: เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมดคือ478คนค่ะ
1: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าภายหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินวงเงินไม่เกิน4แสนล้านบาทรัฐบาลก็พร้อมเดินหน้าทันทีในแผนงานที่2กรอบวงเงิน2แสนล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างของการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานของประเทศสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณก้อนนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้กำหนดกรอบการลงทุนไว้3ด้านหลักก็คือการลดการใช้ฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดโดยจะขยายสถานีชาร์จสถานีสลับแบตเตอรี่และยกระดับโลจิสติกพร้อมกับสร้างคนและสร้างงานใหม่มุ่งเน้น upskill reskill แรงงานเช่นช่างซ่อมบำรุง EV และช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ในการของเกณฑ์ negative list ครับเพื่อเป็นการป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์โดยห้ามนำไปใช้จ้างวิจัยเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศจะซื้อครุภัณฑ์แจกจ่ายแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือทำโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณประจำปีโดยยืนยันว่าเงินทุกบาทจะต้องมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ได้จริงมีตัวชี้วัดชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสโดยสำนักงบประมาณจะเปิดให้หน่วยงานยื่นคำขอจัดสรรผ่าน e-new e-budgeting ครับเพื่อให้ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
0: มาดูเรื่องของคดี QR code บนบัตรเลือกตั้งกันบ้างนะคะล่าสุดทางศาลรัฐธรรมนูญก็นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีในวันที่28กันยายนนี้กรณีคำร้องบาร์โค้ดแล้วก็ QR code บนบัตรเลือกตั้งส.ส.ว่าอาจจะเข้าข่ายตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนและขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานบุคคล5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ขอให้วินิจฉัยการที่กกต.กำหนดรูปแบบบัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยใส่รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดค่ะแล้วก็ QR โค้ดจนอาจสืบทราบตัวตนผู้ใช้สิทธิ์และผลคะแนนได้ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับและขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราหรือไม่โดยมีนายณรงค์กันวารินประธานกกต.เข้าร่วมสังเกตการด้วยการไต่สวนนะคะใช้เวลากว่า3ชั่วโมงค่ะศาลสั่งงดการถ่ายทอดภาพเสียงแล้วก็กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนพยานทั้ง5ปากที่เข้าให้ถ้อยคำประกอบไปด้วยนางนิตรียารัตนทัศนีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.นายภาคภูมิภูอุดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนางกัญญานัทพิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมให้ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยากรรองเลขาธิการกกต.สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งโดยนายอุดมสิทธิวิวัชรัชธรรมนะคะประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งบอกว่าศาลเห็นควรค่ะให้สืบพยานหลักฐานนอกสถานที่มีการมอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนแล้วก็นายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเหลือแล้วก็บัญชีรายชื่อในวันนี้ค่ะทางนี้ศาลได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ยื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันศุกร์ที่11กันยายนก่อนที่จะนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่28กันยายน2519ในช่วงเวลา 9:30 นาทีและนัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดวันเดียวกันคือเวลา 14:00 น
1: ตำรวจนครบาล2ก็ทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุลักรถก่อนที่จะส่งต่อให้กับพ่อค้าคนกลางเตรียมส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านสามารถยึดรถจักรยานยนต์ของกลางได้5คันพร้อมกับรถตู้สำหรับใช้ขนรถอีก2คันพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้แถลงผลการจับกุมแก๊งลักรถจักรยานยนต์หลังจากที่ตำรวจสน.สุทธิสารร่วมกันสืบสวนขยายผลจากเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ย่านห้วยขวางที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนโดยหนึ่งในนั้นรับสารภาพว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งและจะเน้นรถยี่ห้อ Honda Wave ก่อนจะนำไปขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางที่รู้จักในชื่อว่านายจิมมี่ในราคาคาร์ ประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาทจากนั้นนายจิมมี่ก็จะประสานรถตู้ที่ดัดแปลงถอดเบาะด้านหลังออกเพื่อใช้ขนรถไปยังจุดนัดหมายตำรวจจึงวางแผนล่อซื้อ

0: ผ่านทางช่องทางของนายจิมมี่โดยนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันย่านลาดพร้าว44ก่อนเข้าจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้2คนพร้อมรถจักรยานยนต์ของกลาง5คันซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในรถตู้จากการสอบสวนทราบว่าขบวนการนี้แบ่งหน้าที่กันทำโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุจะใช้รถจักรยานยนต์ประมาณ2คันตระเวนหาเป้าหมายคือเมื่อพบรถก็ที่สามารถโจรกรรมได้ง่ายก็จะลงมือขโมยแล้วก็นำไปเก็บไว้อย่างจุดพักจากนั้นก็จะเปลี่ยนรถและก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ก่อนโทรศัพท์ประสานผู้ร่วมขบวนการว่าได้รถแล้วและเมื่อได้รถตามจำนวนครับจะประสานให้รถตู้เข้ามารับรถโดยรถตู้1คันนั้นบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้4คันก่อนลำเลียงไปยังจุดนัดหมายในพื้นที่ภาคอีสานบริเวณชายแดนแล้วก็จะมีผู้ร่วมขบวนการมารับช่วงต่อเพื่อนำรถข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าในช่วงประมาณ7เดือนที่ผ่านมาก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์มาแล้วมากกว่า100คันซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมทั้งหมดพร้อมกับเตรียมขยายผลไปยังผู้สั่งการและตัวการสำคัญของขบวนการรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรถจักรยานยนต์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
1: ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพค่ะที่มักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าค่ะก็คือหลอกคืนเงินจากการขอเพิ่มมิเตอร์ก่อนที่จะให้มีการกดลิงก์แล้วก็ดูดเงินผู้เสียหายไปมากกว่า1ล้าน5แสนบาทย้ำนะคะบอกว่าหากพบการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวค่ะอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ขอให้ตรวจสอบกับการไฟฟ้าโดยตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยกรณีผู้เสียหายเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะอายุเนี่ย63ปีเป็นชาวตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะถูกมิจฉาชีพหลอกให้กด SMS ก่อนเข้าระบบ LINE หลังจากนั้นเงินหายเกลี้ยงบัญชี 1.5 ล้านแสนบาทค่ะเป็นเงินที่เก็บสะสมไว้สำหรับนำไปสร้างบ้านหลังใหม่นะคะผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุได้ไปติดต่อขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าเอกสารเนี่ยไม่ครบค่ะจึงยังไม่ได้ยื่นคำร้องต่อมามีคนโทรศัพท์เข้ามาแอบอ้างบอกเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีการแจ้งขั้นตอนการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์แล้วก็การคืนเงินก่อนที่จะหลอกให้ดำเนินการผ่านโทรศัพท์โดยส่งลิงก์เข้ามาทาง SMS แล้วก็เพิ่มเพื่อนผ่านทางแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆรวมถึงการผูกบัญชีเข้ากับธนาคารด้วยหลังจากดำเนินการตามที่มิจฉาชีพแนะนำก็ปรากฏว่าเงินในบัญชีทั้งหมดเลยค่ะ 1,562,000 กับอีก2ถูกโอนออกไปจนหมดเกลี้ยงค่ะแล้วเมื่อไปแจ้งความนะคะคนร้ายก็พยายามลบข้อความสนทนาทางไลน์แม้กระทั่งช่วงที่ให้ตำรวจดูก็ถูกลบต่อหน้าต่อตาตำรวจค่ะทำให้หลักฐานการพูดคุยเนี่ยมันหายไปหมดเลย

0: ความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้าน
1: เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วน
2: แต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
3: ไวรัส
2: หากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได
4: ้3ขั้นตอนจำง่ายๆ
5: จองวันและเวลาที่สะดวก
4: นัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอน
5: คัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสาย
4: จองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณ
5: ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
6: ดูข่าวเศรษฐกิจกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลผนึกภาครัฐเอกชนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมสินค้าไทยสู่ตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลกนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานร่วมกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มรวมถึงใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดต่างประเทศขณะที่ทักทายพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกในการเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชนลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทักทายนั้นเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนกว่า50องค์กรในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศและพร้อมร่วมมือกับภาครัฐพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มบูรณาการการท่องเที่ยวของประเทศและเป็นฐานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนตลาดและกระจายรายได้สู่ SME และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4,600,000 ครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้า
7: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะได้รายงานการส่งออกไทยในเดือนกรกฎาคมมูลค่ากว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขยายตัว 21.6% โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่34แล้วค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.แถลงการส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคม2569มีมูลค่ากว่า 34,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 21.6% และเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่25จากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือขณะที่สินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะข้าวสินค้าประมงและผักสดประกอบกับสินค้ายางพาราและปศุสัตว์ที่ขยายตัวต่อเนื่องก็ล้วนเป็นปัจจัยหนุนต่อการส่งออกโดยรวมตลาดส่งออกที่สำคัญนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาขยายตัว 45.3% เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่34ขณะที่ตลาดจีนค่ะขยายตัว 15.2% สหภาพยุโรปขยายตัว 31.5% ส่วนตลาดตะวันออกกลางหดตัว 12.1% ค่ะขณะที่ไทยมีมูลค่าการนำเข้าเดือนกรกฎาคมอยู่ที่กว่า 38,399 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 36.7% ไทยขาดดุลการค้า 3,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐภาพรวมใน7เดือนแรกของปีค่ะมูลค่าการส่งออกนะคะอยู่ที่ 231,531 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 18.2%ส่วนการนำเข้าค่ะอยู่ที่ 266,885 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 37.8% ช่วง7เดือนค่ะไทยขาดดุลการค้า 35,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี2569คาดว่ายังขยายตัวได้ดีจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ขณะที่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางและมาตรการภาษีสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระทบกับการส่งออกในระยะข้างหน้าทางนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะอย่างเช่นส่งเสริมการนำผลไม้ไทยไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่นหารือกับนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อขยายตลาดสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยรวมทั้งผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในจีนภายในปีนี้รวมถึงเร่งสรุปผลความตกลงทางการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐให้เร็วที่สุด

0: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ก็กลับมาอยู่เหนือระดับ50ครั้งแรกครับในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่สสว.ก็เตรียมปรับเกณฑ์ไทย SME GP เริ่มใช้1ตุลาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงงานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้นนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.รักษาการแทนผู้อำนวยการสสว.ก็เปิดเผยกับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกรกฎาคม2569ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 50.8 จาก 47.8 ในเดือนมิถุนายนมีการกลับมาอยู่เหนือระดับฐาน50เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนโดยภาคเหนือนั้นมีความเชื่อมั่นสูงสุดส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการ3เดือนข้างหน้านั้นปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3อยู่ที่ระดับ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีแต่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเรื่องต้นทุนโดย 81.9% ระบุว่ายังเผชิญภาระค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบรวมไปถึงค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์และค่า GP ที่ผ่านมาสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางผลักดันมาตรการไทย SME GP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME นั้นเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยให้แต้มต่อด้านราคา 10% สำหรับ SME ที่ผ่านการตรวจสอบของกิจการที่แท้จริงและก็เพิ่มแต้มต่ออีก 5% สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ e-tax และก็ปรับวงเงินสัญญาสะสมที่ใช้สิทธิ์เป็นไม่เกิน500ล้านบาทซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569นี
1: ้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวนะคะทำให้กองทุนประกันสังคมก็ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการที่จะรักษาเสถียรภาพระยะยาวล่าสุดนะคะก็คือการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพหรือสูตรแคร์ค่ะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกันตนได้มีเงินใช้เพียงพอในยามเกษียณและก็สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ความท้าทายของโครงสร้างประชากรไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ทำให้การดูแลความมั่นคงด้านรายได้หลังเกษียณกลายเป็นประเด็นสำคัญของประเทศโดยเฉพาะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ต้องพึ่งพาเงินบำนาญเป็นหลักเมื่อสิ้นสุดการทำงานปัจจุบันการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา33และผู้ที่เคยอยู่ในมาตรา33ก่อนเปลี่ยนไปเป็นมาตรา39ยังคงอ้างอิงฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนวิธีดังกล่าวแม้ใช้มาอย่างยาวนานแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่สะท้อนรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกันตนตลอดชีวิตของการทำงานเนื่องจากแรงงานจำนวนไม่น้อยในช่วงปลายอาชีพอาจถูกเลิกจ้างลดเงินเดือนเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนมาส่งเงินสมทบตามมาตรา39ซึ่งมีฐานค่าจ้างต่ำกว่ามาตรา33ส่งผลให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายลดลงและจะรับเงินบำนาญต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแม้จะเคยส่งเงินสมทบในอัตราที่สูงมาตลอดหลายสิบปีก็ตามสำนักงานประกันสังคมจึงเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าแคร์หรือ Carrier Average Revenue Earning ซึ่งเป็นหลักการที่หลายประเทศนำมาใช้โดยเปลี่ยนจากการพิจารณาเฉพาะรายได้ในช่วง60เดือนสุดท้ายมาเป็นการนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตของการทำงานมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยจุดเด่นของสูตรแคร์คือการนำค่าจ้างในแต่ละปีมาปรับมูลค่าให้เป็นปัจจุบันโดยอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องก่อนนำเงินมาคำนวณเป็นเงินบำนาญทำให้มูลค่าของรายได้ในอดีตไม่ถูกลดทอนตามกาลเวลาและสะท้อนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีมาตรการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบหากคำนวณด้วยสูตรแคร์แล้วได้รับเงินบำนาญต่ำกว่าสูตรเดิมโดยกองทุนประกันสังคมจะใช้สูตรผสมเพื่อจ่ายชดเชยส่วนต่างตามขั้นบันไดโดยผู้ที่เริ่มรับบำนาญในปีแรกจะได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวนก่อนทยอยลดสัดส่วนลงในปีต่อๆไปจนถึงปีที่6จะเปลี่ยนเข้าสู่การใช้สูตรแคร์อย่างเต็มรูปแบบ
3: ซึ่งการคิดคำนวณสูตรแบบใหม่เนี่ยจะยืนยันว่าจะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทุกคนนะครับหมายความว่า ทุกเม็ดเงินทุกบาทที่ส่งเข้าสู่สำนักงานประกันสังคมจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับจะไม่เกิดผลที่จะทำให้ท่านถูกลดเงินบำนาญเหมือนหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับวันนี้เราทำงานอยู่เป็นงานประจำเดือนหน้าเราอาจจะออกไปเป็นมาตรา39แล้วก็กลับมาเป็นงานประจำใหม่นะครับซึ่งสูตรเก่าเนี่ยมันทำให้กระบวนการคิดคำนวณเนี่ยไม่เกิดความเป็นธรรมเพราะว่าไม่ได้สะท้อนถึงเม็ดเงินที่ส่งมาตลอดชีวิต
4: การปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนวิธีคำนวณเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างระบบบำนาญที่สอดคล้องกับสังคมสูงวัยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนทุกช่วงวัยและเพิ่มความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวเพื่อให้คนไทยมีหลักประกันรายได้หลังเกษียณที่มั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT รายงาน
0: เริ่มดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกันครับไปเริ่มดูหุ้นที่ต่างประเทศกันก่อนในเอเชียนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 66,358 จุดเพิ่มขึ้น 95.84 จุดหางเซ็งฮ่องกงปิดที่ 25,542 จุดลดลง 110.97 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,935.99 จุดเพิ่มขึ้น 23.46 จุดส่วนเซตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกไป 71.11 จุดครับยืนอยู่ที่ 1,609.03 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 39,000 ล้านบาทครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ไนเม็กซ์ปิดที่ 81.75 เซนต์ลดลง 48 เซนต์ Brent ที่ลอนดอนปิดที่ 87.30 เซนต์ลดลง 54 เซนต์และดูไบครับปิดที่ 89.14 เซนต์ลดลง 97 เซนต์ราคาทองกันต่อเลยนะครับทองคำบ้านเราในวันนี้ทองคำแท่งครับรับซื้อบาทละ 71,550 บาทขายออกบาทละ 71,750 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 71,115 บาทและขายออกบาทละ 72,550 บาท
1: คำเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนเนี่ยจะตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องเฝ้าระวังนะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เพียงวันนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องจับตากันอีกครั้งค่ะ29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เฝ้าระวังหลักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านเพราะเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมและหลายพื้นที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูขณะที่ช่วงปลายเดือนนี้น่านยังอยู่ในแนวเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมสาเหตุของฝนระลอกนี้ก็มาจากตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเพิ่มความระมัดระวังเพราะฝนจะตกซ้ำพื้นที่เดิมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันคลื่นจะสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายและค่ำภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าวันนี้แน่นอนว่าเฮาได้รวบรวมคลิปคนเมืองมาให้คุณผู้ชมติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยเจ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องของกำกินวัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงกำเมืองที่หาได้ยากกู้ได้ยากคุณผู้ชมมาให้ลำได้ยินแล้วก็จะมีมานำเสนอเหมือนกันนะเจ้าวันนี้ป้ากับเฮาตึง2ปีน้องเจ้าน้องอุ้มพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้า
1: เจ้าป้ากับข้าเจ้าต่อยเจ้าอาราแตะแชร์ต่อเจ้า
0: วันนี้มีท่าตัวนะเจ้าแน่นอนว่าวันนี้พกความบันเทิงจากคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาน่ากลายขนาดเลยเพราะฉะนั้นต้องติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดสักช่วงเลย
1: นะเจ้าในรายการของเฮาในวันนี้คลิปเด่นคนเมืองนะเจ้ากับป้ากันเป็นประจำนอกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป
0: เจ้าแน่นอนว่าวิธีการส่งคลิปเน
1: า
0: ะเต็กเข้ามาที่เพจ Facebook NBT ภาคเหนือ
1: เจ้า
0: ส่งเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมเจ้าประจำกัดคลิป2คลิปเป็น10คลิปก็ได้คุณผู้ชมแค่อู้กำเมืองเน
1: า
0: ะแชร์วิธีเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่บ้านเฮาบ่ให้ลําได้หันกันละเป็นการฟ้อนเป็นจ้อยซอเป็นลําโบสได้หมดคุณผู้ชมเจ้
1: า
0: คีเอสร้างสรรค์ก็ได้เป็นมุกตลกปกฮาก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
1: เจ้าหรือว่าจะเป็นกำเมืองบ่เก่าก็ได้เช่นเดียวกัน
0: อันนี้สำคัญที่เฮาอยากจะให้รักษาละคงอยู่ไว้เนาะคือละออนรุ่นใหม่ได้มาปูมาหันกันเนอะแน่นอนว่าวันนี้คลิปยังอุ่นอยู่ในเรื่องของกำอู้กำจ่าเหมือนเดิมจ
1: ้า
0: แน่นอนว่ากำเมืองมันง่ายนิดเดียวเพราะว่าที่เหลือยากหมดเนาะเอามาแชร์กันต่ออ่ะคุณผู้ชมเจ้าไปพอกันเลยในคลิปนี้กำเมืองง่ายนิดเดียวเจ้า
2: เอามึงกินข้าวยังแล้วแล้วมึงอ่ะแล้วแล้วมึงอ่ะกูก็แล้วแล้วมึงกูกินแล้วแล้วแต่เจ้าแล้วเจ้าอย่าบอกนะว่ามึงก็แล้วแล้วอ่ะ
0: แล้วนี่ก็เข้าใจยากอยู
1: ่
0: ถ้าเบิ้ล2รอบก็คือความหมายเปลี่ยนคุณผู้ชมเจ้
1: า
0: เหมือนกับว่าจะไปอันนี้ก็ยากแล้วนะแล้วแล้วนี่คือยากกว่าเดิมนะเจ้าเออนอกมันก็มีหลากหลายบริบทที่ได้ใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ไว้คุณผู้ชมเพราะว่ากำเมืองเนี่ยมันหลากหลายพื้นที่ก็อู้ต่างกันอย่างที่เขาบอกไปคุณผู้ชมเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาแชร์กันได้ส่งคลิปกันซะอีกก็เข้ามาได้นะเจ้า
1: เจ้าแม่นเจ้าอย่างเช่นถ้าเขามีเพื่อนนอกอยู่ต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็มาเฮียนในนี่มาเนี่ยการที่เชียงใหม่กันหรือว่ามาเนี่ยการในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเฮากันนะเจ้าก็ต้องบอกเปิ้ลดี
0: ๆห้ามเล่นมุกนะห้ามแกล้งกันเด็ดขาดคุณผู้ชมเดี๋ยวคนเอาไปใช้ที่มันผิดๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสอนวิธีที่มันถูกต้องกำอู้ที่มันถูกต้องตุ๋ยนะเจ้า
1: แม่นเจ้าคลิปต่อไปเจ้าจะพาทุกท่านนะเจ้าไปพอคลิปแถมคลิปหนึ่งนะเจ้าคนเมืองเหมือนกันแต่ชอบกินเหมือนกัน
0: อันนี้เรื่องของกำกินละกะ
1: แม่

0: ู่ที่คนมากหรอกนั่นก็เจ้าอ่ะเดี๋ยวไปพอกันว่ามีเมนูอย่างพ่องมากมามากเก็บไว้ในใจไปพอคิดกันก่อนเลยเจ้า
1: จ้าม
2: าคนเมืองเหมือนกันแต่ชอบกินบ่เหมือนกัน EP 2แล้วนะครับเดี๋ยวมาพอกันนะครับว่าอุ้ยอายุ70นะครับจะชอบกินอะหยังมากกว่ากันนะครับใครชอบกินอะหยังก็คอมเมนต์มาเลยนะครับมาอย่างแรกนะครับแกงหน่อไม้กับซาจิน
3: แกงหน่อไม
2: ้แกงหน่อไม้กับแกงอมอมจีนเนาะ
3: แกงหน่อไม้เนาะ
2: แกงหน่อไม้อีนี่ไงชอบกินผัก
3: ชอบกินผักจิ้มกันนะกินเป็นเรื่องเตี้ย
2: แกงหน่อไม้กับน้ำพริกอ่อง
3: แต่มันคือแกงหน่อไม้เนาะ
2: เอ้ามันมีจีนนะ
3: มีจีนมันใส่จีน
2: มันเอาจีน
3: มันเอา
2: เอาหน่อไม้อย่างเดียว
3: เอาหน่อไม้อย่างเดียว
2: เออแกงหน่อไม้กับลาบปลาเพี้ยพันมีตัว
3: แต่แกงหน่อไม้นะจ
2: ้ะแกงหน่อไม้อีรอบนี้นะครับแกงหน่อไม้โน้นนึงนะครับสู้ตึ้งไม่ได้เลยก็น้ำพริกอ่องกับบะลำดิ
3: บะลำ
2: แกงหน่อไม้กับไข่ปาล์มอ๋อ
3: ปดเต่าอันนี้ฉันให้อ่ะ
2: นี่ยังบอกกินไข่มีโปรตีนนะ
3: อันนี้หมูมักไข่ปาล์มเปิ่มหมูมัก
2: มาเอาสักยัง
3: มาเอา
2: เอา
3: หน่อไม้เนาะ
2: เอากับแกงหน่อไม้นะบอกคิดบอกฝันว่าจะเลือกแกงหน่อไม้นะเนี่ยอันนี้ต้องคิดนะแกงหน่อไม้กับแกงเห็ดดานอ
3: ๋อแกงเห็ด
2: แกงเห็ดดานครับโอ้ยแกงเห็ดล้มแกงหน่อไม้นะครับ
3: มันเป็นว่าเห็ดล้ม
2: แสดงว่ามักเห็ดกันนี
3: ่มักก
2: ันแกงเห็ดดานกับน้ำพริกนุ่มอ๋ออย่าอ๋อ
3: แกงเห็ดดานเน
2: า
3: ะ
2: แกงเห็ดดิบัดเดี๋ยวนี้ฮู้ละว่าอุ้ยมักเห็ดแกงเห็ดดานกับตำมะม่วงห้าแห้ง
3: ตำแกงเห็ด
2: แกงเห็ดคำถามสุดท้ายนะก่อนที่จะจบนะแกงเห็ดดานกับแกงเห็ดท็อปเลือกอะยัง
3: อยากแกงเฮ็ดครับ
2: โอ้โหมีอย่างสู้ได้แต่ละ
3: มีอย่างสู้ได้กินไหนมาได้กินข้าง
2: มาลังถ้าจะได้ไปเสาะเฮ็ดท็อปแล้วทุกคนที่สุดนะครับผมตอนนี้ยังเป็น
3: สอบเฮ็ดท็อป
2: เออและทุกคนล่ะครับชอบอะไรคอมเมนต์มาครับ
0: ในคลิปนี้ก็คือเฮดท็อปที่หนึ่งในใจเหมือนเดิมนะเจ้าโอ้ถึงว่ามันก็แพงหายากโตยมีสามฤดูกาลคุณผู้ชมเจ
4: ้าม
0: ันจะมีทั่วไปนะเพราะฉะนั้นใครมักเมนูอะหยังก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเจ้า
4: แม่เจ้าเสาะหาซื้อเฮดก็ต้องพอที่ๆพอดีๆนะ
0: ถูกต้อง
4: เจ้าอันตรายขนาดเลยนะเจ้าถ้าไปตะเฮดพี่แถมโอ้ซับไปใหญ่นะเจ้า
0: แม่ละเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยไปหาตัวเนาะบ่ได้ว่าไปกับคนเดียวอย่างละอ่อนน่ะไปเสาะอ่ะบ่ได้นะคุณผู้ชมอันตรายนะเจ้าในช่วงหน้าฝนจะอีเนาะกลิ่นซีซั่นเฮ็ดพิษก็ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าป่าไปพอต้นไม้แห่งต้นไม้นึงซึ่งเป็นต้นไม้ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรขนาดนักเลยคุณผู้ชมเจ้าเรื่องของลำไยอันเนี้ยเป็นต้นไม้ที่อยู่กู้วิถีชีวิตคนเมืองมาอย่างยาวนานเลยคุณผู้ชมเจ้าลองไปพอแล้วว่าความทรงจำคนเมืองกับต้นลำไยเนี่ยเป็นมาจากใดพ่องเจ้าไปพอในคลิปนี้เลยเจ้า
5: ผมว่าถึงคนเชียงใหม่และก็คนลำปูนหลายคนมีความทรงจำเกี่ยวกับลำไย
6: น่าจะมาต่างจากผมตาใด
5: คือผมในตอนละออนได้เคยไปโลดเล่นท่ามกลางสวนลำไย
6: ได้ไปหาแต่ลำไยเป็นปุกย้อยลงมา
5: สำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่หวานที่สุดในฤดูร้อนเพียงอย่างเดียวแต่สำหรับคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยลำไยคือฤดูกาลที่ทุกคนเนี่ยจะมารวมตัวกันและก็ล้อมวงคัดลำไยได้อู้ได้จ่าได้ไข่หัวได้หั่นลำไยหน่วยมาเหมาะจากต้นและก็ขึ้นเกินไปทางบนและก็คัดมาใส่ในสานั่งไซส์และก็มีคนมาฮับไปแล้วก็ได้สตางค์มาถึงยุคนี้ผมแอบดีใจนะครับที่ลำไยที่ผมเคยหั่นเป็นหน่วยๆถูกเอามาย่างให้ดูน่ากินขึ้นมาแห้งและก็ดูหลากหลายกว่าสมัยแต่ก่อนนักมากอย่างลำไยอบแห้งและก็น้ำลำไยมีพดเป็นแผ่วน้ำจิ้มปุ๊ดอ่อนเจลลี่ลำไยก็มีหรออันนี้สีหมอลำไยอบแห้งแบบอัดแท่งอยู่ว่ะเพื่อที่มีพดเป็นแผ่วเครื่องดื่มลำไยสีทองเป็นผงชงดื่มดังบ่ดังถึงขั้นคนเอาไปแต่งเป็นเพลงเคยได้ยินก่อนครับเพลงเนี้ย
7: คอยนวลอยู่ในสวนลำไย
5: แต่ว่าภายใต้เรื่องราวดีๆเมื่อประเมินมาเนี่ยมีข่าวว่าลำไยราคาล่วงขนาดผมนี่ยังแอบสะดุ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดถึงความผูกพันระหว่างชาวบ้านกับสวนลำไยตึงเชียงใหม่แล้วก็ลำปูนกว่าเขาจะได้มาเป็นปุ๊กงามๆขนาดเนี้ยมันจะต้องผ่านอะไรอย่างมาพ่องเนาะเพราะสำหรับชาวสวนเนี่ยลำไยนี่มันไม่ใช่แค่ผลไม้นะครับมันคือแหมนึ่งวิถีชีวิตความทรงจำแล้วก็ความฮักที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผมเนี่ยแค่หูขนาดว่าตอนที่ราคาลำไยล่วงเนี่ย
8: ฝ่าฟันวิกฤตตรงนั้นไปได้จะได้ครับ
9: ว่าลูกเคยไปดีตายวันนั้นเขาแล้วเอาไปเอาวันเอาไปขายกับลูกเคยไปเอาไปล่อนขายคนเดียวลูก
8: เป็นตัวช่วยตัวเก่าไอ้เสนอ
9: ใช่ใช่ไปเงินตังน้องฝนพ่องไอ้กะเกษตรมันเอาคนขาดมีกิจไปหื้อได้ไอ้กะ
8: ทีนี้เขาจะซอกกินลำไยได้ในช่วงมิถุนาถึงสิงหาของผู้ปีนะครับปีนี้มีใครได้กินที่ไหนกันพ่องหรือยังครับอย่างน้อยจะได้ช่วยเจ้าสวนลำไยไม่ว่าจะเป็นเจียงใหม่หรือลำปูนก็จะได้มีกำลังใจในการปลูกต่อไปครับหรือถ้าขายอยากอุดหนุนได้แต้เลยนะครับผมจะแปะช่องทางไว้ที่ต่างรูมครับไปอุดหนุนกันได้เลย
4: มาะเนาะ
0: แม่นเจ้าลูกบะเล่บะเล่นเหมือนกันเนอะซึ่งมันเป็นอย่างที่กู้บ้านนะเปิ้นจะมีต้นลำไยไว้เนาะปลูกไว้ขายคุณผู้ชมเจ้าพระเจ้ากึดหาละอ่อนไปนั่งไซส์ลำไยกับอีแม่คุณผู้ชมเจ้าโอ้หมดครบขนาดนักยุ่งก็มีเออถือว่าเป็นอย่างที่ได้สัมผัสนะเจ้าคนเมืองเนาะต้องอยู่กู้กับวิถีชีวิตจะเอียมาตั้งแต่น้อยอยู่ละนะเจ้าใครได้ยังได้มีการมอนลำไยมานั่งไซส์ลำไยจะอีอยู่นะแชร์กันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมเจ้าก็จะเป็นภาพความประทับใจความทรงจำจะเอียเนาะอยู่กับครอบครัวมันก็อบอุ่นเอามือเอาเมื่อกันจะเอียคุณผู้ชมเจ้า
4: แม่เจ้าประชาสัมพันธ์เลยกันแล้วกันนะเจ้าหากว่าในพื้นที่ภาคเหนือของเฮานะเจ้ามีผลไม้อันอย่างออกมาช่วงนี้เองก็กำมีมะม่วงเนาะช่วยกันนะเจ้าประชาสัมพันธ์กันช่วยกันกิน
0: อ
4: ุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเฮาก็จะเศรษฐกิจก็จะขับเคลื่อนต่อไปได้นะเจ้า
0: แม่และเจ้าสนับสนุนกันไว้นะเจ้าคุณผู้ชมก็จะได้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนเฮาตัวนะเจ้าแล้วก็เนี่ยเอาไปแปรรูปแปลงเป็นของกินหลายอย่างคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการประยุกต์มาจากเป็นต้นลำไยที่บางทีราคามันหล่นเน
4: า
0: ะเฮาก
4: ็
0: แปรรูปไปเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้สนับสนุนกันไว้ต่อเจ้า
4: เจ้าม
0: ีแฮมคลิปอยู่มันก
4: ็แม
0: ่แฮมคลิปมาอย่างอ่ะ
4: แฮมคลิปนึงนะเจ้าเป็นเรื่องของอันอย่างก็ดาบเรื่องของการสปายดาบเนี่ยตะก้อนเนี่ยผู้สูงอายุสมัยตะก้อนเนี่ยเปิ้นจะเอาดาบถ้าเปิ้นออกสปายไว้ถ้าเปิ้นจะออกบ้านเปิ้นก็จะสปายออกไปบ้านตัวอ่ะเป็นว่าเปิ้นมีเองก็ความผูกพันเนอะเป็นวิถีชีวิตของคนสมัยตะก้อนที่เปิ้นจะต้องเปิ้ลดาบไปตัว
0: อ่ะต้องเปิ้ลหาแล้วมันเปิ้ลไปจะได้นะคุณผู้ชม
4: สปายปวดไปตัวเลย
0: เดี๋ยวไปพอในคลิปนี้กันว่าเปิ้ลไปมาได้เจ
4: ้า
1: เวลาหันหูค้นอยู่กับดาบผมบ่ล่ำหันการสปายแต่ใดผมจะหันคือบ่ถือไว้แล้วแหมอ้างก็คืออาจจะเน็บ
10: เน็บไว
1: ้แล้วเงี้ยแต่พออ้ายบอกว่าเอกลักษณ์บ้านเฮาคือสปายเป็นอย่างต้องเป็นอันก่อน
10: และแน่เจริญโดยการเดินเท้ามันก็เลยต้องมีการสปายเพราะว่ากิจกรรมสำหรับการค้าขายที่ต้องเดินเท้าโดยขบวนคาราวานไปเนี่ยเนาะดาบเนี่ยมันพิทักษ์กายละมีก็อุ่นใจเพราะว่าถนนหนทางมันได้ดีแบบเดียวมันต้องบุกป่าฝ่าดงไปเข้าไปสายจะหัวไปแล้วตัวดาบจะอยู่ด้านหน้าข้างที่บ่อถนัด เพราะว่าข้างที่ถนัดเขาจะไว้จักตัวใบดาบออก
1: ครับ
10: เวลาแม่ใกล้ๆบัดตันปุ๊บจักออกได้เลยยังน้อยใจคมได้ละเกิงหนึ่ง
1: ยู่เข้าใส่
10: ยู่เข้าไปใส่ได้ไปเกิงหนึ่งและแถมอย่างหนึ่งนะครับเวลาเขาเดินทางนี่นะบ่ให้พอดีอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยสปายดาบไปแม่บ่ได้เพิ่นจะถือว่ามันเป็นภาวะมีสงครามกองคาราวานเนี่ยเวลาเฮาเข้าหมู่บ้านเฮากับกลุ่มเหียมันก็จะลืนไปตัวแพ้พอข้างนี้จะบานดาบละมันเพิ่นนิยมสปายแน
1: ่คือมันมีวิธีซ่อนวิธี
10: มันมีวิธีซ่อนแล้วมันทำมือจะบ้านจะเมืองเพิ่นมาแตกตื่นแต่บางคนเนี่ยที่ตัวกองคาราวานแล้วเนี่ยมันต้องทำงานหนักแล้วดาบเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรค
1: มันเกิ
10: ดมันเติกเติกเนี่ยเปิ้นก็จะสปายหลังตอนนี้คือตัวดาบมันจะอยู่ด้านหลังเวลาจะทำกิจกรรมเนี่ยมือสองข้างจะอิสระขึ้นเวลาเปิ้นจะจักดาบออกมาจ่ายงานเนี่ยมันก็จะต้องนึงตัวดาบเนี่ยเปิ้นจะต้องจับกับแขนฟักดาบจะกลายเป็นโล่เวลาห
1: า
10: ฟันแม่เนี่ยเขา
1: โอ้ก
10: ็
1: ป๊อกอีได
10: ้ป๊อกอีได้แล้วก็บีท
1: ครับ
10: แล้วก็จักออกมา
1: อู
10: ้มันนี่ต้องเรียนศักษาหน่อยครับจะออกมากับเครื่องนี่กับฟันออกไปแล้วก็ถอยหลังมาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เฮียนดาบปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีเจิงผสมเข้าไปมีท่าทางเลยเนาะส่วนสายดาบนะครับส่วนมากเนี่ยที่เราจะเจอในภาคเหนือเนี่ยสายดาบมันจะมีผู้เพราะว่าเวลาเราจักดาบปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ตัวเนี้ยมันเหมือนไม้แท้มันเหมือนไม่แท้บางคนเพื่อก็จะเอาตะกุดเอาอย่างใส่สายผู้ไว
1: ้ครับ
10: เวลาต่อสู้เอาข้างที่ถนัดแล้วเอาข้างที่เป็นผู้เนี่ยฟาดแน่
1: เป็นอาวุธเป็นตัว
10: เป็นอาวุธเป็นตัวแล้วก็ผู้กับสายดาบนะครับปันแล้วมันดึงออกได
1: ้อันนี้ผมคิดถึงตอนเวลาเขาสู้กันเลยเนาะ
10: แม่นครับ
1: มันก็จะมีอย่างหนึ่งว่าดาบผมเคยหันญี่ปุ่นมันจะมีอาวุธอันหนึ่งตีเขาบอกว่าไว้สู้กับคนที่ใจดาบคือจะเป็นเจือกโซ่
10: เจือกโซ่ใช่ครับ
1: เอาไปก้องมาแล้วก็จักออกมือมา
10: แบบเดียวกันเลยครับ
1: อ๋อก็คือหาฟันบ่โดนคิงเป็นอย่างแต่ถ้าเกิดหากล้องเอาดาบคิงออกมาได
10: ้แม่
1: คิงเสียเปรียบแล้ว
0: ก็เป็นวิถีชีวิตคนตะกอนที่เปิ้นใช้กันนอกเป็นการป้องกันตัวนอกเป็นการแบบเปิ้นฮ้องว่าเวลาเฮาขนเข้าขนควที่มีมูลค่าอ่ะก็ต้องพกติดตัวไปแล้วที่สําคัญเปิ้นยังบอกว่าดาบที่นะเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะตัวเนาะว่ามีอํานาจอีกคุณผู้ชมเจ้าเนี่ยเรื่องที่เฮาบ่ได้ฮู้เฮาก็ได้ฮู้ในรายการนี้เพราะฉะนั้นติดตามกันไว้คือดีๆมีสาระความฮู้สอดแทรกความบันเทิงไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เฮายั้งกับสักกรรมเจ้าช่วงหน้าเฮาปิ๊กมาติดตามช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันต่อเลยเจ้า
11: ถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
12: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธุ
13: ไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
12: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
13: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
12: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
13: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
12: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
13: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
3: สำหรับช่วงนี้ปิ๊กมาติดตามคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่2กันต่อเจ้า
4: ช่วงที่2นี่บางคนอาจจะคุ้นเคยเรื่องของต้องมีกำกินเมนูต่างๆมาแนะนำแต่วันนี้ขอพักเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวจะยวนน้ำลายกันเกินไป
3: ไปที่ไหน
4: เอาวันนี้จะพาไปแอวนอกหลากหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมเจ้าแน่นอนมันหนึ่งในฮันที่อำเภอเวียงแหงละบางคนไปเวียงแหงบอกฮู้ต้องไปที่ไหนดีคุณผู้ชมในคลิปนี้มีคำตอบมีตีแนะนำเจ้าอะไปพอกันเลยจะมีตั้งใดกันพ้องหา
5: จะเวียงแหงอำเภอห่างไกลในจังหวัดเชียงใหม่ลุยน้ำตกแม่ห่าน้ำตกธรรมชาติในอำเภอเวียงแหงน้ำไหลแรงเพราะเป็นช่วงหน้าฝนรอบน้ำตกมีความชุ่มเพราะปกคลุมไปด้วยมอสตลอดทางมาเวียงแหงเมื่อไหร่ลองแวะมาเที่ยวน้ำตกได้เพราะสวยจริงวัดฟ้าเวียงอินหรือที่เรียกกันว่าวัดสองแผ่นดินสร้างคร่อมระหว่างชายแดนไทยกับพม่าพลังแห่งศรัทธาที่ไม่สามารถมีอะไรมาขวางกั้นจุดชมวิวซีหลงสังหุบเขามังกรตะวันตกชมวิวหมู่บ้านเปียงหลวงถ้ามาถูกช่วงคุณจะเจอกับทะเลหมอกทางขึ้นมาจะเป็นถนนดินระวังลื่นกันด้วยนะครับวัดพระธาตุแสนไหเป็นศูนย์รวมใจของคนในเวียงแห่ไหว้พระบรมธาตุแสนไหที่เชื่อกันว่าทรัพย์สินมีค่าถูกเก็บไว้เป็นแสนไหเมื่อครั้งพระนเรศวรยกทัพไปเมืองอังวะประเทศพม่าดอยดำทางมานั้นลำบากแต่อากาศดีมากด้านบนนี้ชมวิวดอยหลวงเชียงดาวได้ที่นี่อากาศโคตรดีแต่วันนี้ฟ้าปิดมีแต่หมอกครับไม่เห็นอะไรเลย
6: เชิญตกสู่เตรียมทำพิธีเกี่ยวกับป่าไม
5: ้เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้อยู่คู่ขนเวียงแหงผ่านมาเจอพอดีที่เที่ยวเวียงแหงขาดที่ไหนไปคอมเมนต์บอกได้
3: โอ้ยรัดเกิน
4: บรรยากาศดีๆทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเจ้าหน้าไปค่ะนาแต่ไม่ว่าดูแล้วกว่าจะไปได้เลยนะเขาต้องศึกษาเรื่องของข้อมูลสถานที่เส้นทางและสภาพอากาศตัวนะคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าถ้าเขาบอกวางแผนดีๆไปถึงหน้างานเฟลโนเผื่อฝนตกซิกซี่อีล้อเออตางแบบพร้อมขึ้นไปอีล้อจะไปศึกษาข้อมูลก่อนไปตัวนะเจ้า
3: เจ้ายังมีแหมหลากหลายที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตัว
4: เจ้าย
3: ังมีปักมูตี้อยากจะฮื้อคุณผู้ชมได้ไปพอไปกอยกันแล้วก็ไปแอลกันตัวนะเจ้าเอาไปพอคลิปนี้กันเลยเจ้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนแห่งพ้องที่ควรไปเจ้า
7: เฮ้เราหนีตัวน้องมาชมธรรมชาติมาเจ้ามาเจ้าวันนี้กินนี้อยู่เหนือจะปลาไปซีพิกัดธรรมชาติติดเจียงใหม่หน้าฝนวิวลักล่านเริ่มกันที่อ่างกาปลาดึกดำบรรบนยอดดอยอินทนนท์ช่วงหน้าฝนกิ้วแม่ปานปิดแนะนำให้มาเดินที่นี่แทนเจ้าเดินบนสะพานไม้กลางป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้เหล่าทิศทางมีหมอกลอยผ่านตลอดทางฟิลเหมือนลุดออกมาจากเทนิยายขยับลงมาเจอความยิ่งใหญ่ของน้ำตกวชิรทานหนึ่งในน้ำตกที่งามที่สุดของดอยอินทนนท์ช่วงหน้าฝนน้ำเยอะไหลแรงแนะนำให้ยืนถ่ายรูปในจุดติอุทยานจับไว้ปลอดภัยหายห่วงแวะมาเช็คอินฟิลเกาหลีเกาใจกันต่อที่สวนสนแม่แตงต้นสนสูงลิ่วยิ่งวันไหนฝนตกจะมีหมอกบางๆในมูสุดโรแมนติกอบอุ่นถ่ายรูปมุมไหนก็งามเนอะในไหนกันในไหนล่ะหนีมาจะโลไลฟ์กันต่อที่แม่กำปองบรรยากาศที่หิวใจกลางหมู่บ้านน้อยๆในหุบเขาที่หน้าฝนเนี่ยโคตรจะสุดโรแมนติกลองปล่อยให้เสียงฝนเสียงลำธารและไปกับความเงียบสงบปิดท้ายกันที่กิลฟินอยู่เลยแม่กำปองขึ้นมาน้อยหนึ่งจุดชมวิวที่ซ่อนตัวอยู่ในกลางธรรมชาติช่วงหน้าฝนภูเขาจะเขียวสุดลูกหลุดตาซึมซับบรรยากาศได้แบบพาโนรามาและถ้ามาเจ้าเนี่ยยังมี
4: จ้ายินดีต้อนรับขนาดเลยมาแอลเหนือกันนักๆนะเจ้าคุณผู้ชมเต้าที่เอาหันเนี่ยจริงๆมันแอลได้ทุกฤดูเลยนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนโอ้เหมาะเหมือนกันนะเจ้า
3: แม่นเจ้ายิ่งไปแอลตังยอดดอยอินทนนท์แอลได้ทุกฤดูแต่แต่เลยนะเจ้าจนๆมาแอลกันตอยนะเจ้
4: า
3: เป็นการกระตุ้นรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่บ้านเฮานะเจ้า
4: และที่สำคัญถ่ายหูถ่ายคลิปมาตัวมาฝากกับรายการคลิปเด่นไว้คุณผู้ชมเจ้าเป็นการประชาสัมพันธ์น้องนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เพิ่งมาเห็นรายการเนี่ยมาแอลกันได้เหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าเป็นแถมช่องทางหนึ่งที่อยากจะบอกต่อนะเจ้
3: า
4: ป้าไปจังหวัดพะเยากันดีกว่าจังหวัดพะเยาก็มีที่น่าไปแบบแป๊กกันเลยคุณผู้ชมแต่อันนี้เป็นทริปสำหรับคนไปปิกนะเจ้า
3: อ
4: ันลองไปพอแล้วว่าทริปนี้เพื่อแนะนำการเดินทางการพักผ่อนจะได้กันพ่องไปพอเลยเจ้า
8: พะเยา1วันแบบไปกับ EL งามๆตึงนั่นตวยมาครับผมเดินทางจากเส้นอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางไปตีจังหวัดพะเยาก็เลยแวะจุดชมวิวกว้านพะเยาปุ้นครับเห็นกว้านพะเยาสุดลูกหูลูกตาปุ้นครับจากนั้นเขาจะเดินทางไปตีโบราณสถานบ้านหล่องไห่บอกเลยว่าเป็นแห่งหนึ่งมนต์เสน่ห์ติดกว้านพะเยานะครับเงียบสงบและล้อมรอบด้วยเก้าฉำฉาบรรยากาศดีขนาดเลยครับยิ่งเก้าฉำฉาหิมกว้านเวลาน้ำลงเก้าฉำฉาก็จะโผล่ขึ้นมาบวกกับวิวดอยแล้วถ้าไข่ไปแอลผมขออยู่อย่างเดียวขอรักษาความสะอาดด้วยนะครับตอนนี้งานแต่ผมยังฮึเปิ่นอยู่กับห้องเหมือนพักผ่อนย่อนใจเซ็ตเขาจะไปเดินเล่นครับถนนสายลุ่งถนนที่เพิ่มสีสันให้กับกว้านพะเยาครับเดินไปเดินมาตากระซอกกระแซมกันเลยเอ๊ะทำไมรถจอดหน้าร้านนี้เยอะจังกันเลยเดินไก่พอทำโมเตคนเต็มแบะเต็มแบะแสดงว่าร้านข้าวซอยแสงเพียนนี่บัตรธรรมดานะครับนี
9: ่รอครับรอคนซาก่อนก่อยเข้าไป
8: ผมสั่งข้าวซอยซี่โครงเนื้อเปื่อยพิเศษ
9: 60 บาท
8: เต็มถ้วยจะมาทั้งลำทั้งคุ้ม
9: มาแปลกใจเลยครับตีคนน่ะลองตัวมากินกันได้นะครับ
8: เนี่ยซอยถนนสายลุ่งเนี่ยกินอิ่มขี้ปุ่มปองแล้วก็ไปกินมัทฉะครับผมจำชื่อร้านได้แค่ 4-5-6 อ่ะถ้าผมอุ้มมดผมสุมาภัยด้วยนะครับร้านเล็กๆที่เจ้าของร้านโคตรใจดีคนพะเยานี่เป็นอุ้มหมวนกูคนเลยก่อนนี
9: ่อู้เพาะจนเฮาปะเกงหมดอ่ะ
8: เติมแบตเต็มละกับไปแอลกันต่อ
9: ที่โบราณสถานพระธาตุจอมทองครับ
8: พระธาตุประกอบจะอยู่บนเนินเขาปูนนะครับ
9: ถ้าใครไปก็จะต้องไปจุดชมวิวตรงนี
8: ้ได้เห็นวิวกว้านพะเยาสวยมาก
9: ตัวไม่แอลพอนะครับ
8: แอลวัดแล้วเฮาก็แอลวัดแถมกับวัดผาเกียงเป็นวัดที่เปิ้นเอาหินผามาเจาะเป็นรูปพระพุทธรูปและคือสวยมากๆงามแต่ครับละไข่หูบังคับว่าเก้านี่เก้ามาอย่างไรลายเหมือนเกล็ดงูเลยอ่ะปาดขึ้นไปปกเสียนพระพุทธรูปปุ้นนะครับน่ะลองมาแอลพอกันได้ที่วัดผาเกียงครับ
9: สวยงามแล้วก็ไม่ได้ไก่จากตัวเมืองพะเยาเลย
8: จากนั้นเขาจะไปกันต่อตีปานันทนาการบ่อ12
9: เป็นแฮมหนึ่งสถานที่ที่ซ่อนความงามของธรรมชาติและซ่อนล่องลอยของประวัติศาสตร์ไปครับ
8: แล้วจุดที่ผมยืนอยู่คือผาหัวเรือ
9: เป็นแฮมหนึ่งจุดที่ผมอยากจะอยู่เพื่อเมินที่สุดต่อที่ผมจะอยู่เมินได้
8: คำเตือนจุดที่ผมอยู่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้กรุณาไปกับเจ้าหน้าที่นะครับเนอะ
9: ละไข่ตีกว่าความสูงผมจะทายให้พอว่าเนี่ยคือจุดที่ผมอยู่ตะกี้ครับ
8: วิวคือลักล่าน
9: ถือว่าการแอลพะเยาแบบไปกับ1วันของผมคุ้มขนาดเลยครับ
8: ใครที่มีเวลาในการท่องเที่ยวจำกัด
9: ก็สามารถต้อยผมมาแอลได้นะครับพะเยาสวยมากบาย
4: สวยแต่
3: บาดเสียวตะกี้น่ะ
4: แม่เจ้าแต่วิวลักล้านแต่เลยเจ้า
3: แม่เจ้าแฮมคลิปนึงนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปแอลตี้ญี่ปุ่น
4: เ
3: ช่แปนอีนะ
4: เจ้า
3: คนบอกว่าแต่บรรยายเนี่ยเป็นเอเนอร์จีคนเมืองเลย
4: ลองไปพอกันเจ้า
3: เจ้า
10: อูนี่ไห่นินเนอร์มาแอลญี่ปุ่นเจ้าประเดี๋ยวนี้ฮะก็อยู่อันชิราคาวะโกะปนว่าหลังคามันเป็นอย่างเฮาไว้นี่โถกว่าจะไปได้นะมดหนังงดกไก่ไปแผวรถจอดไว้แหมไรเตี้ยวคำหัวไปแหมไรเออคนนี่ยังงดงามออกหูนี่นักโอ้โหพันเนี่ยพอโดเหลวไปหอมได้หูไรมีกับคนอันนี้ว่าอยู่เมืองไทยสาขา2โอ้คนไทยนักขนาดปะกองเตี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านนะเอ้ยมันเย็นสวยๆจริงว่ะหลังคาบ้านนี่นะเป็นปิ๊กปิ๊กจ๊อกป๊อกเลี่ยมเซียนสีเทเนี่ยคิงหลังคาบ้านนี่บัตรใดน่ะเลวไปพาใส่ห้องน้ำปะโรทำโมสังโคสูใส่ครับปอด้วยของน้ำบ้านเฮาเลยปะทูคุณคิริติอันนี้ก็ยืนอธิบายอย่างก่อนหลังคาบ้านเนี่ยหูหันซุกหูนี่หูนี่ซุกหูหันบะหมี่ตะปูเปิ้นใจอะไรอย่างก็อันนั้น

0: ันเลื่อมๆน่ะอันยังก็ลิมเออ
1: เออเปิดเข้าลิมแบบมีตะปู
0: เตะงามเตะที่เนี่ยจบปัจจัยวันเล่นห้องน้ำนี่มีอีหวกนะเป็นอีหวกญี่ปุ่นสู่ข่าวบุ้งวัดมันจะแอบล้ำอย่างบ้านเฮาก็แต่ที่นี่มันเป็นขาวๆใบเตยดำอย่างบ้านเฮาอ่ะมาพอกันกองมันเปิ้นกันพองกันกองมันเปิ้นก็จะกิดกีดใบเตยหลวงอย่างบ้านเฮาแล้วที่นี่มันมีไห่มีน้าอย่างบ้านเฮาเลยกูคนเสียงกรุบเสียงเครียดที่แบบอกอักอกอักเต็มไห่เต็มน้าเนอะเป็นบ้านเฮาในงับแกงแค่หัวหลวงตุยปีดีงามเ
1: ถอะนี่นี่นักมานักฟังเสียง
0: เฮ้ยไปดีค่ะคืออีแม่มาหันขนาดนั้นมาหันนะปะโทโตนลงตรงมาล้อเนี่ยเฮ้ดูความใสห้องน้ำคือใสแจวแววหันปลาตัวหลวงหลวงบักก้องหันนี่นะก็ได้หัวคนเหนือกึดอย่างเดียวอ่ะแกงอันยังจะเหมาะอีกได้มึงนี่ก็ได้เฮ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะโอ้ยก็แม่นที่นี่เหมาะแก่การท่องเที่ยวใครมาญี่ปุ่นก็จะไปลืมมาตีชิราคาวะโกเออก็คือธรรมศาสตร์ดีวิวงามอากาศบริสุทธิ์พุทธพองเป็นยองใหญ่เอียก็งามอืม
2: เจ้าไข่ที่เป็นคนเมืองไปเอาต่างประเทศก็ส่งคลิปซะอีเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะเจ้าช่วงต่อไปเจ้าคุณผู้ชมไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกันเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก่อเสนอคำว่า
3: ท่าจ้า
2: ท่าที่แปลว่าร
3: อ
2: เออนะคุณผู้ชมเจ้า
3: ท่าตัวยูเนอร์มาเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนท่าตัวยูเนอร์
2: อ
3: ัน
2: นี้บอกให้กดดัน
3: บอกให้กดดันจะถึงละจะถึงละ
2: เจ้า
3: จะถึงละ
2: กำเดียวกี่โมงแม่งก่อคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมเจ้าวันนี้เสียดายขนาดเลยเวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นละเจ้าวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน MBT เจียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ไปทำมาจุกันเด้อไอ้อยู่ตำรวจเนี่ยนอโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างไรเนี่ยว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่วิชาชีพหมู่นี้
2: ถูกต้องแล้วค่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเขาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่เจ้มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน

0: ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีของขึ้นชื่ออยู่1อย่างค่ะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้มารู้จักไปพร้อมๆกันนั่นก็คือเรื่องของผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่านั่นเองนะคะมีอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะซึ่งลายผ้าสิ้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นลวดลายโบราณแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่มีมายาวนานกว่า100ปีแล้วของพื้นที่อำเภอดอยเต่านั่นก็คือลายเครือกุดศูนย์นั่นเองค่ะสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะแต่ว่าลายพิเศษที่ว่านี้ไม่ได้มีแค่ลายนี้ลายเดียวเท่านั้นค่ะส่วนจะมีลวดลายไหนที่น่าสนใจบนผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าซึ่งถือได้ว่าเป็นของดีของเด่นของดังจนกลายเป็นพญาผ้าสิ้นแห่งล้านนาทางภาคเหนือติดตามทั้งหมดได้ในรายการเมืองไทยดีดีในวันนี้ค่ะ
1: จกดอยเต่านอกจากจะมีคุณค่าทางความงามสะดุดตาต้องใจเมื่อได้พบเห็นเสริมให้ผู้ได้สวมใส่โดดเด่นเป็นที่จับตามองแล้วการทอแต่ละผืนก็ทำด้วยเทคนิคภูมิปัญญาช่างชั้นสูงมีความละเอียดประณีตทั้งยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สะท้อนภาพสังคมอันรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าในอดีตและการผสมผสานระหว่างความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีตำนานเล่าขานค่ะว่าผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าแต่เดิมเรียกว่าสิ้นหนีน้ำท่วมหรือว่าสิ้นน้ำท่วมเนื่องด้วยในอดีตช่างทอผ้าได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพลทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยจนต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากบริเวณเดิมการอพยพหนีน้ำท่วมจึงเป็นที่มาของชื่อผ้าทอตีนจกลายหนีน้ำท่วมนั่นเองค่ะโดยผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่ายังถูกยกให้เป็น1ใน5พญาผ้าสิ้นแห่งล้านนาที่ประกอบด้วยผ้าสิ้นไหมคำเมืองเชียงตุงผ้าสิ้นตีนจกไหมเงินไหมคำราชสำนักเชียงใหม่ผ้าวิเศษเมืองน่านหรือผ้าไหลน่านและสิ้นน้ำปาดฟากท่าอุตรดิตถ์อีกด้วยปัจจุบันลูกหลานคนดอยเต่าได้ร่วมกันอนุรักษ์สานต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษที่จะร่วมกันสืบสานผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าให้คงอยู่ต่อไปผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าตีนจกดอยเต่าค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ออยแห่งผ้าฝ้ายดอยเต่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพี่ออยทัพปณีไวยะกลุ่มเครือข่ายทอผ้าตีนจกลายโบราณดอยเต่าจ้ะ
0: โอ้โหวันนี้มาเจอแล้วค่ะขอถามรายละเอียดเลยแล้วกันผ้าฝ้ายสวยๆแบบนี้นี่คือฝีมือของพี่น้องที่อาศัยอยู่ในดอยเต่าใช่ไหมคะเรามีอัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรทำไมถึงมีความแตกต่างเห็นว่ามีชื่อเรียกเฉพาะด้วยค่ะพี่ออย
2: ค่ะตีนจกดอยเต่าเป็นคืออีกหนึ่งกลุ่มของคนไทยยวนในเต่าหรือว่าคนเมืองเนา
0: ะ
2: ในเต่าจะมีอยู่สองชาติพันธุ์ก็คือกับพี่น้องกะเหรี่ยงโพรงกับกลุ่มไทยยวนกลุ่มไทยยวนก็คือกลุ่มคนเมืองของเชียงใหม
0: ่ค่ะ
2: ซึ่งมีเอกลักษณ์ผ้าสิ้นลายขวางแล้วก็มีตีนจก
0: แบบนี้
2: เหมือนของแม่แจ่มแต่ว่าทางในเต่าก็จะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของในเต่าอีกทีนึงค่ะ
0: อันนี้คือความแตกต่าง

0: กรที่ได้มายนโฉมและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมได้สวมใส
1: ่มากมี500กว่าลายแต่ว่าการที่เรา1กลุ่มลายกุดกลุ่มลายกุดเนี่ยจะใช้เป็นลายเริ่มต้นของการสอนทอก็จะมีพวกกุดลายลาวแ
0: อ
1: กุดหงเครือกุดจันหลวงจันน้อยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มขันโคมซึ่งเป็นกลุ่มลายมาตรฐานของตีนจกทุกที
0: ่อ๋อเหมือนเป็นงานศิลปะวัฒนธรรมที่เห็นตามบรรยากาศจริงๆคือการแขวนโคมอะไรต่างๆที่เอามาประยุกต์ใช้ในหลายผ้าด้วยหรือเปล่าม
1: ันเป็นบางส่วนค่ะที่นำมาทอเป็นลวดลายแต่ว่าขันโคมได้ที่นี้มันจะมีคล้ายๆว่าเป็นโครงสร้างของผ้าสิ้นตีนจกซึ่งจะมีอยู่เป็นห้องข้างบนแล้วก็โคมสี่เหลี่ยมข้างล่างแล้วก็เป็นขันแล้วก็เป็นสเปาเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นโบราณของทุกที่แล้วก็เป็นมาตรฐานของจก
0: ขึ้นทอขึ้นลายมาแบบนี้คือรู้เลยว่าเป็นผ้าทอผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าแน่นอนอ่ะกลุ่มที่2ผ่านไปกลุ่มที่3
1: เป็นกลุ่มลายโคมหลวงตอนนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของดอยเต่าซึ่งที่อื่นไม่มีอันนี้ก็เป็นลายที่ยอดฮิตของช่างทอแล้วก็ผู้ที่ชอบใส
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็กลุ่มลายสุดท้ายก็คือกลุ่มลายเครือในท้องถิ่นเนี่ยหมดไปละมันจะมีแต่เหลือแต่ผ้าเก่าที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ที่เจอในแหล่งบางแห่งเขาเรียกว่ากลุ่มลายเครือซึ่งจะมีเอกลักษณ์และแพทเทิร์นที่แตกต่างจากที่อื่นเหมือนกัน
0: ค
1: ่ะสี่กลุ่มลายเนี่ยกำลังจะทำการขอจด GI สิ้นดินตินจกได้เต่ากับฮอดอ่ะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเป็นแหล่งเดียวกันลวดลายก็ใกล้เคียงกันป
0: ั
1: จจุบันถ้าจะจดลิขสิทธิ์หรือว่า GI เนี่ยก็จะต้องให้ทั้งสองอำเภอเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะให้เดินทางไปด้วยกันเพราะว่าเมื่อก่อนคือดอยเต่าเนี่ยเคยเป็นอำเภอฮอดแล้วเพิ่งแยกตัวออกมาแล้วก็ลายผ้าแหล่งตรงเนี้ยก็เมื่อก่อนมันไม่ได้แยกกันเนา
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้พอเขาแยกเป็นอำเภอมันก็ได้แยกออกมาทำให้ผ้าสองกลุ่มเนี่ยแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นการที่จะจด GI ก็คือต้องเอาสองกลุ่มเนี่ยมารวมกัน
0: เพราะในพื้นที่เดียวกัน
1: ค่ะ
0: เพราะคือดั้งเดิมของเราจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นของบรรพบุรุษที่เรามีร่วมกันมาก่อนทีนี้ในเรื่องของการจด GI แน่นอนแหละว่าเป็นเรื่องของการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยแสดงว่าเรามีอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ค่อนข้างเข้มแข็ง
1: เพราะว่าลายผ้าโบราณเนี่ยมันมา100กว่าปีแล้วนะของไอ้เต่าฮอด
0: โอ้
1: แล้วก็เป็นแหล่งทําไมถึงเรียกสิ้นน้ําท่วมรู้มั้ยเพราะว่าหลังจากการสร้างเขื่อนเนี่ยน้ําบริเวณใต้ทะเลสาบไอ้เต่าเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านก็จะมีหมู่บ้านช่างอย่างที่อยู่ที่เราอยู่เนี่ยบ้านช่างอันนี้คือเป็นพื้นที่จัดสรรที่ให้เราอพยพมาอยู
0: ่
1: แต่ต้นเหตุต้นแรกเนี่ยอยู่ใต้ทะเลสาบ
0: ตอนนี้คืออยู่ใต้บาดาลไปหมดเรียบร้อยแล้วนี่คือที่มาของว่าผ้าสิ้น
1: แต่พอว่ามีการย้ายเนี่ยมันก็เกิดการขาดสืบสานเพราะว่าผู้หญิงที่เคยทอผ้าเนี่ยก็ต้องมาหาสร้างอาชีพข้างครอบครัวช่วยกับสามีช่วยกับพ่อแม่ก็เลยขาดการทอผ้าไปแล้วก็คงเหลือแต่ผ้าเก่าเขาก็เลยบอกว่าสิ้นตีนจกเนี่ยมันหายมันขาดการสืบสานไปช่วงหนึ่งหลังจากที่หนีน้ำท่วมแม่ก็เลยเรียกสิ้นน้ำท่วม
0: สิ้นน้ำท่วมจนต่อยอดมาจนกลายมาเป็นพญาสิ้นแห่งล้านนาเลยแล้วซึ่งเป็น1ใน5ด้วยนะ
1: ใช่
0: โ
1: อ้แล้วเทคนิคการทอก็จะทอเว้นช่วงไม่เต็มหน้าเหมือนแม่แจ่มมันจะใช้เอกลักษณ์การทอเหมือนของเชียงแสนโบราณเพราะว่ามีการขุดประวัติแล้วว่าสืบค้นว่าบ้านเราเนี่ยไทยยวนเราเนี่ยอพยพมาจากเชียงแสนก็เลยเทคนิคการทอก็เหมือนผ้าโบราณของเชียงแสนสมัยก่อนคือทอห่าง
0: ๆ
1: เอกลักษณ์ของดอยเต่าก็ทอเหมือนต้นฉบับเหมือนกันเหมือนของเชียงแสนเหมือนกันแต่มาเพิ่มห้องดำของเชียงแสนจะเป็นพื้นแดงหมดเลยแต่ของดอยเต่าเนี่ยก็จะมีห้องดำห้องแดงเป็นเล็บแดงค่ะนี่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของดอยเต่า
0: โอ้โหสุดยอดมากๆค่ะทีนี้จากดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษของเราที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องบอกว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรามาสืบสานต่อยอดเราเห็นโอกาสในการสืบสานตรงนี้ที่จะมาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยเพราะถือได้ว่าเป็นอาชีพเก่าแก่เป็นอาชีพบุกเบิกของทางดอยเต่าด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยพื้นที่แต่เดิมตอนนี้เนี่ยจมอยู่ใต้บาดาลไปเรียบร้อยแล้วเราก็องคาพยพกันมาอยู่อีกพื้นที่นึงที่นี้ค่ะพอเรามีการมารวมตัวเราทำอย่างไรคะให้ผ้าสิ้นตีนจกดอย

0: เต่าเข้มแข็งแล้วไปต่อได้ในมิติไหนบ้าง
1: คือโชคดีตรงที่ว่าก่อนที่พี่จะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยมันมี Facebook เนา
0: ะ
1: พี่ก็เริ่มนําเสนอเริ่มเก็บเรื่องราวแล้วเก็บผ้าทอแล้วก็พี่ก็มาศึกษาเพิ่มเติมหลายๆแหล่งแล้วก็มาตั้งกลุ่มแล้วก็มารวบรวมกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมาพูดคุยพูดคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีอย่างนั้นอย่างนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาคุยกันว่าอย่างส่วนตัวพี่เนี่ยเรื่องการสืบสารแล้วก็ต่อยอดให้พี่โพสต์ในเฟซแล้วก็พี่เขาขายจากนั้นก็มีลูกค้าติดตามมาเรื่อย
0: ๆแสดงว่าขายได
1: ้ขายได้ค่ะ
0: มีตลาดรองรับ
1: จากนั้นเราก็เริ่มตั้งกลุ่มที่วัดตอนนั้นกลุ่มพี่อยู่ที่วัดแล้วเจ้าอาวาสเป็นองค์อุปถัมภ์แล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วก็เริ่มสอนทอกันจากนั้นแม่ก็เริ่มมีรายได
0: ้
1: ตอนแรกๆพี่จะไปขายถนนคนเดินซ
0: ึ่
1: งมันราคาสูงนะถนนคนเดินมันต้องของอะไรที่อะไรของที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นของฝากแต่ว่ามันก็เป็นการเปิดตัวแล้วก็เอานำบัตรให้จากนั้นลูกค้าที่ว่าพอติดต่อเราได้เขาก็ติดต่อกลับแล้วก็มี Facebook ของเราอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มมีคนติดตามทาง Facebook เยอะขึ้นแล้วก
0: ็
1: ส
0: ั่
1: งซื้อ
0: ใช่เรื่องของเทคโนโลยีความล้ำสมัยนี่แหละเอามา mix and match กับสิ่งที่มันเป็นดั้งเดิมโบราณของดีบ้านเราแล้วชูอัตลักษณ์เด่นๆด้วยลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แล้วก็เรื่องราวสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนเข้ามาเริ่มสนใจเริ่มเข้ามาตอนนี้ Facebook เต็มแล้ว
0: คือลูกค้าเยอะออเดอร์ที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทย
1: เป็นคนไทยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นทางกรุงเทพเยอะ
0: ค่ะ
1: ลูกค้า
0: เขาหลงไหลเขาบอกไหมคะว่าทำไมเขาถึงชื่นชอบลายอะไรประมาณ
1: มันแปลกแล้วก็สวยแปลกตาเพราะลายมันมีเยอะมันทำให้เขาเลือกแล้วก็ไม่อิ่มตัวเพราะว่าสามารถเล่นไปเรื่อยๆลายแต่ละลายมันไม่เหมือนกันสักลายแต่เป็นลายโบราณจริงๆน
0: ะ
1: เพราะพี่ส่วนมากพี่จะแกะจากลายโบราณจริง
0: ๆคือการที่เรามีผ้าค่ะผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าที่ถือได้ว่าเป็นลายปัจจุบันเนี้ยที่เราเห็นคือเราถอดแบบออกมา
1: จาก
0: โบราณดั้งเดิมแล้วที่สำคัญก็คือลายมันไหลเหมือนน้ำไหลไปเรื่อยๆคือมันไม่หยุดพัฒนามีใส่เสน่ห์อะไรลงไปได้เรื่อยๆเลยทำให้ลูกค้าติดอกติดใจมันเหมือนกับมีพื้นเดียวอ่ะหนึ่งเดียวในโลกค
1: ุ
0: ณผู้ชมที่ชมรายการเมืองไทยดีๆอยู่นะขณะนี้ใครสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะที่ดอยเต่าใช่ไหม
1: คะ
0: คือจะเป็นกลุ่มผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าคือสามารถที่จะมาเลือกดูมาเลือกช็อปมาเลือกซื้อได้เลยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลยค่ะงานหัตถกรรมท้องถิ่นเนา
1: ะ
0: ทีนี้ค่ะนอกจากในเรื่องของการที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรามาสืบสานต่อแล้วรุ่นหลังจากนี้ล่ะคะเราวางแผนในอนาคตเอาไว้ไหมคะว่าอยากจะวางแผนในเรื่องของการสานต่ออย่างไรให้ผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่ามันไม่ตายไม่ล้มไม่หายไม่ตายจากไป
1: ก็ตอนนี้ก็มีทางมัธยมเนาะโรงเรียนเต่าวิทยาคมเนี่ยแม่ครูไอ้ครูเอื้อมพรเขาก็ส่งเสริมเรื่องการดอผ้าเริ่มจากพื้นฐานกันทอก็คือให้น้องๆนักเรียนเนี่ยมาเรียนจะมีศูนย์เรียนรู้ของแม่แสงเดือนเพ
0: ื
1: ่อตานเนาะที่แปลงแปดเนี่ยก็จะมีน้องๆมาเรียนทำพื้นฐานก่อนที่จะเรียนจบก็จะเป็นพวกลายผ้าพื้นเริ่มลายจากง่ายๆก่อนให้น้องเรียนพอเรารู้เรื่องการค้นคือการทอแล้วก็จะเริ่มยกฐานะเป็นจกอะไรเงี้ยเพราะเทคนิคการจกมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยาก
0: เฉพาะ
1: แล้วก็ค่ะจากนั้นมาให้น้องศึกษาจากพื้นฐานก่อนอันนี้ทางมัธยมเขามีหลักสูตรตรงนี้ให้น้องๆมาเรียน
0: ที่พูดเนี่ยไม่ไหวเก๋ไก่ไม่ได้ยินผิดไปใช่ไหม
1: ค
0: ือน้องๆอายุระดับมัธยมให้เรียนทอผ้าแล้วให้มาร่วมสืบสานแล้ว
1: มียอมด้วย
0: ย
1: อมสี
0: ต้องให้คือรู้ทุกกระบวนการว่าอย่างนั้นเถอ
1: ะ
0: ถ้าหากว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าจะมาดูเลยค่ะว่ามาลงพื้นที่ทั้งทีอยากจะไปเห็นว่าฝีมือน้องๆเนี่ยจะร้ายกาจขนาดไหนในสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างเจเนอเรชันใหม่เนาะที่จะมาต่อยอดสิ่งที่เป็นโบราณเป็นงานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าของเราที่มีมาตั้งแต่อดีตแล้วก็โบราณแบบนี้ให้ไม่เลือนหายจากไปพี่ออยพาเก๋ไก่รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านนะขณะนี้ไปดูหน่อยได้ไหมคะไปเลยไหมคะ
1: โอเค
0: คุณผู้ชมตามเก๋ไก่มาเลยค่ะ

0: นี่ไงคะน้องเกไก
1: ่
0: ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นการฝึกทอให้น้องๆลองฝึกท
1: อ
0: เพราะว่าเป็นขั้นต้นในการที่เราจะให้น้องๆไปเรียนทอจกในอนาคตแต่เริ่มแรกนะให้น้องๆรู้วิธีการทอก่อนว่าเริ่มจากง่ายแล้วก็จะสู่ยากนะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคขีดลายลองให้น้องฝึกกันเก็บลาย
1: แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเบื้องต้นเหรอคะ
0: เบื้องต้น
1: อันนี้มันงานระดับพรีเมียมแล้วค่ะ
0: อันนี้เป็นเทคนิคการขีด
1: โอ้โหยากง่ายขนาดไหนคะที่เราจะจัดกลุ่มในการจะให้น้องๆได้มาลองฝึก
0: จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มทอจากภาพพื้นก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะให้น้องดูเวลามันขาดยังไงน้องต้องแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับเพราะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องรู้จักการแก้ปัญหาในการเวลามันขาดแล้วต้องต่อยังไงอะไรเงี้ย
1: การต่อลายการขึ้นลายด้วยสำคัญมากๆ
0: แต่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วเพราะว่ามีการเรียนขีดมาแล้วค่ะก็จะมีลวดลายให้น้องเล่น
1: นี่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบใกล้ๆเลยก็คือจะมีลวดลายแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าด้านหลัง
0: อันนี้ด้านหลังค่ะ
1: ถ้าด้านหน้าต้อง
0: ด้านหน้าอยู่ข้างล่าง
1: ข้างล่างอีกทีนึงคือจะเห็นภาพได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโอ้โหแล้วน้องๆที่เข้ามาร่วมฝึกร่วมสานต่อเรื่องของงานผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าอะค่ะพี่ยอยเขามาจากโรงเรียนไหนอะไรไงหรือว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยเต่าทั้งหมดใครสนใจก็มาได้เลย
0: จริงๆแล้วถ้าโรงเรียนในพื้นที่เนี่ยอยากมาก็มาได้
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้จะเป็นกลุ่มน้องๆของอย่างที่พี่ว่าของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมของอาจารย์เอื้อมพรนะคะอันนี้เขาจะส่งเสริมเรื่องการทอผ้าแล้วก็จะเป็นน้องๆที่มาฝึกที่นี่ประจำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางทีก็ของเครือข่ายกลุ่มที่แสงเดือนก็ไปสอนในโรงเรียนก็มี
1: โอ้ค่ะสุดยอดมากๆเลยเห็นบอกว่าการฝึกการสอนของเราที่นี่เนี่ยคือให้น้องๆไม่ได้แค่มาทอผ้าอย่างเดียวแต่ว่าให้รู้ถึงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลยไปจนถึงการทอผ้าให้เสร็จสับให้เป็นหนึ่งผืนเลยคือกระบวนการนั้นมันเริ่มจากตรงไหนยังไงบ้าง
0: เก็บดอกฝ้าย
1: เก็บดอกฝ้ายเอาตั้งแต่กระบวนการนั้นเลยน
0: ะ
1: ไม่มีใครไปเก็บมาให้นะ
0: ใช่แล้วก็มาปั่น
1: อีก
0: มาอีดก่อน
1: มาอี
0: ดเมล็ดออก
1: ไล่เมล็ด
0: ยิงไฟแล้วก็มาทำเป็นลูกหลีเน
1: า
0: ะแล้วก็มาทำเป็นเส้นนะครับถึงจะมาย้อมสี
1: กระบวนการทั้งหมด
0: แล้วก็ทอ
1: ทำทั้งหมดเลยหนึ่งคนที่ตัดสินใจว่าอยากจะมาเรียนรู้มาสืบสานมาต่อยอดเรื่องของงานทอผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าเนี่ยนะคะคือต้องมีใจรักจริงๆเนาะพี่
0: จริงจริง
1: คือไม่ใช่แค่น้องๆที่อยู่ตรงแค่กี่นี้กี่เดียวนะคุณผู้ชมมีอีกกี่นึงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดู
0: ค
1: ือเราทำกันแบบว่าจริงจังว่าอย่างนั้นเถอะจริงจังมากๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเป็นเทคนิคสี่ตะกอ
1: นั่นไงนี่เลย
0: จะมีเขาเรียกว่าดอกพวกน้อยดอกพวกน้อยทางนี้เขาจะเรียกน
1: ะ
0: แต่ที่อื่นเขาจะเรียกเป็นดอกแก้ว
1: ลายดอกแก้ว
0: จะเป็นเทคนิคที่ขั้นสูงอีกระดับหนึ่งก็คือ4ตะกอใช้เทคนิค4ตะกอก็คือ4เขาก็จะออกไปลวดลายบางคนก็จะเรียกลายลูกแก้วแต่ส่วนมากที่พี่ศึกษาของทางดอยเต่าคนแก่เขาจะเรียกดอกควักน้อย
1: ดอกควักน้อยหรือว่าถ้าเป็นภาษากลางก็เรียกว่าดอกแก้วนั่นแหละแล้วจะมีแบ่งไหมคะพี่ยอยแบบดอกแก้วเล็กดอกแก้วใหญ่
0: มันจะมีขนาดเล็กอันนี้เป็นเล็กแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ก็มีเป็นดอกแก้วใหญ
1: ่
0: หรือดอกควักหลวงมันหอม
1: ค่ะโอ
2: ้ดูจากฝีไม้ลายมือการทอผ้าของน้องๆไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากการสอบถามพูดคุยกับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานทอผ้าตีนจกดอยเต่าต่างรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้ามาฝึกหัดการทอผ้าแม้ว่าจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่ก็เห็นถึงเสน่ห์ของการทอผ้าตีนจกดอยเต่าโดยได้แม่ครูช่างทอผ้าตีนจกเป็นผู้ฝึกสอนทุกกระบวนการตั้งแต่การเก็บดอกฝ้ายการย้อมและการทอเริ่มจากการทอผ้าแบบง่ายๆเริ่มแรกอาจจะดูเก้ๆกังๆแต่พอได้หมั่นฝึกฝนลงมือทอผ้าบ่อยๆก็เกิดความชำนาญและตกหลุมรักในงานทอผ้าแถมยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปความทันสมัยเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นแต่ก็ยังยืนหยัดที่จะสานต่องานทอผ้าตีนจกดอยเต่าต่อไปค่ะนอกเหนือจากงานทอผ้าในส่วนของงานย้อมน้องๆก็ได้มีโอกาสที่ได้ลงมือทำเองด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

0: ะว่าน้องๆจะมีความชำนาญขนาดไหนค่ะ
1: จะเป็นการย้อมของน้องที่มาฝึกเรียนกันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการย้อมจากเพกาหรือ
2: มลิดไม้ทางเหนือก็จะเรียกว่ามลิดไม้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นภาษาทางภาคกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าเพกานะคะเป็นพืชสมุนไพรอย่างนึงเหมือนกันเอามาย้อมสีได้ด้วย
1: มีหลายเฉดเดี๋ยวจะให้น้องๆลองอธิบายให้ฟังว่าเทคนิคการได้หลายเฉดเป็นยังไงแล้วการย้อมยังไงเน
2: า
1: ะ
2: โอเคขอผู้รู้หน่อยละกันค่ะใครตอบได้บ้างเอ่ยเชิญเลย
1: ทางนี้เลยค่ะน้องๆค่ะ
2: เชิญเลยค่ะนี่บอกว่าเป็นผู้รู้ใช่ไหม
3: ใช่
2: ค่ะแล้วมันยังไงอ่ะวิธีการย้อมเราต้องใช้เทคนิคหรือว่าถ้าหากว่าเราอยากได้เฉดสีอื่นๆแล้วเราต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าสารตั้งต้นเราคือตัวของเพกาเนาะ
3: ค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากได้สีอื่นนะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปพักไว้ตรงนั้นให้เย็นก่อนค่ะหลังจากที่เย็นแล้วเราก็จะนำไปแช่กับน้ำโซดาแอดหรือว่าเป็นสารสนิมอะค่ะ
2: ก็
3: จะได้เฉดสีที่แตกต่างกัน
2: จริงเหรอเฉดสีที่ว่าแตกต่างกันมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
3: อย่างเช่นถ้าเราแช่เกี่ยวกับสารของสนิมนะคะก็จะมีความเข้มค่ะแต่ว่าถ้าเราแช่เกี่ยวกับโซดาแอดก็จะอ่อนดรอปลงมานิดนึงค่ะ
2: อ๋อก็คือถ้าสีของเพกาเนี่ยเวลาเราต้มมาเสร็จปุ๊บสีแรกเริ่มมันออกมามันจะเป็นสี
3: เขียวขี้ม้าค่ะ
2: สีเขียวขี้ม้าหรอ
3: ใช่ค่ะสีเขียวแบบนั้น
2: แบบนี้คือดูอย่างนี้เหมือนจะออกแนวสีเหลืองๆอ่อนๆเนาะแต่พอไปแช่สารปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะชัดมากยิ่งขึ้นใช่ไหม
3: เข้มขึ้น
2: อ๋อพี่ขอดูได้ไหมว่าเอ๊ะพอพี่ตักขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงตักให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเนี่ยตั้งแต่ที่ต้มแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลักษณะของการต้มคือแช่ลงไปเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเราอยากจะได้สีเข้มเราต้องนำไปแช่
3: สารสนิมค่ะ
2: ถ้าเราอยากจะได้สีอ่อนต้องนำไปแช่
3: โซดาแอด
2: นี่คือสีที่เป็นสีธรรมชาติจริงๆที่เราทำกันในชุมชนพอได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำผ้าทอตีนจกดอยเต่าแล้วค่ะถามความรู้สึกหน่อยละกันรู้สึกยังไงบ้างภาคภูมิใจไหมรู้สึกว่าสนุกไหมรู้สึกว่าเออเราจะสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์ยังไงได้บ้างกับสิ่งที่มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเราในฐานะคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะ
3: ค่ะหนูก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาดอยเต่าค่ะที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ขึ้นชื่อของดอยเต่าค่ะ
2: นี่แหละค่ะคือความสุดยอดจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: การสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ให้ผ้าตีนจกดอยเต่าให้คงอยู่สืบไปนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้งานหัตถกรรมผ้าสิ้นตีนจกทรงคุณค่าคงอยู่ไปตราบนานเท่านาน
2: ผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าสวยงามมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมถือได้ว่าไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าถึงติด1ใน5พญาผ้าสิ้นของทางภาคเหนือค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันได้ด้วยนะคะติดต่อมาได้เลยที่ทางพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เชียงใหม
1: ่ท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวไฟและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
2: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
3: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
4: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาธ
5: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
4: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
6: ่โหแม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
6: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
6: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
3: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้ามาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ้นนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
3: แสนหนึ่ง
2: ฮะ
3: แสนหนึ่ง
2: แสนเลยจ้าโหแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
3: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
2: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการบ่จ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะมีอย่างใดดีอ่ะทางต่างไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะให้ลูกผ่านก่อ
3: สอบเอาเจ้า
4: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึงอีดีทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: จากผ้าทอพื้นถิ่นสู่ราชินีแห่งใหม่ไทยเริ่มต้นมาจากพระราชดำรัสที่เป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบันว่าผ้าที่ใส่นี่สวยมากทอให้พระราชินีได้ไหมด้วยความงดงามของลวดลายและเพราะพระราชินีเป็นผู้ชุบชีวิตให้กลับมาอีกครั้งทำให้ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งใหม่ไทยวันนี้จะพาทุกท่านมาที่จุดกำเนิดของผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตผืนผ้าแพรวาเป็นเพียงผ้าสบายห่มไหล่ที่ชาวไทยพวนและชาวภูไทยทอใช้กันในครัวเรือนแต่เมื่อแสงแห่งพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่องสว่างมาถึงดินแดนอีสานความงามที่ซ่อนอยู่กลางผืนผ้าจึงถูกค้นพบพระราชดำรัสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาได้ชุบชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลายเป็นตำนานราชินีแห่งไหมไทยการปกป้องสืบสานและส่งเสริมมรดกชิ้นเอกนี้จึงเป็นภารกิจสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
2: หากจะย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นประวัติศาสตร์อันซาบซึ้งใจของพวกเราชาวกาฬสินธุ์ต้องย้อนไปในวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2520ค่ะในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนั้นหญิงสาวชาวผู้ไทยบ้านโพนได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนุ่งผ้าไหมมัดหมี่เสื้อแขนกระบอกสีดำและห่มสบายเฉียงด้วยผ้าแพรวาผืนเล็กสีแดงมารอเฝ้ารับเสด็จสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความวิจิตรงดงามของลวดลายผ้าจึงทรงมีพระราชปฏิสันถารอันอ่อนโยนว่าผ้านี่สวยดีมีมากไหมเมื่อทรงทราบว่าผ้าทอลักษณะนี้กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริทันทีที่จะส่งเสริมและรื้อฟื้นการทอผ้าไหมแพรวาโดยพระราชทานเส้นไหมให้ชาวบ้านนำไปทอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไม่ให้สูญหายและนั่นคือปฐมบทสำคัญที่เปลี่ยนผืนผ้าพื้นบ้านสู่มรดกของแผ่นดินค่ะก็แนวทางของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเราจะสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์เราทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและส่งเสริมระบบกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพค่ะขณะเดียวกันเรายังดึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพเช่นการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการออกแบบลวดลายใหม่ๆให้มีความร่วมสมัยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมถึงการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์อีคอมเมิร์ซในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ของชุมชนค่ะนอกจากนี้จังหวัดยังมุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยการสร้างทายาทช่างศิลป์เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาจับกี่ทอผ้าและนำนวัตกรรมมาผสมผสานเพื่อให้กลุ่มยั่งยืนค่ะในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะขอยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ค่ะว่าเราจะปกป้องอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเอกนี้ไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินอย่างดีที่สุดการปกป้องของเราคือการรักษาองค์ความรู้ลวดลายโบราณอันวิจิตรและมาตรฐานความประณีตดั้งเดิมเอาไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนค่ะส่วนการต่อยอดเรามุ่งที่จะผลักดันผ้าไหมแพรวาให้ก้าวสู่ระดับสากลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของประเทศไทยค่ะโดยนำความคิดสร้างสรรค์มาแปล

0: รูปเป็นสินค้าแฟชั่นที่คนทั่วโลกสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันจังหวัดกระสินพร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนและยกระดับพี่น้องช่างทอผ้าทุกคนนะคะเพื่อให้ผ้าไหมแพรวายังคงทำหน้าที่สร้างรายได้สร้างรอยยิ้มและประกาศความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของไทยให้ขจรกระจายไปไกลระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: สำหรับกระบวนการส่งเสริมเรื่องของผ้าไหมแพรวาในส่วนของจังหวัดกระสินครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่ากรมการพัฒนาชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับท่านอธิบดีก็มอบหมายภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเรื่องของกลุ่มโอท็อปให้มีความเข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะให้มีรายได้แล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งครับในส่วนของจังหวัดกระสินครับสินค้าโอท็อปสินค้าสำคัญก็คือเรื่องของผ้าไหมแพรวานะครับซึ่งก็เป็นผ้าไหมแพรวาเป็นถือว่าเป็นต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดกระสินครับในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนในฐานะของหน่วยงานราชการซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานพระนามชนจังหวัดครับเราสนับสนุนอยู่3ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของผู้ผลิตผู้ประกอบการครับสำคัญเรามุ่งเน้นให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านผ้าไหมแพรวาครับเพราะว่าทุกท่านรู้ดีครับเรื่องของผ้าไหมแพรวากว่าจะมีวันนี้ครับองค์พระพันปีท่านให้การสนับสนุนจนถือว่าเป็นผืนผ้าแห่งชีวิตนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มที่เข้ามาผลิตผ้าไหมแพรวานี่เบื้องต้นสำนักงานพระนามชนก็จะให้ท่านรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับส่วนที่สองครับทุกวันนี้กลุ่มที่เข้ามาผลิตผ้าไหมแพรวาเนี่ยจะต้องพัฒนาทักษะความสามารถครับเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปการตลาดเปลี่ยนไปพระนามชนก็ต้องให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่มีความสามารถที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่สองครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้ในส่วนของความต้องการตลาดมีการเปลี่ยนไปพระนามชนก็จะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้เขารู้ว่าตลาดไปถึงไหนต้องผลิตสินค้าแบบไหนถึงจะโดนใจลูกค้าในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ขาดไม่ได้เลยครับช่วงนี้ก็คือเรื่องของการตลาดนำการผลิตตอนนี้ทุกวันนี้คนซื้อของออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มผ้าไหมแพรวาก็เช่นกันครับถ้าปรับตัวไม่ทันนะครับส่วนแบ่งการตลาดมันจะเปลี่ยนไปมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในส่วนของสำนักงานพระนามชนจังหวัดกระสินเราส่งเสริมให้พี่น้องรู้จักขายของในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTokนะครับ Lazada อะไรต่างๆพวกนี้และนอกจากนั้นที่สำคัญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านให้มีช่องทางออนไลน์ที่เป็นของจังหวัดในชื่อแพลตฟอร์มโอเคช็อปโอท็อปฮักกาฬสินธุ์แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่นำผ้าไหมแพรวาหรือว่าสินค้าโอท็อปเข้าไปขายในนั้นครับในส่วนของสำนักงานพระนามชนจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมให้เชื่อมตลาดพวกนี้ให้นะครับนี่ก็คือบทบาทสำคัญของสำนักงานพระนามชนจังหวัดครับ
2: พระเมตตาที่แผ่ปกคลุมไม่เพียงสร้างอาชีพแต่ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกย่างก้าวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนำพาความตื้นตันใจมาสู่หัวใจทุกดวงเสียงพระราชดำรัสที่ยังคงก้องกังวานในความทรงจำคือพลังใจสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านหันมารวบรวมภูมิปัญญาถักทอผืนผ้าด้วยความรักและความจงรักภักดี
3: ครั้งแรกเมื่อปี2525แม่อายุ14ปีรับเสด็จที่วัดป่ารังสีปาริวันอยู่ที่บ้านโพนเพราะว่าก่อนหน้านั้นพระองค์เคยเสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรชาวอำเภอคำม่วงแล้วเมื่อ2520กับในหลวงรัชกาลที่9พอ2525สมเด็จพระพันปีหลวงก็เสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรที่บ้านโพนค่ะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กเรายังมีความรู้สึกว่าเราได้รับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เราก็มองเห็นพระองค์ท่านแค่ไกลๆเป็นภาพบรรยากาศไกลๆแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความปลื้มปิติได้ตามภาษาเด็กเนาะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่แค่มีความดีใจว่าโอ้เกิดมาชาติหนึ่งเราตัวเล็กขนาดนี้ก็ยังได้เฝ้าเสด็จพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นนะคะตอนนั้นเรามองเห็นไกลๆยังไม่ได้มอง ดูพระพักของพระองค์ท่านว่าสวยงามแค่ไหนจนต่อมาอีกสองหลายปีเราเรียนจบม.6แล้วออกมาเป็นเกษตรกรแล้วมีโอกาสได้สานต่องานทอผ้าไหมแพรวาซึ่งดั้งเดิมเราก็เรียนรู้จากคุณแม่นะคะจนมา2000เริ่มเข้ามาสานงานต่อทั้งในเรื่องทอผ้าไหมแพรวาจากครอบครัวแล้วก็เข้ามาสัมผัสกระดานมูลการทอผ้าไหมแพรวาแบบกลุ่มซึ่งตอนนั้นยังเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนซึ่งเราสานต่อจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จเมื่อ2520ที่พระองค์ท่านส่งพระราชทานเส้นไหมให้กับชาวบ้านโพนให้ทอผ้าไหมแปลว่าส่งพระองค์ท่านก็สืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆแต่เราก็จะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4ต่อจากรุ่นของคุณแม่คำใหม่คุณแม่คำสอนแล้วค่ะพอเรามาสานงานต่อด้านผ้าไหมแปลว่าในนามของกลุ่มอาชีพสตรีตอนนี้เรามีโอกาสได้ทอผ้าไปถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ส่งประกวดแล้วก็แต่ของแม่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระพันปีแต่เรามีโอกาสได้พาสมาชิกที่ได้รับรางวัลกับสมเด็จพระพันปีหลวงโครงการของพระองค์ท่านเราก็จะพาสมาชิกไปรับที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศทุกเดือนพฤศจิกายนจะเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดหนึ่งเราเป็นเกษตรกรเนาะพฤศจิกายนนี่ถึงหน้าเกี่ยวข้าวพอดีพวกแม่ที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็จะเกี่ยวข้าวดอนะบรรยากาศสมัยนั้นเครื่องมือสื่อสารยังไม่เยอะหมดทั้งหมู่บ้านมีโทรศัพท์บ้านแค่อันเดียวก็พอไปเกี่ยวข้าวเดือนพฤศจิกายนเรารู้แหละว่าเดือนพฤศจิกายนพระองค์ท่านจะเสด็จแปรพระราชฐานมาที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศเกี่ยวไปก็คอยเงยมองท้องฟ้านะเพราะว่าสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็คือเสียงเครื่องบินเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่เขาลาดตระเวนนั่นคือสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านจะเสด็จแล้วพอได้ยินเสียงเครื่องบินระวางเคียวเลยเด้วางเคียวเลยแล้วก็กลับเข้ามาบ้านวิ่งหาสมาชิกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วทุกคนต้องเตรียมผ้าไหมแพรวาหนึ่งผ้าไหมแพรวาประเภท10ลายที่จะส่งประกวดกับโครงการของพระองค์ท่าน2ผ้าไหมแพรวาที่เราทอเตรียมไว้ทั้งปีที่จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระองค์ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านในวันนั้นเราก็คงไม่มีผ้าไหมแพรวาที่เป็นราชินีแห่งไหมเป็นผ้าไหมที่สวยที่สุดที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักแล้วเรามีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านมีโอกาสได้ทอผ้าไหมแพรวาถวายพระองค์ท่านแล้วปัจจุบันยังมีโอกาสนำผ้าไหมแพรวาไปจำหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจจนผ้าไหมแพรวามีชื่อเสียงเราก็มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าถึงต่อไปนี้จะไม่มีพระองค์ท่านแล้วแต่พระองค์ท่านก็อยู่ในความทรงจำแล้วเราก็ขอปฏิญาณตนว่าเราจะสืบสานงานผ้าไหมแพรวาจากรุ่นเราแล้วก็จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้ผ้าไหมแพรวาคงอยู่คู่กับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สมกับที่พระองค์ท่านได้สมญานามว่าเป็นราชินีแห่งไหมเราจะสืบสานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจนจะไม่มีวันสูญหายนั่นแหละค่ะ
4: เรื่องของการสวมใส่ผ้าไหมแพรวาจริงๆแล้วพอมาอยู่ที่นี่เริ่มที่จะมีการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยแล้วก็สวมใส่ผ้าไทยนะคะทีนี้พอต่อมาเราได้มาอยู่ในย้ายมาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในสังคมที่เห็นคุณค่าของความผ้าไทยนะคะแล้วตัวเองก็มาอยู่เป็นเลขาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของสมาคมส่งเสริมผ้าไทยของจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมนะคะการสวมใส่ผ้าไทยเนี่ยทำอยู่ตลอดแล้ว เป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่ทำงานเองทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการสวมใส่ผ้าสิ้นแล้วก็เป็นผ้าไทยผ้าไหมแพรวายุคก่อนนะคะก็จะมีอัตลักษณ์เป็นรูปลายขนมเปียกปูนนะคะแล้วก็จะมีขั้นแต่ในยุคปัจจุบันค่ะก็มีการทอมีลวดลายใหม่ๆแล้วก็มีความทันสมัยนะคะจากเมื่อก่อนจะเป็นผ้าผืนเล็ก ช่ไหมคะแล้วพระองค์ท่านนะคะได้มีพระราชดำรัสให้ขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสามารถนำไปตัดชุดได้ทำประยุกต์เป็นผ้าอย่างอื่นได้อันนี้ความแตกต่างก็คือความทันสมัยมีมากขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้ง

0: วงกลุ่มคนทอก็ยังรักษาอัตลักษณ์ไว้ของความเป็นผ้าแพรวาไว้นะคะแล้วก็ผ้าแพรวาเป็นที่คนทอก็จะบอกว่าผืนเดียวในโลกคือทุกผืนทอด้วยมือเพราะฉะนั้นจะมีผืนเดียวเท่านั้นใน1ปีแล้วก็จะมีการออกไปดูงานไปส่งเสริมก็คือเราก็จะพากลุ่มของเรานะคะไปดูการทอไปดูแม้กระทั่งการเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็ของเรานะคะก็จะส่งเสริมด้วยการคือในสมาชิกของเรานะคะทุกคนก็จะมีการสวมใส่ผ้าไทยเวลาที่เราจะไปงานกิจกรรมใดๆก็ช่างเราก็จะลงในกลุ่มว่าสวมใส่ผ้าไทยนะนี่ค่ะก็จะเป็นอาจจะเป็นชุดผู้ไทยซึ่งเป็นชุดพื้นถิ่นเลยของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะบางงานก็จะไม่ชุดผู้ไทยจะเป็นผ้าไหมแพรวานะนี่ค่ะในการไปร่วมงานซึ่งเราก็ถือว่าเป็นการต่อยอดค่ะในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นค่ะจากผ้าที่อยู่บนบ่านะคะณปัจจุบันกลายเป็นราชินีแห่งไหมที่อยู่ในวงกว้างแล้วรู้จักกันทั่วโลกนะคะ
1: จากรุ่นสู่รุ่นจากมือของแม่สู่มือของลูกการสืบสานพระราชปณิธานไม่เคยหยุดนิ่งณศูนย์เรียนรู้ทอผ้าแพรวาโสภารักษ์แห่งบ้านคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์สายเลือดคนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกับโลกยุคปัจจุบันถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์แห่งผ้าแพรวาให้ดำรงคงอยู่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมเราก็ได้ต่อยอดจากเครือข่ายที่เป็นการทอผ้าไหมแพรวาจากศูนย์ศิลปาชีพที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณตั้งขึ้นที่หมู่บ้านโพนแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากแม่บ้านโพนแล้วก็มาทอผ้าสาเหตุที่ตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็คืออยากให้น้องๆเด็กและเยาวชนได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติพร้อมกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพราะว่าที่นี้มีจากต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนให้มีลวดลายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีสีธรรมชาติและลวดลายไม่แน่นจนเกินไปครับผมยกตัวอย่างเช่นผ้าพันคอจากปกติแล้วผ้าไหมแพรวาจะมีลวดลายที่เต็มผืนแล้วก็ลดลงมาให้มีลายผ้าแพรวาที่เหลือน้อยลงแล้วก็สามารถหยิบจับได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ครับผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาตินะครับก็จะมีลายโบราณทั้งผืนแต่จะปรับเปลี่ยนให้มีลายห่างขึ้นกระจายมากขึ้นแล้วก็สามารถหยิบจับได้ในราคาที่ไม่สูงมากครับผมตอนนี้ก็มีเด็กน้องๆเด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติภายในกลุ่มนี้จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนโครงการทางศูนย์หม่อนไหมโครงการทางศิลปาชีพนำเด็กๆน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้มีน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สามารถมาให้เป็นอาชีพแล้วก็รายได้ได้ในระหว่างเรียนครับผมด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทำให้ชุมชนแล้วก็ตัวผมเองมีอาชีพมีรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ทำให้แม่ๆน้องๆเนี่ยมีอาชีพได้ในระหว่างเรียนด้วยครับผม
1: วันนี้ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ได้ก้าวไกลกว่าการเป็นเพียงผ้าทอพื้นบ้านแต่กลายเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังด้วยการร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ามายกระดับชุมชนทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
3: ในส่วนของพี่น้องในชุมชนบ้านโพนนะคะกับตำนานเรื่องแหล่งกำเนิดผ้าไหมแพรวานะคะพี่น้องในชุมชนของเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เคยถวายงานพระองค์ท่านและก็พระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่บ้านโพนด้วยนะคะก็เป็นที่มาของการทำมาหากินการสร้างรายได้ซึ่งไม่เคยคิดนะคะว่าผ้าแพรวาที่เราเก็บไว้ในตู้วันหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จมาเห็นและพระองค์ท่านก็ได้หยิบจับยกขึ้นมาแล้วก็มาทำให้มันเป็นรายได้เสริมในครอบครัวมันเป็นความภาคภูมิใจที่พระสงฆ์นิกรชาวบ้านโพนไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นเมื่อปีที่ท่านเสด็จมาที่อำเภอคำม่วงค่ะเริ่มต้นจากที่ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าธรรมดาที่ใส่อยู่ในชุมชนก็ไม่

0: นี่คิดที่บ้านจะมีมูลค่าที่สามารถที่ไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างเป็นอาชีพได้นะคะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือพี่น้องจากเดิมที่ทำอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวนะคะหันมาทอผ้ามากขึ้นแล้วพระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของขนาดผ้าที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ใช้แค่สบายธรรมดานะคะก็ขยายขนาดเพิ่มสีขยายผู้ที่นิยมผ้าไทยนะคะเข้ามาในชุมชนทำให้พี่น้องในชุมชน เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่มันมีมูลค่าแล้วก็มาต่อยอดเป็นอาชีพแล้วก็สิ่งที่เห็นแตกต่างก็คือจากที่เขาไม่เคยมีรายได้เขาสามารถที่จะนำเงินที่ได้จากการทำผ้ามาเลี้ยงครอบครัวส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือต่างจังหวัดได้อันนี้เห็นภาพที่ชัดเจนก็คือเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องรายได้โดยบทบาทของท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมเรื่องรายได้และก็ในนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้มีความยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ได้นะคะก็พวกเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานเล็กๆหนึ่งในชุมชนนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นช่องทางการตลาดซึ่งเดิมแม่ๆของเราเนี่ยจะไม่รู้เทคโนโลยีเลยนะคะก็คือทอแล้วส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือว่าผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ตอนนี้นะคะน้องๆวัยรุ่นที่เป็นลูกเป็นหลานเริ่มเห็นว่าสิ่งที่แม่ที่ทำสิ่งที่แม่ทอมันสามารถไปต่อได้โดยไลฟ์สดขายเอาคอนเทนต์สตอรี่ที่เขามีในครอบครัวของเขานะคะมาทำเป็นเรื่องเล่าในชุมชนแล้วก็ส่งต่อช่องทางต่างๆในการขายสินค้าของตัวเองโดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการอื่นที่เขาเคยทำแต่ก่อนเราก็จะบอกว่าทอเสร็จแล้วก็ไปส่งตรงนี้นะก็จะได้ราคาที่ไม่แบบสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะตอนนี้เด็กๆน้องๆเยาวชนกลับมาอยู่บ้านมาสร้างเนื้องานมาสร้างคอนเทนต์มาสร้างสตอรี่เกี่ยวกับผ้าไหมแพรวที่พ่อแม่ตัวเองทำก็จะมีคุณยายมาออกกล้องทำโน่นทำนี่นะคะเป็นเรื่องเล่าทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่ะอย่างเช่นของแพรวโสภาลักษณ์ก็จะเป็นต้นแบบน้องๆรุ่นใหม่ที่เดิมเขาไม่เคยคิดว่าผ้าไหมแพรวจะสร้างตัวตนของเขาได้นะคะก็จะมีน้องๆรุ่นหลังเนี่ยเริ่มเห็นตัวอย่างรุ่นพี่ทำก็จะเริ่มกลับมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองอะค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าขึ้นมาตอนนี้น้องๆที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยเยอะมากค่ะเริ่มแบบมีตัวตนในโซเชียลมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราเน้นเรื่องของการส่งต่อนะคะเรื่องของความยั่งยืนคือทางเทศบาลของเราเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะคะก็คือให้แม่ๆอย่างคุณแม่สมศรีหรือแม่ปราชชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะคะไปสอนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในระดับชั้นประถมคิดว่าการส่งต่อนี้เป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในสายเลือดแล้วก็มันรับประกันได้ว่ามันจะเป็นความยั่งยืนที่แบบไม่มีวันสูญหายไปในชุมชนของเราอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนทอผ้าตั้งแต่เล็กๆแล้วโตขึ้นก็สามารถที่จะมาประกอบเป็นอาชีพได้ค่ะพวกเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างหลักสูตรคอนเนคชั่นเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะคะมาช่วยกันในเรื่องของการระดมองค์ความรู้นะคะเรื่องของช่องทางการตลาดความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในชุมชนของเราค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะทำให้ชาวอำเภอสาสขันและอำเภอข้างเคียงนะคะที่มีอาชีพในการทอผ้าได้มีอาชีพที่มั่นคงจากรุ่นพ่อครูแม่ครูสู่รุ่นลูกหลานมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นอาชีพที่สามารถทำอยู่ในพื้นที่ได้ทำให้เกิดครอบครัวสังคมที่อบอุ่นเพราะว่ามีอาชีพอยู่ในพื้นที่สามารถหารายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นมีความมั่นคงนะคะมีความมั่งคั่งในเรื่องของมีอาชีพครอบคลุมและก็คล้ายๆกับว่าเป็นการต่อยอดจากรุ่นพ่อครูนะคะแม่ครูแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งก็ที่จะสานต่อให้กับรุ่นเยาวชนในพื้นที่ได้ขยายผลต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจของชาวอำเภอสาสขันอำเภอคำม่วงหรืออำเภอสามชัยอำเภอเขาวงต่างๆและหลายๆอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะคะได้ลืมตาอ้าปากได้จากที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการหยิบ ผ้าแพรวาขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักนะคะทำให้พวกเราได้ลืมตาอ้าปากได้และก็เศรษฐกิจของคนทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราค่ะคือการที่เราเลือกสวมซื้อผ้าแต่ละผืนคือจะไม่ใช่แค่การเลือกซื้อตามความสวยงามแต่เราจะพยายามส่งเสริมให้มีการคล้ายๆกับ storytelling คือต้องให้รู้นะคะว่าผ้าแต่ละผืนบ่งบอกถึงอะไรมีที่มาอย่างไรมีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านลงบนผืนผ้าเหล่านี้อย่างไรนะคะคือให้รู้ว่าผ้าแต่ละผืนมาจากความตั้งใจของกลุ่มสตรีนะคะที่ตั้งใจตั้งแต่ต้นทางนะคะก็คือการตั้งแต่ต้นทางเลยคือต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังไงนะคะพอได้วัตถุดิบออกมานะคะต้องย้อมอย่างไรนะคะรวมถึงการดีไซน์ต่างๆที่ทำให้ลายผ้าสวยงามอยู่บนผืนผ้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เราก็คือเน้นที่จะให้รู้คุณค่าเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่เล่าให้เขาได้รู้นะคะแล้วก็ซื้อไปและใช้อย่างเห็นคุณค่าและก็ทนุถนอมแล้วก็เรียกกระจายความรู้นะคะให้เป็นที่รู้จักทั้งในพื้นที่รวมถึงอนาคตก็คือระดับสากลนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะส่งเสริมต่อไปค่ะคือรุ่นพ่อครูแม่ครูท่านมีฝีมือท่านมีความรู้ท่านมีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้เราจะไม่มีทางให้หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุ่งหวังในอนาคตก็คือต้องมีการสานต่อจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานไปเรื่อยๆให้คงอยู่นะคะแต่ว่าในการสานต่อก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะให้มีความยั่งยืนนั่นเองนะคะคือคงความสวยงามร่วมกับความทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสืบสารสิ่งที่มีอยู่สู่รุ่นเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในอาจจะเป็นการเพิ่มความรู้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับนะคะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่เพื่อที่จะขยายผลนะคะเพื่อที่จะขยายผลผ้าแพรวาตรงนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักนอกจากไม่ใช่รู้จักเฉพาะในประเทศไทยนะคะต้องรู้จักในระดับสากลจะต้องสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดนะคะเพื่อให้มีความยั่งยืนค่ะ
2: จากผ้าทอพื้นถิ่นในอดีตสู่ราชินีแห่งไหมไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกเส้นไหมทุกสายที่ถักสอดประสานลวดลายอันวิจิตรทุกลายที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมิใช่เป็นเพียงแค่งานหัตถศิลป์ชั้นสูงแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตชุบชีวาและพลิกฟื้นลมหายใจของชาวกาฬสินธุ์ให้มีความสุขและอยู่ดีกินดี
3: พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุ้มชูผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์คือชีวิตและความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจะยังคงถักทออยู่ในหัวใจของชาวกาฬสินธุ์และปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
9: เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก่อ
10: พร้อมแล้วเจ้า
9: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
10: บาร์โค้ด
9: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
10: บาร์โค้ด
9: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
10: ต้องดูบัญชีติโอนปฏิทินแบ็คลิสต์หรือเปล่าบ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
9: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยจ้าเดี๋ยวน้องจ่ายพอเฮ
11: ้ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแถมแล้วนะครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย 2:00 นเกิงและ 4:00 นเกิงมีข่าวดีจากรัฐบาลครับมาอู้มาจับมานำเสนอกับคุณผู้ชมกันครับวันนี้เราจะมาทำความฮู้จักบักควันสมุนไพรของคนเหนือเฮาครับตีใส่ตึงหลาบใส่ตึงแกงเอาไว้มักไก่มักจีนย่างกันครับเดี๋ยวจะมีการส่งเสริมในการปลูกบักควันจะได้กันพองนะครับ

0: การกำจัดขี้เปื้อนะครับและฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับล้านบาทด้วยกันครับการเยียวยาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับช่วยเหลือเบื้องต้นกระจายทันทีก็คือค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มสิ่งของจำเป็นรวมประมาณ 6,700 บาทต่อครัวเรือนนะครับซึ่งคาดว่าจะต้องแห่งจ่ายให้แล้วภายในติดนี้ส่วนก่าซ่อมแซมบ้านเรือนสูงสุดก็จะอยู่ที่หลังละ 88,600 บาทนะครับรวมไปถึงความเสียหายด้านเกษตรกรรมตัวนะครับตอนนี้ก็ได้มีการช่วยเหลือแล้วก็สำรวจนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้นะครับว่าการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องฮื้อไว้ที่สุดนะครับฮื้อพี่น้องประชาชนได้อยู่บ้านได้กินได้ประกอบอาชีพกันตามปกตินะครับซึ่งเรื่องของการช่วยเหลือตอนนี้นะครับสำหรับทางด้านของนายเจเซไทยเศษครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำเรื่องของการเยียวยาผู้ประกอบการผู้ติดได้ฮับประสบอุทกภัยของจังหวัดน่านฮื้อหน่วยงานภาครัฐและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยตีฮือไปแจ้งกับปอกกำนันปลวงนะครับผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลครับโดยการฮือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนฮือแก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องขอรับการเยียวยาหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายนะครับก็สามารถส่งมาฮือกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับโดยตีฮือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนรวบรวมนะครับการถ่ายเอกสารอะไรอย่างต่างๆก็มาต้องแล้วครับจำเป็นแล้วว่าเฮาหันอยู่แล้วว่ามันเสียหายกันทุกบ้านทุกหลังคาเฮือนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางด้านของนายเจเซตเนี่ยนะครับก็ได้ประจำการอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็ไปที่อำเภอปัวไปที่อำเภอเวียงสาต้าวังผานะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่เหมือนกันครับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งราษฎรเนาะตอนนี้ก็รัฐบาลก็ได้ย้ำให้หน่วยงานติดเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องมีการกวดสอบและก็คัดกรองให้ไวติดสุดนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มใจสิทธิ์กันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครับรัฐบาลแห่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตีประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งราษฎรครับโดยบูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ผ่านศูนย์ OSS นะครับ One Stop Service ครับระดับเขตระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีการจัดเกียมบุคลากรฮื้อพร้อมครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่บัพพานเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จะต้องยื่นความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันตังรัฐแล้วก็เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็ว่าธนาคารของรัฐตีเข้าร่วมโครงการ5ตีด้วยกันบอกว่าจะเป็นธกส.แบงก์ออมสินกรุงไทยอันละก่อธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับซึ่งภายหลังตีขอยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคุณผู้ชมก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่อจนถึงวันที่20กันยายนครับและจะประกาศผลภายในวันที่30กันยายนถ้าผ่านการพิจารณาแล้วก็จะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะครับใกล้แบงก์กรุงไทยไปกรุงไทยไปออมสินก็ได้ไปธกส.ไปทอสได้เลยนะครับสำหรับกรณีตีบัพพานแล้วอยากจะต้องทบทวนสิทธิ์สำหรับเอกสารและก็หลักฐานต่างๆว่าย่างอย่างถึงบัพพานโดยเฉพาะเรื่องของการมีตีการมีครอบครองเป็นรถเครื่องอย่างอีตวยนะครับเรื่องของยามะเร็งพระราชทานนะครับตอนนี้ก็กระจายไปสู่โรงยาต่างๆแล้วเกือบ3ปันกองด้วยกันนะครับเผื่อฮือผู้มีบัตรทองได้รับยานะครับตอนนี้รับยาไปแล้วประมาณ215รายด้วยกันครับรัฐบาลโดยสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ได้จัดส่งยามะเร็งพระราชทานฮือกับโรงยาในแต่ละตีครับอย่างที่บอกนะครับว่าเกือบ3ปันกองฮือกับผู้ป่วยมะเร็งนะครับ ับจำนวนถึงหมด 4,400 ซาวรายด้วยกันครับก็จะมีการทยอยส่งมอบกันต่อไปซึ่งยาดังกล่าวคุณผู้ชมครับได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคลังตอนนี้อยู่ที่ 4,000 กว่าราย
1: กับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษา

ดอกทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที

0: ุณผู้ชมกำลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับจากดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับรายการเฮาเคยนำเสนอเรื่องของการส่งเสริมการปลูกกาแฟที่ตอนนี้เฮาส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นกันหลายตีหลายแห่งกันแล้วนะครับโดยเฉพาะกาแฟต่างจังหวัดเชียงรายครับวันนี้มาทำความรู้จักบ่อแควนกันต่อครับบ่อแควนตอนนี้ยังตีบอกว่านอกจากจะเป็นสมุนไพรที่เฮาใจกินในหลายๆเมนูแล้วนี่นะครับบางตีเปิ้นเอามาสกัดเป็นยาบำรุงรักษาอันอย่างอี้ตัวเหมือนกันครับจากนี้ต่อไปบอกแควนเปิ้นมีการส่งเสริมแล้วก็ส่งต่อกันจะได้กันพองไปพอไปก้อยกันได้จากคลิปนี้กันเลยครับ
1: โอ้ยพี่กำลังจะสีเอามาแขวนนะพี่จะเอามาแขวนไปกินกับลาบ
2: ไม่ใช่ต้นงิ้วพี่ป้องลงมาลงมามีมาแขวนต้นเตี้ยเดี๋ยวน้องจะพาไปดูมาลงมา
3: ที่เขาบอกว่ามะแขวนเนี่ยสามารถทำให้ต้นมันเตี้ยลงมาได้เนี่ยมันมีจริงเหรอครับพี่ปุ๋ยครับคุณพ่อชอบแบบไหนมากกว่ากัน
4: ชอบแบบเตี้ยนะครับง่ายด้วยแล้วก็ง่ายด้วย
3: โอ้อาหารน่ากินจังเลยอาหารเยอะมาก

0: สวัสดีครับ
1: ของบ้านเฮาค่ะ
0: ครับผม
1: ลาบดิบใส่บะแควนค่ะแกงผักกาดใส่บะแควนใส่อัวใส่บะแควนค
0: ่
1: ะหมูทอดใส่บะแควนอ
0: ัน
1: นี้ลาบคั่วจ้า
0: โอ้อันนี้ก็มาแควนอันนี้ก็มาแควนนี่ก็มาแควนนี่ก็มาแควนนี่ก็มาแควนมาแควนทั้ง

ัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Hardy Highland พื้นที่สูงเมื่อพูดถึงอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมคงหนีไม่พ้นลาบท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าลาบจะอร่อยมันอยู่ที่เครื่องเทศที่ใส่ลงไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับราชาแห่งเครื่องเทศซึ่งก็คือมะแขวนมะแขวนที่ว่านี้อยู่ที่ไหนหน้าตาจะเป็นอย่างไรลักษณะต้นจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เราไปติดตามชมกันเลย

0: พี่ปอง
1: ครับ
0: ปองไปทำอะไรบนนั้นเจ้า
1: โอ้ยพี่กำลังจะสีเอามาแขวนนะพี่จะเอามาแขวนไปกินกับลาบ
0: ไม่ใช่ต้นงิ้วพี่ปองลงมาลงมา
1: อ้าวจริงอ่ะโอ้ย
0: มีมาแขวนต้นเตี้ยเดี๋ยวน้องจะพาไปดูมาลงมา
1: โอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปดูมาแขวนต้นเตี้ยนะโอเคโอเคโอเคปาปาปาปาปาปาปาก็ไม่บอกว่ามีต้นเตี้ยพี่ปุ๋ยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอง
1: พี่ปุ๋ยครับพี่ปุ๋ยผมถามนิดนึงพี่ปุ๋ยที่เขาบอกว่ามะแขวนเนี่ยสามารถทำให้ต้นมันเตี้ยลงมาได้เนี่ยมันมีจริงเหรอครับพี่ปุ๋ยครับ
2: มันมีจริงๆค่ะ
1: จริง
2: จริง
1: มันมีที่ไหนมันมีได้ยังไงแล้วมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วพี่ปุ๋ยเรื่องนี
2: ้ตอนนี้นะเราสามารถเอาองค์ความรู้ของสพส.เนาะโดยประยุกต์จากองค์ความรู้ของไม้ผลเนี่ยมาจัดการกับต้นมะแขวน
1: อันนี้ก็คือแสดงว่าองค์ความรู้จากงานวิจัยไอ้ตรงเนี้ยชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับไหมครับแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำมะแขวนให้มันเตี้ยลงเนี่ยครับพี่ปุ๋ยครับ
2: ตอนนี้นะคะอย่างเช่นป่าแต่เนี่ยตอนนี้เรามีมะแขวนอยู่ประมาณ13หมู่บ้านเนี่ย
1: โอ้13หมู่บ้าน
2: แทบทุกหมู่บ้านเนี่ยค่ะใช้องค์ความรู้ในการทำ

0: ผ่นต้นเตี้ยไปใช้ในแปลงของตัวเองละ
1: ครับผม
0: ประโยชน์ของมันคืออะไรเนี่ยอันแรกเลยนะคะพี่ปองมันช่วยให้เก็บเกี่ยวง่าย
1: เก็บเกี่ยวง่าย
0: ใช่เราไม่ต้องใช้ไม้ยาวๆแล้วก็ปีนขึ้นต้นเราไปเก็บละ
1: ต้นเตี้ยลง
0: อันตรายด้วย
1: ไม่อันตราย
0: ข้อที่สองก็คือมันทำให้สามารถเปลี่ยนจากต้นตัวผู้
1: ต้นตัวผู
0: ้ใช่ไปเป็นตัวเมียได
1: ้เป็นตัวเมีย
0: ใช
1: ่แล้วชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรครับเราเปลี่ยนเพศจากเพศตัวผู้มาเป็นตัวเมียอย่าง
0: นี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดิมทีเดียวเนี่ยมะแขวนอ่ะมันมีสองเพศแยกต้น
1: แยกต้น
0: ใช่ต้นตัวผู้อ่ะติดดอกแต่มันไม่ติดเม็ด
1: ไม่ติดเม็ด
0: ชาวบ้านเสียเวลาปลูกไป5ปี6ปีถึงจะรู้ว่ามันเป็นตัวผู
1: ้
0: ต้องตัดทิ้ง
1: ตัดทิ้ง
0: แทนที่จะตัดทิ้งเฉย
1: ๆ
0: เราเอายอดตัวเมียที่มันให้ผลผลิตนะครับมาเสียบโดยที่ตัดให้มันเตี้ยประมาณเม็ดหรือเม็ด20เนาะแล้วเราเอายอดตัวเมียมาเสียบหลังจากเสียบยอดอ่ะแค่ประมาณปีครึ่งหรือ2ปีอ่ะเราก็ได้ผลผลิตแล้วพี่ป
1: ุ๋ยโอ้ปีครึ่งไม่ถึงเกิน2ปีก็ได้ผลผลิตแล้วเยี่ยมจริงๆแล้วพี่ปุ๋ย
0: ประโยชน์ข้อที่3นะคร
1: ับ
0: ที่สำคัญที่สุดเลยคือ
1: ธรรม
0: ชาติของมะแขวนเนี่ยเขาจะออกช่อตรงปลายกิ่งใหม
1: ่
0: พอเราตัดแต่งให้มันเตี้ยลงเรื่อยๆมันก็จะแตกกิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆครับชาวบ้านก็จะได้ผลผลิตจากมะแขวนเยอะขึ้นถ้าเทียบกับต้นที่ไม่มีการตัดแต่งครับ
1: โอ้แสดงว่าตอนนี้องค์ความรู้จากงานวิจัยของสวพส.เนี่ยสามารถที่จะขยายไปสู่พื้นที่และชาวบ้านให้การยอมรับในเรื่องของการทำต้นมะแขวนให้เตี้ยลงประโยชน์ที่ได้เนี่ยผมถือว่าชาวบ้านได้ประโยชน์มันเป็นองค์ความรู้ที่มันสุดยอดมากจริงๆเลยครับพี่ปุ๋ยครับเยี่ยมจริงๆสวัสดีครับคุณพ่อ
2: ครับ
1: คุณพ่อครับผมถามนิดนึง
2: ครับผม
1: จากที่อาจารย์สวพส.นะครับเขามาแนะนำให้คุณพ่อเนี่ยลองปลูกต้นมะแขวนต้นเตี้ยเนี่ย
2: ค
1: ุณพ่อปลูกแล้วเนี่ยคุณพ่อได้ผลผลิตดีกว่าครับ
2: ครับได้ผลผลิตดีครับ
1: ถ้าเทียบกันแล้วต้นเตี้ยกับต้นสูงเนี่ยอันไหนได้นักกว่ากันครับ
2: นี่ได้นัก
1: ต้นเตี้ยได้เยอะกว่าใช่ไหมครับ
2: นั่นเองครับแต่มันนักแต่ก็มันจะมีน้ำหนักด้วยอ่ะ
1: ครับได้น้ำหนักดีด้วยใช่ไหมครับพ่อ
2: น้ำหนักดีด้วย
1: น้ำหนักดีอย่างนี้ก็แสดงว่าเวลาเขาเอาไปขายเนี่ยเขาก็ได้ราคาด
2: ี
1: รายได้ดีเนาะพ่อครับแล้วถ้าเทียบกับระหว่างต้นสูงๆนะครับที่เมื่อก่อนพ่อมีปลูกนะครับกับต้นเตี้ยๆที่เขามาแนะนำคุณพ่อปลูกเนี่ยคุณพ่อชอบแบบไหนมากกว่ากัน
2: ชอบแบบเตี้ยนะครับ
1: ทำไมล่ะครับคุณพ่อแบบเตี้ยมันดี
2: แบบเตี้ยมันก็เอาง่ายด้วย
1: เอาง่ายไม่ต้องปีน
2: ต้อง
1: ให้ผลผลิ
2: ต
1: ผลผลิตก็ดี
2: ผลผลิตก็ดีคร
1: ับนะครับเก็บง่าย
2: ครับเก็บง่าย
1: โอเค
2: ก้อนนี้มันต้นมันสูงเนาะ
1: ครับ
2: แม่นยากเก็บเดียวยากมันเท้าขึ้นนี่ก็มันกดจ้าด้วยนะ
1: ตั้งขึ้นก็ช้า
2: แม่นนี่ก็ง่ายด้วยแล้วก็ไวด้วย
1: ง่ายแล้วก็ไวนะครับ
2: ช่วยได้เยอะ
1: โอ้โหนี่เต็มเยอะเต็มมันหมดเลยนะคุณพ่อเยอะมากเลยนะครับถือว่าได้ผลผลิตที่เยอะกว่าต้นสูงๆนะพ่อเนาะพ่อครับผมถามหน่อยมะแขวนเนี่ยที่ทำมาเป็นต้นเตี้ยแล้วได้ผลผลิตมาสวยๆงามๆเนี่ยพ่อพอใจกว่าครับ
2: ครับพอใจครับ
1: โอเคครับแฮปปี้กว่าครับมีความสุขกว่าครับ
2: ครับก็มันก็มีความสุขอยู่
1: ความสุขดีนะครับขอบคุณมากครับคุณพ่อครับพ่อยิ้มใส่กล้องนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมและนี่ก็คือเรื่องราวของมะแขวนราชาแห่งเครื่องเทศที่ในวันนี้สวพส.ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยขยายผลไปสู่งานพัฒนาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สูงอื่นๆทั่วประเทศจากมะแขวนต้นสูงๆมาสู่มะแขวนต้นเตี้ยสามารถที่จะช่วยประหยัดแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงอีกจำนวนมากมะแขวนในวันนี้สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรบนดอยและสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปพบกันใหม่กับพาดีพื้นที่สูงใน EP ต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ

งของฝากนักช็อปของดีจากชุมชนที่ทั้งหอมทั้งซ่าและมากด้วยประโยชน์ใช่แล้วนี่คือผลิตภัณฑ์มะแขวนแท้จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าแป๋มะแขวนที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นหอมเฉพาะตัวและความซ่าที่เป็นเอกลักษณ์นำมาแปรรูปอย่างพิถีพิถันด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชนเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดีส่งตรงจากต้นทางถึงมือทุกท่านมาสัมผัสกับพลังธรรมชาติจากมะแขวนที่ถูกพัฒนามาเป็นเครื่องเทศยาหม่องและซอสสูตรพิเศษ

0: ถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายทุกชิ้นผลิตด้วยใจของคนในชุมชนปลอดภัยหอมสดแท้ธรรมชาติซื้อแล้วได้ทั้งคุณภาพและได้ช่วยสนับสนุนคนในชุมชนไปพร้อมกันสนใจสามารถสอบถามหรือเลือกชมสินค้าได้ที่เพจป่าแป๋ All Tree รับรองว่ามะแขวนป่าแป๋จะทำให้คุณประทับใจกับกลิ่นหอมและรสซ่าที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแน่นอน
1: ขอบคุณคลิปดีๆนะครับจากสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงนะครับตีให้เราได้หูจักในหันเก้าบ่อแขวนตีสูงๆง่ายๆตอนนี้ก็มีการมาปรับสายพันธุ์ให้มันได้ต่ำสามารถแบบเก็บได้ง่ายตัวเหมือนกันผมก็เพิ่งมาหันมาเมือนี่เองครับสำหรับต้นบ่อแขวนเพราะว่าที่บ้านผมมีเนาะก็คือเคยกินตั้งแต่ละออนเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าได้หันมาจากเก้ามันเนี่ยก็คือเพิ่งได้หันตอนออกไปถ่ายรายการได้เหมือนนี่เองนะครับว่าอ๋อเก้าเป็นจีโรนะครับยังที่บอกว่าตอนนี้บักแควนนอกจากตีจะเอามาใส่กับข้าวได้หลายเมนูแล้วนะครับนักวิจัยเปิ่นก็เอามาแปลงเป็นสมุนไพรเนาะอย่างที่หันตะกี้ก็มีเป็นยามองของลำปางผมหันเป็นเอาบักแควนไปเป็นยาดมอ่ะก็คือมันแบบได้แบบกลิ่นหอมแบบซาบฉุนล่ำปลายอย่างเงี้ยนะครับมันก็แบบหอมพอดีก็เป็นแฮมยางหนึ่งเหมือนกันตีต่อยอดจากบักแควนเป็นห้องว่าราชาแห่งเครื่องเทศฉายานี้เขาทาดีเหมือนกันนะครับไปพอการปฏิบัติการของผู้ตรวจการแผ่นดินครับเป็นมาแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องนะครับยังล่าสุดครับเป็นเรื่องของการบังคับใจโทษกักขังแตนกาปรับของผู้ต้องโทษตีเกยได้รับพระราชทานอภัยโทษในการปล่อยตัวแล้วครับทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปแก้ไขปัญหาไปดำเนินการเรื่องนี้จะได้กันพองเดี๋ยวเราไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ปล่อยตัวแล้วแต่กลับถูกจับมาขังอีกครั้งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องโทษรายหนึ่งชี้ให้เห็นปัญหาในการบังคับใช้โทษปรับของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเมื่อปี2556ผู้ร้องเรียนกระทำความผิดคดียาเสพติดศาลพิพากษาให้จำคุก50ปีและปรับ4ล้านบาทระหว่างต้องโทษผู้ร้องเรียนได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งจนในปี2565ได้มีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ผู้ร้องเรียนจึงยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอกำหนดโทษใหม่ซึ่งศาลอาญาพิจารณาแล้วปรับลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 1.5 ล้านบาทและเมื่อคำนวณตามกำหนดโทษใหม่ประกอบพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วผู้ร้องเรียนรับโทษมาครบแล้วและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำไปในปีเดียวกันนั่นเองแต่แล้วในปี2568ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ไขโทษปรับและนำตัวผู้ร้องเรียนไปกักขังแทนค่าปรับทั้งที่ผู้ร้องเรียนได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในคดีนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี2565
3: หนูไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูถูกต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็คือ10ปีแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้รับใบบริสุทธิ์มาเราคือผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมเราถึงยังต้องกลับเข้ามาอยู่ในจุดเดิมอีก
2: เมื่อผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานได้เร่งประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ
4: กรณีนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานและส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรงทางเราจึงได้เร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานศาลยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ร้องโดยเร็วที่สุด
2: ในที่สุดศาลอาญาได้ออกหมายปล่อยผู้ร้องเรียนในวันที่1พฤษภาคม2565ยุติความเดือดร้อนในครั้งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะรายผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์การทำการสำรวจผู้ต้องขังทั่วประเทศที่อาจเผชิญปัญหาลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งร่วมกันบูรณาการการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต
4: ภารกิจของเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนรายนี้เท่านั้นแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันจะยืนหยัดเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด
5: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมนึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับพอได้รับการร้องเรียนจะอีครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าจะเป็นสำนักงานศาลยุติธรรมกรมราชทัณฑ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยุติความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ร้องเรียนไปยังทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้จะเป็นเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับหลายเรื่องที่เฮาเคยนำเสนอกันแล้วก็หลายๆจังหวัดที่ยกเป็นเคสตัวอย่างเขาก็จะได้เอามาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาแจ้งนะครับว่าถ้าเดือดร้อนอะหยังตั้งผู้ตรว

0: การแผ่นดินก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ด้วยนะครับไปพอเรื่องของความก้าวหน้ากับรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบครับสำหรับระบบ e-office นะครับตีบอกลาเอกสารเดี๋ยวนี้ก็คือทุกอย่างมันก็จะอยู่ในระบบออนไลน์กันหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ครับเขาก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบครับโดยตีมันต้องมีเอกสารกองเต็มโต๊ะแล้วนะครับเปิ้นดำเนินการเรื่องนี้จะได้กันพองเดี๋ยวเราไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: เมื่อประเทศไทยก้าวสู่อนาคตภาครัฐคือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับบทบาทสำคัญในแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงการรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อความรวดเร็วและปลอดภัย
2: การขับเคลื่อนระบบ e-office ภายใต้ Government Data Center and Cloud Services หรือ GDCC ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเป็นการลดการใช้กระดาษหรือเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเอกสารสู่ระบบดิจิทัลเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญของรัฐบาลดิจิทัลไทยซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบมากกว่า 400,000 บัญชีครอบคลุมหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมจังหวัดสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มกลางนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่รองรับการเชื่อมโยงบริการภาครัฐยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการและการสร้างบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
3: กระทรวงพาณิชย์ภายใต้นโยบายของท่านปลัดวุฒิไกรลิมวีรพันธ์ได้ให้ความสำคัญกับการนำระบบ e-office มาใช้ในการขับเคลื่อนและยกระดับการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ครอบคลุมทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยการนำระบบ e-office มาใช้ไม่เพียงเปลี่ยนจากเอกสารกระดาษมาเป็นดิจิทัลแต่ยังเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กรให้มีความรวดเร็วคล่องตัวลดขั้นตอนปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป
4: e-office หรือเรื่องระบบคลาวด์กลางของรัฐบาลนะคะอันนี้จังหวัดพิจิตรเราเห็นความสำคัญแล้วก็ได้นำมาใช้โดยที่เอามาประมวลรวมของทุกหน่วยงาน
5: การส่งหนังสือเอกสารต่างๆทำได้รวดเร็วการอนุมัติอนุญาตต่างๆเดี๋ยวนี้ใช้เวลาไม่เกิน30นาทีสามารถดำเนินการได้เลยซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความรวดเร็วต่อการบริหารการแผ่นดินเป็นอย่างมากครับ
6: รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายมาได้ถูกต้องแล้วสามารถผลิตผลลัพธ์ได้เร็วกว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เร็วกว่าโดย e-office เนี่ยมันก็ต้องเอามา
7: ขององค์การบริหารส่วนตำบลธุรกิจเนี่ยเราได้นำระบบนี้มาใช้เนี่ยในการทำงานผมว่ารวดเร็วขึ้นไม่ว่าผู้บริหารอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ทุกที่มีสัญญาณเด็ด
8: สามารถคลิกส่งไปยังหน่วยงานที่เราต้องการส่งไปได้โดยเร็วแล้วก็กระบวนการนำเสนอขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะกระชับมากขึ้นสะดวกมากขึ้นนะคะภายใน1วันเนี่ยเอกสารฉบับเดียวเนี่ยสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที
9: เราหันมาใช้ระบบ e-office ใหม่การลดกระดาษลดค่าใช้จ่ายลดพลังงานขับรถกำลังคนเป็นอย่างมากอยู่ที่ไหนก็สามารถชี้ได้ไม่ต้องรอนายกอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้รวดเร็วทันใจบริการประชาชนได้ทันท่วงทีครับ
1: e-office สู่รัฐบาลดิจิทัลไทยที่ทันสมัยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ GDCC e-office รากฐานราชการดิจิทัลไทย
0: กับวันหนึ่งก็ใจกระดาษหลายแผ่นแล้วก็ต้องรอจดหมายใจเวลาตีเหมือนกันกว่าจะส่งให้กันได้ครับแต่บัดเดียวนี้ก็สามารถส่งให้กันในช่องต่างตีสะดวกได้มากยิ่งขึ้นนะครับยังกรณีแบบบางตีบางแห่งจะขอดูงานที่ NBT เชียงใหม่ก็บ่ต้องแบบไปส่งเอกสารถึงไปรษณีย์รอไปรษณีย์ประทับตารอตอบภาพครับแค่เอาเป็นไฟล์ PDF มาส่งมาทางไลน์เฮาก็โอเคครับทราบเรียบร้อยก็เป็นแหมหนึ่งอย่างนะครับในการลดขั้นตอนแล้วก็ลดเอกสารต่างๆด้วยเหมือนกันครับไปพอคลิปนี้จากกระทรวงยุติธรรมคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เปิ้นก็ได้มาย้ำเตือนนะครับว่าใครที่มีปืนถึงแม้ว่าจะให้รับอนุญาตแล้วก็ตามแต่ครับแต่ถ้าหากว่ามีปืนแล้วบ่ได้แปลว่าจะพกไปไหนก็ได้เพราะมันก็จะมีเงื่อนไขมีกฎหมายอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
10: มีปืนถูกกฎหมายแต่พกผิดที่ก็ผิดได้

0: พี่แอมน้องเห็นคนพกอาวุธปืนออกไปข้างนอกด้วยอ่ะทำได้ด้วยหรอ
1: ถึงแม้จะมีอาวุธปืนอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะพกไปไหนมาไหนได้นะ
0: เอ้าแล้วถ้าเขามีใบอนุญาตล่ะก็พกไม่ได้หรออ
1: ืมใช่เพราะว่าถึงแม้จะมีใบอนุญาตให้พกอาวุธปืนอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะพกไปในที่สาธารณะได้เพราะเรื่องอาวุธปืนอ่ะกฎหมายกำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยแหละ
0: หืมอย่างเงี้ยถ้าใครมีปืนอ่ะก็ต้องรู้กฎหมายเรื่องการพกปืนด้วยเนาะจะได้ไม่เผลอทำผิด
1: ใช่หลายคนเข้าใจว่ามีใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนแล้วจะสามารถพกติดตัวออกไปข้างนอกได้แต่จริงๆแล้วการมีปืนและการพกปืนเป็นคนละเรื่องกันกฎหมายกำหนดเงื่อนไขในการพกพาอาวุธปืนไว้อย่างชัดเจนมีปืนถูกกฎหมายแต่พกผิดที่ก็ผิดได้การพกปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือที่สาธารณะโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการพกพาเข้าไปในสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆอาจมีความผิดตามกฎหมายหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธปืนได้ค่ะดังนั้นถึงแม้จะมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนก็ไม่ใช่ว่าจะพกพาออกไปในที่สาธารณะได้ก่อนพกต้องตรวจสอบสิทธิและเงื่อนไขตามกฎหมายให้ละเอียดก่อนนะคะรู้ไว้ใช่ว่ามีปืนต้องรู้กฎหมายพกผิดที่มีความผิดด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรมค่ะ
2: หากคุณตกเป็นเหยื่อหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่1111กด77
3: แถมหนึ่งกระทรวงครับที่มีคลิปมานำเสนอในรายการเฮาเป็นประจำนะครับสำหรับรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับวันนี้เวลาเสี่ยงให้แล้วเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่วันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ถ้าจะพูดถึงอาหารสักหนึ่งเมนูที่แต่ละครอบครัวเลือกขึ้นโต๊ะอาหารและถูกปากคนไทยทุกคนคงจะนึกถึงน้ำพริกใช่ไหมครับเพราะแน่นอนจากรสชาตินะครับแล้วก็ความเป็นพื้นบ้านหาวัตถุดิบได้ตามท้องตลาดทั่วไปมันก็ส่งผลให้อาหารชนิดนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสวัสดีคุณผู้ชมครับรายการโชว์เหนือของเราในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกที่นี่นะครับมีแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์น้ำพริกออนไลน์ขายดิบขายดีจากการต่อยอดทางความคิดและก็นำแนวคิดของคนรุ่นใหม่ผสานกับเจ้าของสูตรคนรุ่นเก่าต่อยอดมากลายเป็นเงินและการสร้างงานสร้างอาชีพมากมายจะเป็นอย่างไรไปพบกันเลยครับคุณผู้ชมครับและอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูถึงแนวคิดการทำการค้าออนไลน์ในปัจจุบันนี้ครับเราสามารถหยิบจับเงินได้ตามอากาศเลยและนี่ถือว่าเราจะมาบุกกับสถานประกอบการที่เป็นร้านน้ำพริกชื่อดังครับนั่นก็คือน้ำพริกย่าขอใครหลายๆคนอาจจะเป็นลูกค้าเพราะว่าสั่งกันไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาได้เจอกับเจ้าของร้านแล้วเราอยู่กับน้องแฟงครับสวัสดีครับน้องแฟงโอ้โหวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันแล้วคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทั่วประเทศด้วยการทำออนไลน์ของเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอาเริ่มต้นจากน้ำพริกก่อนนะน้ำพริกย่าขอมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ก็จริงๆครับก่อนหน้านี้ครับผมทำร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วทีนี้ช่วงโควิดอะครับ
0: ครับ
1: คือร้านก็ต้องปิดตัวไปพอร้านปิดตัวไปปุ๊บในระหว่างนั้นผมก็อยู่กับคุณย่าปกติครับคุณย่าก็เลยแบบเอ้ยไม่มีงานทำเราก็ลองมาทำน้ำพริกดูกันไหม
0: จุดประเด็นเลยกับการที่พอมันเกิดโควิดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: พอโควิดมาแน่นอนทุกคนที่เป็นผู้ประกอบการคงเริ่มที่จะปรับตัวให้เป็นเรื่องของออนไลน
1: ์ออนไลน์ใช่
0: มันก็เลยทำให้เราได้เกิดเป็นน้ำพริกย่าขอถูกต้องไหม
1: ใช่ครับเกิดเป็นน้ำพริกย่าขอแบบคุณย่าชวนหลานก็เลยเป็นที่มาของน้ำพริกย่าขอด้วย
0: น้ำพริกย่าขอย่าขอมาฮะว่าจะทำน้ำพริกประมาณนี้ปะ
1: ประมาณนี้เลย
0: ประมาณนี้เลยนะครับ
1: ใช่
0: ตัวน้องแฟงเองเนี่ยพอจะมาทำน้ำพริกจากที่มันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแน่นอนตรงนั้นเราจะเจอกับพวกปลาแซลมอนดูกับเรื่องของทาโกยากิอะไรต่างๆนานาแต่มันต้องมาทำเป็นแบบพริกกระเทียม
1: พริกกระเทียมครับ
0: พริกกระเทียมอะไรแบบนี้มันยากไหมกับการที่แบบว่าต้องเอาความรู้ของคุณย่าเข้ามาถ่ายทอดด้วย
1: ก็ตอนแรกๆคือปรับตัวมากเลยครับเพราะว่าเรามาทางสายอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ดีโยกมาสายอาหารไทยอย่างเง
0: ี้
1: ยค่อนข้างปรับตัวเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่เลยครับ
0: ครับผมมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าคุณย่าทำอร่อยไม่อร่อยมันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของการตลาด
1: การตลาด
0: มันสำคัญมากที่บอกว่ามันต้องขายออนไลน์
1: ใช่
0: มันมีการเรียนรู้ยังไงเพราะว่าเราแน่นอนเราจะต้องเป็นพระเอกตัวหลักแหละในการขายออนไลน์เพราะมันจะต้องมีแบบว่าคนที่ต้องไลฟ์สดขายสินค้าต่างๆเราทำยังไงบ้างครับ
1: อย่างออนไลน์ครับเริ่มต้นก็ถามว่าผมว่ายากเลยครับยากไม่ต่างจากออฟไลน์เลย
0: ครับ
1: แต่อย่างออนไลน์ครับเราก็ต้องแบบด้วยความที่ผมแบบไม่เก่งหน้ากล้องด้วยครับเราก็ต้องมาฝึกเริ่มจากการฝึกจากตัวเองก่อนเลยครับฝึกจากตัวเองเรียนรู้ที่จะยิงแอดโฆษณา
0: ต้องเรียนรู้เพราะแน่นอนว่าผมเคยมีโอกาสได้เห็นว่าเขามีการเปิดหลักสูตรเลยเนาะว่าจะต้องมีการยิงแอดโฆษณายังไงช่วงเวลาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เราก็ต้องเรียนรู้ในสายงานการตลาดออนไลน์
0: ครับผมแล้วพอเรียนรู้แล้วมันตอบโจทย์เราไหมกับการที่เราจะต้องมีการค้าขายผ่านออนไลน์แล้วเราต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการเรียนรู้มัน
1: ประมาณครึ่งปีเลยครับ
0: ครึ่งปีนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะหลายๆคนเองเนี่ยที่แบบรู้สึกท้อเหลือเกินผมคิดว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยอยากจะขายของออนไลน์แต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เห็นจะมีคนดูเลยมีแม้กับประสบปัญหาอุปสรรคแบบนั้นแล้วมีไหมครับ
1: มีครับแรกก็ประมาณเดือนแรกนะครับแทบแบบจะไม่มียอดขายเลยครับ
0: ครับผม
1: เราทำคอนเทนต์อะไรไปแบบลูกค้าก็ไม่เห็น ยังไม่เห็นเราก็เลยต้องแบบอดทนอีกนิดอดทนอีกนิดอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะอันนี้ที่ถามหน่อยสำคัญ
1: ผมให้เกินร้อยเลยครับ
0: เกินร้อยนะคุณผู้ชมอันนี้คือมันถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมเทปนี้อยู่นะครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของออนไลน
1: ์ออนไลน์
0: เพราะทุกคนสามารถนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ปัดโทรศัพท์มือถือกดสั่งซื้อได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกอบการเองต้องทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะทำให้ตัวหน้าจอที่เขากำลังปัดเนี่ย
1: ครับ
0: เขาหยุดดู
1: เขาหยุดดูให้ได
0: ้และเห็นของที่เราต้องการที่จะสื่อสารให้ได้
1: ใช่คร
0: ับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ย
2: จะพาคุณแฟรงค์เองแล้วก็ไปพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับคุณย่าด้วยเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเจ้าของคนที่ขอให้คุณแฟรงค์ได้ทำเนี่ยกับน้ำพริกนะครับมาอยู่กับเราด้วยและทุกคนก็จะได้เจอกันเพราะว่าหลายๆคนสั่งซื้อผมเชื่อว่ายังไม่เคยเห็นหรอกย่าขอหรือว่าเห็นตามคอนเทนต์อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกันพบกับย่าในช่วงนี้

0: และตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับรวมไปถึงน้องแฟงเนี่ยพามาเจอคุณย่าด้วยนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณย่าคร
1: ับ
0: คุณย่าขุงยุกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรียกคุณย่าเนี่ยดีแล้วเน
1: า
0: ะเพราะว่าเรียกเป็นคุณย่าย่าขอนะครับวันนี้คุณย่าอยู่กับผมด้วยคุณย่าทำน้ำพริกมานานแล้วหรือยังครับ
1: ตั้งแต่วัยรู้ความก็ทำน้ำพริกมากับคุณพ่อคุณแม่มาตลอด
0: อ๋อใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็คือชุดทำอันนี้เป็นอาชีพอยู่แล้ว
1: มันเป็นคนทำไร่กินแต่เราสามารถว่าประมาณว่าเราทำอันนี้เป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาโดยตลอด
0: ก็คือจนเราโตขึ้นมามันก็เป็นอาชีพที่ติดตัวเรามาเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: เหมือนมีความรู้อยู่ในนี้นิดหน่อย
0: คุณแฟงเห็นว่าเป็นน้ำพริกอันแรกเลยนั่นก็คือกากหมู
2: น้ำพริกกากหมูครับ
0: กากหมูเนี่ยคุณย่าเริ่มมาได้ยังไงหรือว่าทำอันนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วหรือว่าเรามาแบบประยุกต์ยังไงครับ
1: กากหมูก็เคยมีทำด้วยตัวเองแต่มันไม่ถึงมาประยุกต์เหมือนตอนหลานชายทำ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาปรับและทำใหม
0: ่ก็คือมีสูตรดั้งเดิมที่เราทานกันอยู่แล้วแต่ตรงนี้มันคือออกมาให้มันตรงรสชาติกับคนไทยส่วนใหญ่ชื่นชอบ
1: ช่วงนี้ปัจจุบันนี้ณตอนนั้นมันอีกแบบ
0: ครับผมแล้วเป็นไงบ้างกับผลตอบรับที่คุณแฟงเองเขาทำออนไลน์เรารู้สึกยังไงกับการที่เขาเอาเข้าตลาดออนไลน์แบบนี้ครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่เขาต่อเราออกมาได้อย่างไกล
0: ได้ขนาดนี
1: ้ได้ขนาดนี
0: ้อยากจะต่ออยู่ดูความสำเร็จไปอีกเนิ่นนานอีกสัก50ปี
1: คิดอยากอะแต่อยู่ไม่ได้แล้ว
0: คุณย่าม
1: ันไม่ไหวแล้ว80กว่าแล้ว
0: คุณย่าด้านหลังผมเห็นเลยมีแบบว่าแพ็กเกจมีน้ำพริกเกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวให้น้องแฟงกับคุณย่าแนะนำเลยแล้วกันครับมีอะไรบ้าง
1: ให้น้องแฟงแนะนำ
0: ได้เลยครับ
2: ก็อย่างตัวพระเอกของเราจะมีน้ำพริกกากหมูครับ
0: ครับผม
2: น้ำพริกกากหมูก็จะแบ่งเป็นรสดั้งเดิมแล้วก็รสสายแบบสุขภาพก็จะเป็นสูตรคีโตครับ
0: ครับ
2: จากนั้นก็จะเป็นน้ำพริกเห็ดของเราจะมี7สูตรด้วยกันครับสำหรับสูตรดั้งเดิมรสชีสรสเจ
0: มาล่า
2: บาร์บีคิวต้มยำ
0: ครับอันนี้คือในโซนนี้เท่านั้นนะฮะยังมีอีกนะครับมีอะไรครับตรงนี
2: ้ตามมาด้วยน้ำพริกที่เป็นกระปุกครับ
0: ครับ
2: ก็อย่างจะมีน้ำพริกผัด
0: สวิรัตน
2: ์น้ำพริกผัดกากหมูครับ
0: ครับ
2: น้ำพริกปูน้ำพริกปูม้าครับน้ำพริกปลาผัดสุกครับ
0: ครับผม
2: น้ำพริกเผากากหมู
0: เผากากหมูก็มี
2: น้ำพริกเผาดั้งเดิมครับ
0: เผาดั้งเดิมนะฮะมีเยอะมากๆแล้วมีอันนี้อีกอ่ะ
2: อันนี้สำหรับแบบคนที่ชอบความหลากหลายในมื้ออาหารที่ราคาประหยัดครับ
0: โอ้ดีมาก
2: ก็จะเป็นน้ำพริกเป็นเซตเราก
0: ็
2: จะมีเป็นเซตครับจะมีในเซตนี้ก็จะมี10ถุงก็สามารถเลือกน้ำพริกได้เลย
0: การที่เราเนี่ยทำแพ็กเกจออกมาให้เข้าถึงคนได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีการแบบเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างไหม
2: ครับ
0: หรือมีหน่วยงานไหนที่เขาเข้ามาแบบช่วยเราไหมหรือว่าเราต้องเดินเข้าไปหาเขายังไงบ้างครับ
2: ก็ดูจากผลตอบรับออนไลน์เลยครับจากลูกค้าเป็นหลักเลยครับ
0: ครับผม
2: ก็อย่างลูกค้าเคยซื้อน้ำพริกกากหมูเราแล้วเขาก็จะเสนอว่าเป็นน้ำพริกฟองเต้าหู้ไหมหรือจะเป็นน้ำพริกนรกไหมเขาก็จะเสนอ
0: คือแสดงว่าเป็นรีวิว
2: รีวิวครับ
0: กับการที่เขาสั่งของเราไปแล้วเขาได้ลองรับประทานพอรับประทานเสร็จเรียบร้อยเขาชื่นชอบแต่บางทีมันยังขาดตกบกพร่องอะไรเราก็เก็บคำแนะนำตรงนั้นเนี่ยมาปรับอีก
1: ใช่เลย
0: พูดถึงในเรื่องของการที่เราช่วยกันเราอ่ะช่วยกับหลานทำออนไลน์หลานก็อาจจะต้องมาให้คุณย่าเนี่ยทำคอนเทนต์ด้วยถูกต้องไหมผมเห็นอยู่เรื่อยๆ
1: บ่อย
0: อยู
1: ่บ่อย
0: เรารู้สึกยังไงกับการที่เราต้องแบบไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วเราต้องมาอยู่ในตลาดออนไลน์แบบเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ร
0: ู
1: ้สึกยังไงบางครั้งมันก็ประหม่าอยู่ว่าไม่เคย
0: ก็ยังเหมือนไม่เคย
1: ไม่เคยกับอะไรใหม่ๆแบบน
0: ี้
1: ประมาณเนี้ย
0: แต่ว่ามันก็มีการปรับตัวเนาะ
1: ใช่แล้วเราต้องทำไหมก็ต้องทำกับเขาเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันประคับประคองสินค้าของเราให้กว้างแล้วก็ออกไปมากๆประมาณนี้
0: ตอนแรกบอกคุณย่าบอกคุณย่าพูดไม่เก่งนะฮะ
2: ไม่เก่ง
0: พูดเก่ง
2: พูดเก่ง
0: คุณแฟนทำไมถึงอันนี้คือแนวคิดกับการที่คุณทำแล้วคุณไปเรียนรู้เรื่องออนไลน์ทำไมถึงแบบจากคนที่แบบเป็นผู้ริเริ่มหรือว่าต้นกำเนิดจุดกำเนิดมาให้อยู่ในคอนเทนต์ด้วยเพราะอะไรครับ
2: ก็อย่างคุณย่าเขามีฝีมือเรื่องอาหารนะครับใช่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ความน่าเชื่อถืออย่างน้ำพริกอาหารไทยความโบราณดั้งเดิมจะเหมาะกับคนสูงวัย
0: เดี๋ยววันนี้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นเลยกับการทำให้น้ำพริกตรงนี้เกิดมาเป็นแพ็กเกจที่ดูดีแล้วก็คนสั่งกันไปทานกันแล้วติดอกติดใจนั่นก็คือเรื่องของครัวหลังบ้านครัวหลังบ้านถือเป็นสิ่งที่สำคัญไหมครับเพราะการที่เราเอาไปอยู่ในคอนเทนต์
2: ใช่ครับสำคัญเลยครับเพราะว่าต้องไป จอกล้องใช่ไหมครับกล้องเขาจะเห็นกันไม่ใช่แค่เห็นแค่คนที่มาเขาจะเห็นกันทั่วออนไลน์
0: คือเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าเบื้องหลังของเราก่อนที่ทุกคนจะได้รับประทานมีความสะอาดปลอดภัยยังไงบ้าง
2: ใช่ครับ
0: อ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับคุณย่าแล้วก็น้องแฟงเดี๋ยวจะขอให้พาขึ้นไปดูซะหน่อยว่ากรรมวิธีในการผลิตเรามีคนงานยังไงดูแลเรื่องความสะอาดยังไงนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมต้องได้ชิมแล้วเดี๋ยวผมค่อยลงมานั่งชิมกับคุณย่าด้วย
1: โอเค
0: ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูที่ชั้นบนกันเพราะที่นี่เนี่ยเขากำลังปรุงอาหารกันอยู่ครับ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมขึ้นมาที่แหล่งผลิตกำลังทำหมักขมิ้นเลยครับแล้วเขาก็มียูนิฟอร์มด้วยนะน้ำพริกย่าขอน่ารักมากๆเลยนะฮะในส่วนของขั้นตอนด้านหลังของเราตอนนี้เรากำลังทำขั้นตอนไหนอยู่ครับ
1: อันนี้เกือบจะสุดท้ายแล้วครับ
0: เกือบจะสุดท้ายกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมครับไม่อยากจะบอกเลยว่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนโอ้โหมีการป้องกันคือความสะอาดที่นี่ถือว่าเน้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: น้องแฟงน้ำพริกที่กำลังคุกอยู่มันคือน้ำพริกอะไรครับ
1: อันนี้ที่กำลังคุกอยู่จะเป็นน้ำพริกเห็ดครับ
0: น้ำพริกเห็ด
1: ใช่
0: ก็จะมีโปรเซสยังไงเพราะว่าพี่เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนกำลังแบบขมักขม้นกับการทำอยู่เลย
1: อย่างโปรเซสก็เริ่มจากวัตถุดิบทุกอย่างครับจะผ่านการทอดผ่านการทอดเสร็จเราก็จะเอามาเข้าเครื่องสลัดน้ำมันเพื่อรีดน้ำมันออก
0: เราไล่ไปเลยนะตั้งแต่เห็ดที่เราเลือกใช
1: ้
0: เรามีแหล่งที่ไปหาวัตถุดิบตรงนี้มาได้ยังไงบ้าง
1: อย่างเห็ดเราจะคัดเลือกจากฟาร์มคุณภาพที่เราอยู่ตรงนี
0: ้ครับผมก็คือพอได้เห็ดมาแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของ
1: กล่องฉีกเห็ดครับ
0: ฉีกเห็ด
1: ใช่
0: คือแสดงว่าต้องมีมือฉีกเห็ดด้วย
1: ใช่มีมือฉีกเห็ดด้วย
0: คือต้องฉีกทุกเส้นเลยไหมครับ
1: ก็ฉีกให้เป็นฝอย
0: ให้เป็นฝอยได้มากที่สุด
1: ใช่ครับทำให้เป็นแบบบางๆก่อนทอดครับ
0: ครับแล้วก็ไปสู่กระบวนการ
1: พอฉีกเห็ดเราก็จะนำไปเข้าเอาไปทอดครับ
0: เอาไปทอด
1: เอาไปทอด
0: กรอบ
1: ทอดให้กรอบ
0: นะครับแสดงว่าในส่วนของการทอดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการควบคุมทั้งเรื่องของกำลังไฟที
1: ่
0: ใช้นะฮะแล้วก็เราต้องสังเกตด้วยไหมหรือว่าคนที่นี่เขาชำนาญกันอยู่แล้ว
1: ใช่ก็อย่างที่นี่เราจะมีเทอร์โมมิเตอร์ครับตัววัดอุณหภูมิว่าไฟประมาณเท่าไหร่แล้วก็
0: ต้องเป๊ะ
1: ใช่แล้วก็จับเวลา
0: ต้องจับเวลาด้วยนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วมันสุกกระบวนการไหนครับ
1: พอทอดเสร็จเราจะนำวัตถุดิบมาเข้าเครื่องสลัดน้ำมัน
0: คือต้องผ่านการสลัดน้ำมันจะไม่เอาน้ำมันเข้าไปอยู่แน่นอน
1: ใช่ครับ
0: สลัดเนี่ยมันต้องหมดให้ได้น้อยที่สุดหรือว่ายังไงครับ
1: ก็อย่างสลัดมันจะได้ประมาณ 95% เลยคร
0: ับ 95% ต้องลีนออกไปให้หมดไขมันและหลังจากนั้น
1: เราจะเอาวัตถุดิบที่ผ่านการสลัดน้ำมันมาเข้าสู่กระบวนการ
0: ตรงนี้นะคุณผู้ชมด้านหลังของเราเนี่ยตอนนี้คือกลิ่นดีๆหอมมากเลยนะครับไม่ทราบว่าพี่ที่ทำงานอยู่ตรงนี้เคยมีไหมที่แบบว่าผัดอยู่แล้วหิวเนี่ยมีไหม
2: ประจำ
0: เป็นประจำเลยนะครับเป็นประจำสุดยอดเลยด้านหลังของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นน้ำพริกเห็ดนะครับผมไม่อยากจะเข้าไปใกล้ๆนะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังแบบควบคุมในเรื่องของแบบผลผลิตที่ออกมาได้นะครับมันผมเห็นมันน่ากลัวมีมากกว่าเห็ดมันมีอะไรบ้างครับในนี
1: ้อย่างอันนี้ก็จะมีงาขาวงาดำ
0: มีงาขาวงาดำ
1: มีสาหร่าย
0: ก็มีด้วยนะครับ
1: แล้วก็เครื่องเทศอย่างหอมกระเทียมเป็น
0: เครื่องเทศหอมกระเทียมแต่ว่าสูตรลับเนี่ยอาจจะขออุบไว้ก่อนเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนลองเองนี่เลยนะฮะเป็นกระบวนการผลิตแต่ว่าไม่ได้จบลงที่แค่นี้หลังจากที่ผ่าเสร็จกำลังใส่บรรจุภัณฑ์แล้วลงไปที่ไหนต่อครับ
1: เราจะลงไปตรวจคุณภาพต่อครับ
0: มีการตรวจคุณภาพด้วยนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยคือคุณภาพก่อนที่จะส่งตรงไปหาคุณผู้ชมหรือว่าผู้บริโภคแน่นอน
1: ครับ
0: และอะไรต่อตรวจคุณภาพเสร็จแล้ว
1: ตรวจคุณภาพเสร็จก็จะทำการบรรจุ
0: แพ็กเกจ
1: จริงครับ
0: แพ็กเกจจริงนะครับทำให้มันดูแบบสวยงามแล้วก็พร้อมส่งหรือยังฮะพร้อมจำหน่าย
1: พอบรรจุเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมจำหน่ายเลย
0: พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราขอบุกครัวขึ้นมาผลตอบรับจากสิ่งที่เขารีวิวกลับมา
1: ครับ
0: ก็คือมันถือว่าเป็นกำลังใจให้เราได้แบบทำต่อไปไหม
1: ใช่ครับอันนี้สำคัญเลย
0: ครับผม
1: ก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะประทับใจคุณย่าด้วยคุณย่าที่ยังแข็งแรง
0: ผมเห็นเลยว่าในวันนี้เนี่ยเวลามาบุกหัวแล้วเราจะเห็นว่าเรามีพนักงานมีแบบผู้ที่อยู่เบื้องหลังกับความสำเร็จตรงนี้มากมายเราได้มีการเข้าไปส่งเสริมคนในพื้นที่หรือว่าจ้างงานเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยในส่วนด้วยเรามีส่วนในการขับเคลื่อนตรงนี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็อย่างพนักงานของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่คร
0: ับ
1: ผมก็จะจ้างงานคนในพื้นที่ในบริเวณที่ทำอยู่ครับรวมถึงเด็กมหาลัยก็จะบางทีมีกิจกรรมเข้ามาใช่ไหมฮะเราก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆด้วย
0: อ๋อมีเข้าไปสนับสนุนอะไรด้วย
1: มีด้วย
0: น่ารักมากๆนะฮะนี่ก็ถือว่าอยู่ร่วมกับชุมชนแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนเพราะแน่นอนว่าคนที่ได้ประโยชน์นะฮะไม่ใช่แค่ตัวของผู้ประกอบการแน่นอนในส่วนของสมุนไพรต่างๆที่ใช้หอมกระเทียม นะครับแม้แต่กระทั่งพริกเนื้อหมูกากหมูต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ือมันมีการปรับเปลี่ยนทั้งหมดและเราก็เน้นในเรื่องของคุณภาพจริงๆนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่รายการของเราได้เห็นในวันนี้แต่ว่าพี่จะไม่ได้มาดูแค่นี้แน่นอนพี่ต้องได้ชิมด้วยเนาะน้องแฟนมีอะไรที่จะแนะนำพี่บ้างถ้าสมมติว่าพี่จะทานน้ำพริกย่าขอ
1: มีอะไรที่จะแนะนำใช่ไหมครับก็อย่างน้ำ
0: ซิกเนเจอร์
1: ของเราก็จะมีเป็นน้ำพริกเผ็ดเป็นหลักๆคร
0: ับ
1: ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบในแนวไปทางสายสุขภาพ
0: มังสวิรัติทานได้
1: มังสวิรัติทานได้ครับ
0: น้ำพริกเผ็ดแล้วมีอะไรอีกอ่ะพี่จะได้ชิมแค่น้ำพริกเผ็ดหร
1: อก็จะมีน้ำพริกกากหมูด้วยครับน
0: ้
1: ำพริกกากหม
0: ูอันนี้คือสิ่งที่เราคอยเพราะว่าน้ำพริกกากหมูที่นี่คือก็ท็อปคิดเลยเนาะอยู่อันดับหนึ่งเลยบ้างกับการขาย
1: ก็ตีคู่กับน้ำพริกเผ็ดเลยครับ
0: สองอันนี้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้น้องแฟงเนี่ยพาลงไปชิมอาหารกันเพราะวันนี้เรามาบุกน้ำพริกย่าขอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะการันตีให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรา

0: ครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมรอคอยมาตั้งแต่ต้นรายการเลยครับตั้งแต่อยู่ที่นี่แน่นอนผมทำเรื่องเกี่ยวกับของกินของรับประทานผมก็อยากชิมนะฮะผมจะได้ชิมแล้วคุณแฟนครับด้านหน้าของเราเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากๆมีอะไรบ้างครับแนะนำเลยครับ
1: ก็จะมีกากหมูครับน้ำพริกกากหมู
0: กากหมูเลยนะฮะ
1: เป็นน้ำพริกกุ้งครับ
0: น้ำพริกกุ้งนะครับ
1: อันนี้จะเป็นน้ำพริกผัดกากหมูครับ
0: ผัดกากหมู
1: อันนี้น้ำพริกผัดมังสวิรัติ
0: ครับผม
1: น้ำพริกปลาร้าผัดสุก
0: ปลาร้าผัดสุกครับ
1: น้ำพริกปูม้าครับ
0: อันนี้ที่คุณย่าบอกอร่อย
1: แล้วก็จะเป็นน้ำพริกเห็ด
0: ครับ
1: มีดั้งเดิมเจมังแล้วก็ต้มยำครับ
0: โอ้โหแต่ยังไม่ครบนะ
1: ยังไม่ครบ
0: ครับใช่ไหมครับทางฝั่งนู้นมีอะไรครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นแบบเน้นความสะดวกครับ
0: ครับ
1: เป็นกากหมูคุกครับ
0: เป็นถังเลยอ่ะแต่ผมกิน2วันหมดผมเชื่อเลย2มื้อประมาณ2มื้อนี่แหละอามิงด้านหน้าคืออะไรครับผม
1: ด้านหน้าจะเป็นน้ำพริกสำหรับแบบเน้นความสะดวกครับ
0: สะดวกสบายที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับก็คือมื้อนึงก็
1: ฉีกซอง
0: ทานคุกข้าวได้เลย
1: ใช่
0: คุณย่ายังมีอีกยังมีหลากหลายเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก่อน
2: อันนี
0: ้อันนี้ก่อนอัน
2: นี้จะเป็นเล้ง
0: อาเล้ง
2: หมู2ใจ
0: หมู2ใจทำไมถึง2ใจคุณย่ามีสองลัก
2: ไม่ใช่มันเป็นน้ำพริกแบบนี้กับแบบนี้เอ๊ะเราจะจิ้มอันไหนดี
0: อ๋อจะจิ้มอันไหนดีปกติแสดงว่าเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริก2อย่าง
1: น้ำพริก2
0: ที่เราจะสามารถเลือกได
1: ้
0: ผมขอเป็น6ใจเลยได้ไหม6อย่าง
2: ได
0: ้ได้เหมือนกันเพิ่มเงินเท่านั้นเอง
2: โอเคถูกต้อง
0: แล้วมีอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นปลาทู
0: ปลาทูก็คือเป็นของทานกับน้ำพริกนะฮะแล้วก็ยังมีไข่เจียวอันนี้ผมมองคลาสสิกมากคุณผู้ชม
1: คลาสสิก
0: กับการทำแบบว่าการทานน้ำพริกกับไข่เจียวมันอร่อยคู่กันเนาะ
2: ใช่
0: อะคุณย่าถ้าจะให้ผมอะได้ลองทานชิมอย่างแรกเลยน้ำพริกก่อนเอาน้ำพริกก่อนเอาอะไรจ๊ะ
2: กากหมูของเราค่ะ
0: กากหมูคืออันนี้แหละครับ
2: กากหมูนู่น
0: อันนู้นเลยผมเอามาตรงนี้เลยนี่จะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละต้องเดี๋ยวคุณผู้ชมลองสั่งนะฮะแล้วคุณก็ลองตัดสินใจดูเพราะว่านี่คือเขาเรียกว่าเป็นของที่อยู่ในออนไลน์ที่เราขายดิบขายดีกันนะครับแล้วทำให้ผมต้องมาถ่ายรายการในวันนี้เนี่ยกับกากหมูเลยอ่ะคุณย่าบอกว่าไงนะต้องฟังเสียงหรอ
2: ฟังเสียงค่ะ
0: งั้นก็เราจะกินกันแบบเงียบๆนะฮะทุกคนได้ชิมได้รู้ว่ามันกรอบขนาดไหนคุณย่าผมจะทานแล้วกรอบใช่ไหมขออนุญาตนะครับคนโอ้โหหล่นเอาหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชมขอบมากผมเคี้ยวเนี่ยผมว่าหลายๆคนได้ยินแน่นอนนะฮะอันนี้คือของขายดี
2: ใช
0: ่แล้วน้ำพริกที่คุณย่าบอกอีกหนึ่งอย่างคือตัวนี้ฮะปูใช่ไหมที่บอกว่าถ้าสั่งเนี่ยต้องสั่งสองอย่างมาผมขอชิมแบบไม่คู่ข้าวเลยละกันจะอร่อยเอาข้าวนิดนึงไม่ได้หรอก
2: เป็นยังไงเป็นยังไงคะ
0: อันนี้กำไรได้ไหมเนี่ยเนื้อปูเยอะขนาดเนี้ย
1: กำไรน้อยสุดเลยนี
0: ่มันกำไรน้อยสุดเลย
2: ประมาณน้อยสุด
0: ปูเยอะมากคุณผู้ชมครับปูเยอะมากเดี๋ยวคุณย่าไม่ทานอะไรไปกับผมหรอจริงวันนี้เนี่ยถือว่าเราได้มาเห็นนะฮะความตั้งอกตั้งใจเดี๋ยวขอลองทานอะไรอีกคุณย่าอยากจะแนะนำอะไรให้ผมทานอีกสักอย่าง
2: หมูสอง
0: เอาหมูสองใจอันนี้คือเป็นสูตรของทางร้านเลยเนาะ
2: ใช
1: ่ครับ
0: คุณผู้ชมสามารถมากันได้นะครับที่นี่เนี่ยจังหวัดพิษณุโลกเขาก็มีจุดจำหน่ายสินค้านะครับแล้วใครอยากทานอาหารอร่อยๆเนี่ยบอกคุณย่าแล้วก็คุณแฟง
2: ค่ะ
0: ให้เขาเตรียมอาหารไว้ให
2: ้นุ่มไหมคะ
0: มากอร่อยมากครับเดี๋ยวให้คุณแฟงดีกว่าฝากคุณผู้ชม

0: สำหรับแนวคิดก่อนนะ
1: ครับ
0: การที่เราทำออนไลน์เนี่ยมันต้องผ่านอุปสรรคมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีคืออะไรและอยากบอกทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นยังไงเชิญครับ
1: ก็การทำออนไลน์ครับก็อย่างสิ่งสำคัญเลยครับคือความอดทนครับเราต้องเริ่มถึงแม้เราทำไปเรื่อยๆแล้วเรายังไม่เห็นผลใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลาครับ
0: ต้องใช้เวลา
1: ทำสม่ำเสมอเน้นความสม่ำเสมอแล้วก็มีวินัยในการเริ่มต้นครับ
0: คือเราจะได้ยินกันบ่อยๆนะฮะบอกว่าการทำออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะเวลา
1: ระยะเวลาครับ
0: แล้วก็ความตั้งใจที่มันจะต้องมีการทำอยู่เรื่อยๆทำบ่อยๆสม่ำเสมอให้ระบบอ่ะให้ใช้คำว่าระบบของแอปพลิเคชันต่างๆเขาได้
1: จำ
0: เขาได้จำว่าเรามีวินัยขนาดไหนเรามีคอนเทนต์ที่จะออกไปในช่วงเวลาเท่านี้เป็นประจำทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: สิ่งนี้แหละมันก็จะค่อยๆสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จมาเรื่อยๆคุณย่าอยากจะฝากอะไรกับน้ำพริกที่คุณย่าตั้งใจเป็นสูตรเฉพาะแล้วก็ให้ไปดูตัวเองที่ไหนบอกด้วย
2: ให้ไปดูที่ไหน
0: อ่ะใน TikTok
2: ใน TikTok เป็นอันดับแรก
0: ในอันดับแรกเลยก็จะเห็นหน้าคุณย่าเลย อยากจะฝากอะไรครับให้คุณผู้ชมได้แบบมาลองกับน้ำพริกเรา
2: อยากจะฝากอะไรก็ฝากน้ำพริกที่มีคุณภาพของเราต่างๆเนี่ยค่ะให้ได้ไปทดลองสอบแล้วก็อร่อยแล้วก็ช่วยกันบอกต่อนะ
0: บอกต่อให้ด้วยนะครับคุณย่าบอกแล้วคุณย่าขอแล้วนะขอให้บอกต่อวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลย
2: ขอบคุณ
0: ที่พาผมมาทัวร์มาดูว่าเอ๊ะน้ำพริกที่ผมสั่งกันบ่อยๆเนี่ยมันมีกรรมวิธียังไงแล้วเราใส่ใจยังไงเรามีแนวคิดยังไงนะครับวันนี้คุณผู้ชมเองก็คงจะได้รู้ว่าการที่เราจะทำสินค้าอะไรเราต้องตั้งใจขนาดไหนและผลตอบรับมันจะมาในอนาคตอย่างแน่นอนวันนี้รายการชวนเนี่ยของเราหมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามเรื่องราวดีที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง5ด้านได้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนะครับเฟสติวัลฟู้ดนะครับไฟติ้งต่างๆนะครับต้องติดตามแต่วันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับรายการเช็คอินถิ่นเหนือถ้าพูดถึงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางผมเคยมาเช็คอินครั้งหนึ่งที่เหมืองแม่เมาะแต่ตอนนั้นนานมากแล้วนะหลายปีแล้วไปปั่นจักรยานชมทุ่งดอกบัวตองแล้วก็ไปเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ธรรมชาติครับเขาเองได้รังสรรค์แหล่งท่องเที่ยวให้เราได้อยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ผาหอบครับอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเอกนัดพี่เจนไว้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นตูบห้อมดอยตูบภาษาเหนือแปลว่ากระท่อมห้อมภาษาเหนือแปลว่าช่องดอยก็แน่นอนก็คือภูเขาที่นี่ตูบห้อมดอยก็จะมีแบบคาเฟ่กาแฟดีมากนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วคุณผู้ชมดูวิวซะก่อนครับเพราะเห็นว่าเราอ่ะผมออกจากเชียงใหม่ตอน8โมงมาถึงที่นี่ก็ประมาณ10โมงอันนี้คือรวมเวลากับการแวะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งข้างทางแล้วนะก็การเดินทางง่ายมากสะดวกมากนะครับตรงนี้พี่เจนบอกว่าถ้าใครมาตอนเช้าวิวหน้าฝนคือดีมากแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ตั้มเอาไปใส่เองนะครับว่าวิวตอนเช้าดีขนาดไหนและนอกจากนั้นข้างหลังผมคุณผู้ชมครับก็จะเป็นแบบลานแคมปิ้งมากางเต็นท์มาแคมปิ้งตรงนี้ได้นั่นหมายความว่าที่นี่จะมาหน้าร้อนก็วิวดีหน้าฝนก็สุดยอดมากพูดถึงหน้าหนาวไม่ต้องห่วงที่นี่ครบเครื่องกันอยู่แล้วนะครับพี่เจนมีกาแฟให้ผมมาทั้งเอสเปรสโซ่นะครับกับคาปูชิโน่ครับแล้วก็ที่นี่ส่งเสริมคนในท้องถิ่นด้วยเพราะว่าเป็นกาแฟของคนแม่เมาะที่เขาปลูกกันเองด้วยพี่เจนเสิร์ฟไว้2อย่างก็คือทั้งแบบเย็นกับแบบร้อนดื่มด่ำกับกาแฟกับธรรมชาติเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปผาหอบเช็คอินถิ่นเหนือ EP นี้คุณผู้ชมครับเราพายเรือเราล่องแพเราได้เล่นน้ำเราได้สัมผัสธรรมชาติคุ้มมากๆบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาหอบติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกาแฟดีกาแฟดีมากอร่อยอร่อย

0: ู้ชมผมอยู่กับพี่เจนแล้วนะครับพี่เจนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่เจนผาหอมนี่คืออยู่ในพื้นที่ของตำบลศพป้าดเหรอครับพ
1: ี่
0: เจน
1: ใช่ครับผมอ
0: ำเภอแม่เมาะ
1: อำเภอแม่เมาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: คือเส้นทางตรงนี้300เมตรแน่นะพี่เจนนะ
1: ประมาณครับผม
0: ประมาณนี้ใช่ไหมครับ
1: วันนี้เราจะเดินเส้นทางที่ใกล้หน่อย
0: อ๋อเป็นทางลัดเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับมันมี2เส้นทางเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อถ้าเส้นทางหลักจริงๆ
1: ประมาณ500เมตร
0: 500เมตรแต่ไม่ทรหดหรือยังไงฮะ
1: ก็พอเดินได้ครับ
0: พอเดินได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะแบบไปผาหอบกันนะครับพี่เจนคือมันมีหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้เยอะเลยครับอันนี้คือเส้นทางของหินภูเขาไฟเหรอคร
1: ับ ใช่ครับผมเป็นเส้นทางของการไหลของภูเขาไฟครับผมซึ่งทิศทางของมันเนี้ยไหลมาทางที่ผาหอบพอดี
0: ประมาณกี่ปีพี่เจนถ้าพูดถึงอายุตรงนี
1: ้ประมาณ2ประมาณหลายแสนปีเลย
0: หลายแสนปี
1: ครับผมหลายแสนปีครับผม
0: อ๋อเราก็จะได้แบบว่าผจญภัยแบบนี
1: ้ครับผม
0: เป็นหินภูเขาไฟ
1: ใช่ครับที่เราเห็นก็คือหินบ่อซ้ออย่างเงี้ยครับหินภูเขาไฟทั้งหมดเลยก็จะมีลักษณะของรูพุนครับ
0: แต่จริงๆผมดูป่าแล้วมันเหมือนแบบเรามีเห็ดเผาะไหมพี่เจน
1: จริงๆแล้วโซนด้านข้างบนเนี้ยมี

0: คือคุณผู้ชมระหว่างทางคือวิวตรงนี้ดีมากพี่เจนครับมันเหมือนเป็นหน้าผาเลยเนาะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ลายหินสวยดีอ่ะพี่เจน
1: ครับ
0: แต่จริงคือตรงนี้เขาใช้เป็นที่หลบฝนแล้วครับ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วตรงนี้ต่อให้พายุฝนขนาดไหนแรงขนาดไหนหรือว่ามีลมพัดมายังไงที่นี่สามารถหลบพายุฝนได้ 100% จริงๆเลยครับ
0: โอ้เหรอครับ
1: ลองสังเกตที่ดินที่ตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันแห้งตลอด
0: ดินแห้งตลอดจริงๆครับผมครับอ๋อแค่ตัวนี้คืออันซีนแล้วอะเราได้มุมถ่ายภาพจุดหนึ่งแล้วนะจริงๆระหว่างทางมันก็มีชันบ้างเหมือนกันเนาะพี่เจนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะ
1: ครับผม

0: ไปถึงแล้วครับพี่เจนครับเราเห็นน้ำแล้วอ่ะคุณผู้ชม
1: ตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: ทางชัน
0: จริงๆถ้าจะมาเที่ยวเราเที่ยวกันเองตามลำพังได้ไหมครับหรือว่าควรจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนครับ
1: จริงๆสามารถเดินเข้ามาได
0: ้
1: เลยเราเข้ามาได้เลยเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่อยู
0: ่ครับถึงแล้วครับพี่เจนครับ300เมตรนี่ก็คือแป๊บเดียวเนาะใช้เวลาไม่นาน
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของระยะทางที่มันลงมานี่มันชันหน่อย
0: ครับ
1: ครับผม
0: จริงๆพี่เจนถ้าเป็นช่วงที่น้ำหลากน้ำเยอะขนาดไหนครับตรงนี
1: ้ก็จะประมาณท่วมหินก้อนนี้เลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้ผาหอบไปถึงผาทั้งสองข้างโน้มเอียงเข้ามาหากัน
0: สองข้าง
1: ใช่
0: โน้มเอียงเข้ามาหากัน
1: ครับ
0: อันซีนครับคุณผู้ชมดูคือกิจกรรมตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับพี่เจน
1: มี
0: ล่องแพ
1: ครับผม
0: แล้วก็
1: พายเรือขยัก
0: มีพายเรือใช่ไหมครับระดับน้ำลึกที่สุดประมาณไหนครับพี่เจน
1: จุดที่ลึกที่สุดคือด้านหน้าผาของด้านหน้าของเรานะครับประมาณ10เมตรครับผม
0: ประมาณ10เมตร
1: 10เมตรความลึกของมันสามารถขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาได้แต่ว่าเวลาที่เราจะต้องไปข้างในก็คือใช้เรื่องของแพแล้วก็เรือขยักพายเข้าไปก็จะไปเจอถ้ำที่เป็นรูปหัวใจ
0: อ๋อเหรอครับมีถ้ำเป็นรูปหัวใจเหรอคร
1: ับผมตั้งชื่อว่าถ้ำเสมอจัน
0: ถ้ำเสมอจัน
1: ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยครับผม
0: เดี๋ยวนะครับพี่เจนถ้ากระโดดนี่คือเราโดดเองได้เลยหรือว่าเราต้องแบบใส่เสื้อชูชีพ
1: ต้องเป็นข้อบังคับที่นี่มีข้อบังคับอย่างหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางด้านกิจกรรมคือที่นี่ต้องนำชูชีพมาใส่ได้ตลอดให้ใส่ตลอดเลยนะครับ
0: เพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับ

0: บรรยากาศดีจริงคุณผู้ชมแล้วนี่คือมีปูเสือนึกถึงแบบส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวแล้วก็ดูวิวครับ
1: คร
0: ับ เออคือวิวดีมากคุณผู้ชมครับจริงๆเรามีข้อบังคับไว้เหมือนกันพี่เจนอันนี้คือ
1: จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่นี่เนาะไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำทุกหรือว่าทุกกิจกรรมเลยครับผม
0: เพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับผม
0: มีอะไรบ้างพี่เจนครับ
1: จริงๆแล้วสรุปเลยก็คือที่นี่บังคับเลยเนาะเป็นข้อบังคับเลยต้องสวมใส่ชูชีพอ
0: ยู่ตลอดเวลา
1: ใช่ใช่ครับผม
0: เล่นลงน้ำ
1: ใช่ครับผม
0: กระโดดตรงจุดที่กำหนดก็คือตรงไหนนะครับ
1: ตรงที่บันไดนะครับผม
0: อ
1: ยู่นั้นลึกประมาณ10เมตรครับผม
0: โอ้ย
1: แต่เราให้ขึ้นเราให้ขึ้นไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าขึ้นไปแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยก็คือกระตุกหัวใจได้เลยก็คือเสียวแน่นอน
0: แต่ตรงนี้มันก็จะมีทั้งแบบพายเรือกับล่องแพ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ต้องใส่ชูชีพก่อน
1: ครับผมใช่ครับ
0: เอกขออนุญาตพายเรือก่อน
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยล่องแพหลัง
1: ครับผมรับชูชีพก่อนนะครับผม
0: ครับชูชีพขนาดใหญ่ตัวไหนดีครับ

0: ก่อนขึ้นเรือต้องยังไงครับพี่เจนสาธิตก่อน
1: จริงๆเราก็ต้องทบทวนเรื่องของการพายเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมการพายเรือที่ถูกวิธีก็คือการจับลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คือให้ข้อศอกตั้งฉาก
0: ข้อศอกตั้งฉาก
1: ครับผมจับให้บาลานซ์กันให้ตัวหนังสืออยู่ข้างบนเสมอเน
0: า
1: ะเพราะว่า
0: ใช่ใช่
1: ครับผมเพราะว่าเวลาเราพายไปนี่จะได้ให้ไม่พายกินน้ำไม่งั้นเดี๋ยวมันพายไม่ไป
0: ได้ครับ
1: ทคนิคของการพายเรือก็คือเวลาเราเดินหน้าดึงไม่พายมาข้างหลัง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ถ้าถอยหลัง
1: ถอยหลังดันไม่พายไปข้างหน้า
0: อ๋อโอเค
1: เลี้ยวซ้ายพายทางขวา
0: ครับ
1: เลี้ยวขวาพายซ้ายก็หรือว่าจะหยุดเรือก็เหมือนกับการถอยเลยดันไปข้างหน้าลักษณะ
0: มันก็จะหยุด
1: ใช่ครับผม
0: โอเคครับเอกลำไหนดีลำนี้เลยไหมครับ
1: ลำแรกนี้เลยครับผมเทคนิคของการขึ้นเรือก็คือเขาบอกว่าจริงๆสุภาษิตเกี่ยวกับทางน้ำหรือว่าเรือเนี้ยมีหลายอย่างมาก
0: ครับ
1: หยิบเรือสองแคมไม่ได้เพราะว่ามันจะพลิกหยิบเรือเกิดกลางของลำเรือเท่านั้นเนาะครับผม
0: เอกต้องนั่งริมใช่ไหมพี่เจน
1: ด้านท้าย
0: ด้านท้ายนะครับ
1: หยิบตรงกึ่งกลางของลำเรือเท่านั้นครับผม
0: หยิบกึ่งกลาง
1: ใช่ครับผม
0: กึ่งกลางนะครับ
1: ย่อตัวลงนั่งเลยถอยหลังจนสุดเลยครับ
0: แล้วก็เท้าพักตรงน
1: ี้ใช่ตามระยะความยาวของขาเราเลย
0: ครับผม
1: ครับผมโอเคจับข้อมือไว้ครับผมให้ข้อศอกตั้งฉากโอเคเดี๋ยวทางซ้ายเลยครับดึงซ้ายมาจะต้องยกไปพายสูงเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ครับผม

0: เราพายเรือเสร็จแล้วเราก็ไปล่องแพกันต่อ
1: ครับ
0: พี่เจนแพตรงนี้นั่งได้กี่คนครับรับน้ำหนักได้เท่าไหร่
1: จริงๆแล้วประมาณไม่เกิน10คนเนาะแต่ต้องดูอีกทีว่าคนที่มาเนี่ยมี
0: ขนาดใหญ่ขนาดไหน
1: ครับผมน้ำหนักตัวไม่เท่ากันเราประเมินกันประเมินกันตรงที่ขึ้นแพเลยครับผม
0: ประเมินกันตรงที่ขนาดของคนที่จะมานั่ง
1: ใช่ครับ
0: ทีมงานเราก็2 XL 3 XL
1: ก็ประมาณ
0: ก็มา
1: 6ถึง
0: 6คน
1: 6 7คนได้ครับผม
0: อันนี้เราไปไกลไหมพี่เจน
1: จริงๆไปประมาณ200เมตร
0: 200เมตร
1: ด้วยการสาวเชือกไป
0: อ๋อ
1: สมมุติคนที่ลงแพที่นี่เป็นสาวหมดเลย
0: มือใครยาวสาวได้สาวเอา
1: จะต้องสาวเชือกไป
0: ครับ
1: ผมไฮไลท์ของเราอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเส้นทางวิ่งเทรล
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: คือจุดสตาร์ตตรงไหนพี่เจน
1: จุดสตาร์ตอยู่ในชุมชนก็คือที่สำนักสงฆ์
0: ซึ่งเราก่อนที่จะมาคาเฟ่ตรงนั้นเราผ่านอยู่แล้วสำนักสงฆ
1: ์
0: สังเกตพระธาตุสีทอง
1: ใช่ครับ
0: จุดสตาร์ตตรงนั้น
1: ครับ
0: วิ่งไปไหนบ้างพี่เจนครับ
1: วิ่งในป่าของเราทั้งหมดเลยในภูเขา
0: ได้ข่าวว่าเมื่อก่อนตรงนี้คือปลาจะชุกมาก
1: ใช่ครับเป็นที่อยู่อาศัยของปลา
0: ส่วนใหญ่ปลาอะไรครับพี่เจนครับ
1: ปลาน้ำจืดทุกชนิดมีปลานิลปลาพวงปลายี่สกปลานวลจันทร์อย่างเงี้ยครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวนะครับอันที่เราเห็นบันไดนี่คือจุดที่เขาจะต้อง
1: ขึ้นไปแล้วก็โดดลงมา
0: แล้วโดดลงมาใช่
1: ไหมใช่ครับผมไฮไลท์ของเราก็ขึ้นไปนิดหน่อย
0: ขึ้นตรงนี้
1: ครับผม
0: แล้วไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วโดดลงมาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เออมันก็ไม่สูงเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: ไม่สูงเท่าไหร่แต่ขึ้นไปแล้วก็เสียวใช้ได้

0: นใช่ไหมครับ
1: วิวเลยครับผมตรงนี้วิวแน่นอน 100% ขึ้นไปบอกว่าแล้วขึ้นมาทำไมบางคนขึ้นไปแล้วไม่กล้าที่จะกระโดดลงมาเลยครับผมจุดนี้ลึกประมาณ10เมตร
0: อ๋อจุดที่กระโดดลงมาลึกประมาณ10เมตร
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่มันแล้งอ่ะน้ำมันแห้งสุดขนาดไหนพี่เจน
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ผมพอออกจากตรงนี้ไปก็จะเป็นแก่งเป็นแก่งน้ำไหลตอนนี้เราไปเนี่ยน้ำไหลไปทางนี้ลมขึ้นมาทางนี
0: ้น้ำไหลไปทางนี
1: ้ลม
0: แต่ลมพัดมาทางนี
1: ้ครับผม
0: อ๋อ
1: ฉะนั้นทุกอย่างที่เราเอาลงน่ะไหลขึ้นมาด้านเหนือหมดเลย
0: ตอนนี้เราอยู่เหมือนกับสองฝั่งของหน้าผา
1: ใช่ครับ
0: ที่ว่าเป็นผาหอบตรงนี้นะครับ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ใกล้ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์สำคัญของเราเรียกว่าอะไรนะครับผาหัวใจ
1: ถ้ำเสมอจันทร์
0: ถ้ำเสมอจันทร
1: ์ครับผมถ้ำ
0: เนี้ยเป็นรูปหัวใจเหรอ
1: ครับใช่เวลาเรามองเข้าไปจะเป็นคล้ายๆหัวใจซ้อนกันอยู่สองดวงแต่เวลามองออกมาจะเหลือหัวใจดวงเดียว
0: นั่นอย่างนี้เราต้องจัดแคมเปญคู่รักวาเลนไทน์พี่เจนมาแบบว่าบอกรักกันตรงนี้อะไรอย่างนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ตื่นเต้นจะได้เห็นแล้วก็คือเราไปแค่สุดตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆเราพายเรือมาถึงตรงนี้ได้ไหมพี่เจน
1: ได้ครับผมจริงๆเราสามารถไปได้อีกไกลๆแต่ว่าช่วงนี้มันเขาเรียกเรื่องความปลอดภัยเนาะ
0: ครับ
1: ก็เลยว่าจำกัดเรื่องของการท่องเที่ยวให้มา
0: ถ้าใครพายเรือชำนาญหน่อยก็คือพายมาเองก็ได้
1: ใช่ครับผมสามารถขึ้นไปแล้วก็ลงไปได้
0: นี่ไงคุณผู้ชมอันนี้คือ
1: ถ้ำเสมอจัน
0: ถ้ำเสมอจันแล้วก็เป็นรูปหัวใจอ๋อเออจริงๆด้วยฮะ
1: แต่ว่าถ้าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะเป็นลมเหนือลมเหนือเนี่ยทุกอย่างก็จะพัดลงไปตามกระแสน้ำที่ไหลลงไป
0: มันจะต้องหาม
1: ุมที่เราจะเห็นหัวใจซ้อนกันจริงๆก็คือผาพิงกันหรือว่าผาเนิ้ง

0: คือจุดตรงนี้ผมว่านะแบบนั่งคุยกันสบายๆเอากาแฟมาจิบอย่างนี้ได้ไหมพี่เจน
1: ได้ครับผม
0: ตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือบ้านมะเกียง
1: บ้านแม่เกียง
0: บ้านแม่เกียงตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับเห็นมาว่าพี่เจนกำลังจะเชื่อมโยงไปท่องเที่ยวกับหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วย
1: ใช่ครับผม
0: ใกล้บ้านแม่เกียงมีบ้านอะไรบ้างครับ
1: มีบ้านสามขา
0: ครับ
1: บ้านสามขานี้มีนักรบผู้กล้าท่านชื่อว่าติปละสามขา
0: ติปละสามขาติปละใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: เหตุที่ชื่อว่าสามขานี่คือยังไงฮะ
1: จริงๆแล้วมันมีประวัติหลายอย่างมากเหมือนกันแต่ว่ามีนักรบผู้กล้าชื่อว่าติปละสามขาเนี่ยท่านเป็นนักรบผู้กล้าที่มีคาถาแล้วก็เป็นคนที่เสกคาถาให้กับเจ้าพ่อทิพย์ช้างให้กับใส่ปืนสั้นมุดเข้าไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
0: ครับ
1: ยิงมหายศตายเราก็จะเห็นรอยกระสุนที่วัดพระธาตุลำปางเหมือนกัน
0: วัดพระธาตุลำปางหลวงเราเคยไปเช็คอินคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังหรือว่าถ้าดูใน Google เสิร์ชคําว่ารอยกระสุนปืนพระธาตุลำปางหลวงเราก็จะเห็นอยู
1: ่
0: ตรงนั้นก็
1: คนที่ยิงก็คือเจ้าพ่อทิพย์ช้างข้ามหายศตายที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
0: ด้วยคาถาอาคมของ
1: เจ้าพ่อทิพย์
0: เจ้าพ่อ
1: ติปละสามขา
0: ติปละสามขาคือหมู่บ้านใกล้ๆนี้แหละ
1: ใช่ๆครับผมที่เราเห็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังของทางหอบอีกที
0: เอาจริงๆผมคนลำปางโดยกำเนิดไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าตรงนี้มาก่อนเลยพี่เจนครับ

0: คือที่ของเราเชื่อมโยงกัน
1: ครับ
0: ด้วย2อําสามอําเภอคือแม่เมาะแล้วก็แม่ทะแล้วก็ห้างฉัตรห้างฉัตรนี่มีเป็นบ้านของท่านเจ้าพ่อทิพช้างส่วนของเรานี่ก็เป็นนักบ้านของนักรบผู้กล้าชื่อว่าทิพละสัมขากับนานฐานะยาบ
1: ครับ
0: แล้วก็แม่เมาะของเราก็มีนักรบผู้กล้าอีกหลายๆท่านอย่างเช่นเจ้าพ่อประตูผาอย่างเงี้ยครับผมต่อไปเราก็เป็นเส้นทางของการเชื่อมโยงของการ
1: ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์นักรบผู้กล้าของคนลำปาง
0: ใช่ครับผม
1: ครับซึ่งรู้ตรงนี้ก็คือมาเที่ยวตรงนี้ได้1วันแล้วแล้วก็อาจจะตามรอยไปตรงนั้นเป็นดอยหลวงด้วย
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ครับจริงๆดอยหลวงถ้าเราเห็นชัดๆก็จะต้องอยู่ที่คาเฟ่ที่เอกไปเปิดตัวตรงนั้นด้วย
0: ใช่ครับผม
1: ตรงตูบ
0: ห้อมดอย
1: ตูบห้อมดอยตรงนั้นก็จะเห็นเป็นดอยหลวง
0: ครับผม
1: ชื่อว่าดอยหลวงเหมือนกันด้วย
0: ครับผมแต่ว่ามันมีจุดชมวิวจุดนึงเป็นคนตั้งชื่อว่ามองดูรองครับผม
1: ครับ
0: คือ
1: ภาษาฝรั่งเศส
0: ภาษาไทยด้วยครับผมว่ามองแล้วไม่เห็นลำปางเห็นแต่อำเภอรอง
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ก็เลยตั้งชื่อว่ามองดูรอง
1: อ๋อ
0: วิวหลักล้านแต่ว่ามองไม่เห็นบ้านเรา
1: ครับ
0: เห็นแต่บ้านเขา
1: จุดตรงไหนพี่เจนบอกเองอ
0: ยู่ใกล้ๆกับบ้านสังขารนี่แหละครับผม
1: งั้นต้องเป็น EP 2แล้ว
0: ครับ
1: มองดูรอง
0: ใช่ครับผม
1: ว้าวททกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทราบเรื่องนี้หรือยังฮะ
0: ทราบเรียบร้อยครับ
1: ทราบแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: เยี่ยมชอบตรงนี้เดี๋ยวให้พี่เจนย้ำอีกครั้งนึงว่าใครที่จะมาผาหอบต้องประสานต้องติดต่อชุมชนยังไงติดตามเพจตรงไหนได้ไหมครับพี่เจน
0: จริงๆเรามีเพจผาหอบแล้วก็ทางลำปางของเราก็สนับสนุนในเรื่องของสื่อหลายๆสื่อสามารถเสิร์ชหาได้เลยว่าผาหอบอย่างเงี้ยครับผม
1: ครับ
0: อย่างงั้น
1: ติดต่อมาได้เลย
0: ใช่ครับหรือว่าติดตามรายการของเราก็คือเช็คอินถิ่นเหนือนี่แหละครับ
1: ครับครับได้เลยคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่จะมาเช็คอินที่นี่ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเส้นทางรถตู้เรายังมาถึงเลยนะครับแล้วก็เดินเท้ามาแป๊บนึงแล้วมันได้บรรยากาศมากสำหรับการสัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี
0: ้ครับผมที่นี่เป็นช่องลมเราจะเห็นว่าน้ำเราจะมีเขาเรียกว่ามีลมพัดตลอดเลยคร
1: ับ
0: ที่นี่นะครับเย็นสบายทั้งปี
1: ลมดีมากตอนนี้ที่เราถ่ายทำอยู่เป็นช่วงเวลาบ่ายแต่แดดไม่แรงด้วยคุณผู้ชม
0: เดี๋ยวหลังบ่ายนี้ไม่มีแดดเลยเพราะว่าถูกภูเขาเนี้ยผาเนี้ยบังไว
1: ้อ๋อ
0: ฉะนั้นที่นี่ไม่ต้องใส่ครีมกันแดด
1: ไม่ต้องทายากันยุงเพราะตอนแรกอ่ะเอกก็เป็นห่วงว่าเราเดินป่าแล้วเราจะต้องแบบเจอยุงเจอแมลงอะไรหรือเปล่า
0: ครับผม
1: ไม่มีเนาะ
0: ไม่มีแน่นอนครับผม
1: ก็ได้ใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นผมต้องเรียกว่าเป็น Unseen New Chapter ได้มั้ยสําหรับที่นี่เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีคนรู้จักเริ่มที่จะมาเช็คอินกันแล้วนะครับวันนี้รายการเราต้องขอบคุณพี่เจนครับ
0: ขอบคุณ
1: มากๆที่พาเรามาเช็คอินในวันนี้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วรีบมาคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะซัมเมอร์ช่วงฝนหรือหน้าหนาวมาที่นี่ได้อาจจะไปแคมปิ้งกลางเต็นท์ที่ตูบห้อมดอยก่อนก็ได้แล้วก็ให้พี่เจนนำทางมาที่นี่มาที่ผาหอบแล้วคุณจะหอบแต่ความรักกลับไป
0: ครับ
1: เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครบครันมากทั้งเรื่องของการพายเรือล่องแพแล้วก็เดินชมป่าอ๋อเราต้องเดินแบบนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ไหมครับ
1: ดึงเชือกแป๊บนึงนะครับ
2: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
3: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธุ
4: ไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
3: โหเสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
3: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
4: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
3: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: เดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
1: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
2: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
3: ชอบผู้ชายที่ลูกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
4: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
5: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
6: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
7: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
8: โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: หลายหน่วยงานระดมความช่วยเหลือฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านจากสภาพดินโคลนท่วมบ้านเรือนหลังเหตุอุทกภัยกำลังพลจิตอาสานพค34ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดเนินกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอาหารวันนี้พาไปร้านอาหารพื้นเมืองที่ราคาดีมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านกลางเมืองเชียงใหม่กับร้านดงลาบ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวภาคเหนือทาง NBD ภาคเหนือช่อง11แล้วนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับเราทั้ง2คนนะคะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามเราได้ทางช่อง11 NBD ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NBD ภาคเหนือครับสแกน QR Code มุมจอตอนนี้ร่วมจัดรายการกับเราได้ตลอด1ชั่วโมงเลยครับท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรการจราจรเป็นอย่างไรฝนตกหรือยังรวมถึงว่ามีร้านอาหารปักหมุดร้านไหนน่าสนใจแนะนำกันเข้ามาได้นะครับ
2: ทาง NBT เราก็จะได้ไปบอกต่อด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
2: โดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะยังสภาพอากาศยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนในเรื่องของการฝนตกหนักนะคะจะยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนค่ะหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเป็นทางของร่องน้ำก็ต้องระมัดระวังตอนนี้อย่าเพิ่งขนของลง
1: ใครที่เอาไว้ที่สูง
2: ใช่ค่ะ
1: เก็บไว้ก่อนนะ
2: ค่ะ
1: นะครับก็วันนี้ก็มีหลายประเด็นมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งในวันนี้นะครับแม่ทัพภาคที่3มีการตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบความช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับซึ่งหน่วยงานทหารก็มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนสถานการณ์คลี่คลายแล้วล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดจากตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
3: การฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากนะครับขณะที่ทางเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครัวเรือนที่เสียหายบ้านเสียหายทั้งหลังนั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจพื้นที่และก็มีการนำแบบบ้านใหม่เพื่อที่จะทำการดำเนินการปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้ทั้งหลังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของจุดของความปลอดภัยเป็นหลักครับเราไปเริ่มต้นติดตามภารกิจของทางด้านของแม่ทัพภาคที่3นะครับโดยที่พลโทระเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงมาจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้ระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบเสร็จสิ้นสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านได้ทั้งหมดคงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนซุงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน
4: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงอีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
3: ส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนนั้นยังเต็มไปด้วยโคลนดินโดยเฉพาะพื้นที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนที่ถูกดินโคลนทับถมจนได้รับความเสียหาย ดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านได้เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนก็ยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและได้รับการสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายใน31สิงหาคมนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทางภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นกันตลอด24ชั่วโมงโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงทางด้านของนายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13A N49 N64 N65 และ N75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลจะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีขณะที่ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านน้ำท่วมดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านมีบ้านเสียหาย14หลังใน3อำเภอเสียหาย 100% จำนวน8หลังในพื้นที่อำเภอปัวมีบ้านที่เสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังซึ่งบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังก็จะมีการสร้างให้ใหม่ทั้งหลังโดยใช้แบบบ้านยกพื้นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและป้องกันภัยพิบัติในอนาคตโดยมอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองสำรวจความเสียหายประสานหน่วยงานเข้าเยียวยาเช่นที่บ้านนางกาหลงลือยศหมู่1บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำป่าซัดพังทั้งหลังเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมายังคงอยู่ในอาการเสียใจและเล่าถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่น้ำมาเร็วมากจนไม่สามารถขนของใดๆออกมาจากบ้านได้ทันแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาเครื่องใช้จำเป็นจำนวน 6,700 บาทเบื้องต้นและพิจารณาสร้างบ้านหลังใหม่ให้นางกาหลงกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ไปพักอยู่กับญาติในบริเวณใกล้เคียงในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและทุกฝ่ายที่เข้ามาดูแลตั้งแต่วันแรกทำให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปไปฟังเสียงคุณกาหลงครับแล้ววันก่อนที่ท่านรองนายกยศนันมาได้พูดคุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ
5: เขาก็ว่าจะประสานงานเรื่องสร้างบ้านให
3: ้ครับเอาแบบบ้านมาให้ดูไหมคร
5: ับแบบบ้านให้ดู
3: ครับคุณแม่รู้สึกยังไงว่าที่เห็นแบบบ้านที่เขาจะทำให้ใหม
5: ่ก็ดีใจอยู
3: ่ใส่อะไรยังไง
5: เขาก็ว่าอุปกรณ์ครบแล้วเขาว่าอย่างนั้น
3: ครับ
5: รอมันอีกมันดีสภาพกับบางสภาพแวดล้อมให้มันดีก่อนก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาช่วยเหลือแม่เพราะว่าแม่ไม่มีอะไรแล้วขอทุกหน่วยงานนั่นแหละแม่ก็ขอบคุณ พราะแม่ไม่มีเหลืออะไรเหลือแล้ว
3: ตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าตรวจสอบและประเมินพื้นที่พบว่าจุดเดิมที่ปลูกบ้านเป็นพื้นที่เสี่ยงจึงได้หารือเพื่อจัดหาพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นที่ดินของนางกาหลงซึ่งจะเร่งสำรวจและดำเนินการปลูกสร้างเพื่อให้นางกาหลงและครอบครัวนั้นกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปครับในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาก็ยังคงเป็นไปแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในขณะที่ทางด้านของพยากรณ์อากาศก็มีการระบุว่าในระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลายๆหน่วยงานก็ยังคงตรึงกำลังในพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณคุณสุพัฒน์นะครับสำหรับการรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ก็จะได้เห็นว่าที่ปัวนี่ค่อนข้างรุนแรงแต่ก็การฟื้นฟูก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเร็ววันนี้นะครับ
2: ใช่แล้วค่ะตอนนี้การฟื้นฟูการเยียวยาในเรื่องของการเงินนะคะทางหน่วยงานราชการก็ได้เร่งที่จะสำรวจความเสียหายตอนนี้เนี่ยที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาแต่ละที่ค่ะก็ได้รับเงินเยียวยาไปเรียบร้อยแล้วครัวเรือนละ 6,700 บาทนะคะตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารไม่ต้องกังวลทางนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งว่าเรื่องของเอกสารให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เพียงแต่นำตัวเองเนี่ยแหละค่ะไปที่อบต.หรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะคะไปแจ้งความเสียหายให้กับทางหน่วยงานได้ทราบเอาตัวเองไปก่อนถ้าจำเลขบัตรประชาชนไม่ได้นะคะก็ให้ผู้ใหญ่บ้านยืนยันตัวเองนั่นเองค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ยังอยู่ในพื้นที่ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูระบบประปาที่เสียหายจากน้ำท่วมกำชับต้องให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยมีนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลังประสบอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะระบบประปาส่งน้ำในหลายพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการเร่งคืนวิถีชีวิตปกติสุขให้กับประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตจึงสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเร่งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและท่อส่งน้ำหลักที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องของน้ำนี่ทางอำเภอปัวดำเนินการต่อเนื่องเช่นเดียวกับเรื่องของไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านผาเวียงอำเภอปัวจังหวัดน่านระดมถุงยางชีพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านผาเวียงตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและดินสไลด์ซึ่งส่งผลให้เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและระบบไฟฟ้าในพื้นที่ได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วนโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนครับคือการลำเลียงถุงยางชีพทางอากาศโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งตรงถึงมือประชาชนในจุดที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้อีกส่วนคือการจัดส่งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งเคลื่อนที่ด้วยรถตรวจการ PEA ผ่านเส้นทางที่ได้รับความเสียหายเพื่อติดตั้งแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิตครับ
2: ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ PEA ในพื้นที่เร่งเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนทำการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่บ้านผาเวียง
1: ครับต้องบอกว่าตอนนี้ความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวค่อนข้างรุนแรงและหลายหน่วยงานก็เข้าพื้นที่แล้วนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงที่การฟื้นฟูทำความสะอาดค่ะซึ่งทางแม่ทัพภาคที่3ค่ะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภค ที่โรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
1: สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านนะครับมีการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยมีระยะเวลาดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึงวันที่10ตุลาคมนะครับปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานโดยรวมร้อยละ 11.75 และมีผลการดำเนินงานเร็วกว่าที่กำหนดตามแผนงานร้อยละ 3.58 ครับ
2: ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยังชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้กับโรงเรียนอีกด้วยค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับทางมณฑลทหารบกที่38นะครับมีการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและครอบครัวกำลังพลในอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับที่บ้านท่าล้ออำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยนางทาราทิพย์เกษตรเวทินประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่38และคณะนำถุงยังชีพไปมอบแก่กลุ่มเปราะบางและครอบครัวกำลังพลมณฑลทหารบกที่38ครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยคณะได้พบปะพูดคุยกับผู้ประสบภัยสอบถามถึงความเป็นอยู่และผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ
2: ตอนนี้ที่บอกว่าอยู่ในช่วงฟื้นฟูทำความสะอาดนะคะตอนนี้ค่ะหลายภาคส่วนก็ได้ระดมกำลังกันเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยทางกองพันทหารม้าที่10ร่วมกับทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งล้างโคลนออกจากบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จังหวัดน่านนำโดยร้อยเอกวีทีดอนอินชัยนำกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาจำนวน100นายเข้าเคลียร์พื้นที่ขุดดินโคลนออกจากบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหนักสุดพื้นที่บ้านแก้หมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีระดับน้ำสูงกว่า2เมตรดินโคลนติดภายในบ้านและบริเวณโดยรอบประมาณ1เมตรโดยวันนี้จะขุดดินโคลนออกจากตัวบ้านและล้างทำความสะอาดพื้นที่เป้าหมายจำนวน10หลังคาเรือนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี
1: ้นางนงลักษ์เรือนปันประชาชนในหมู่4ตำบลวรนครนะครับกล่าวว่าดีใจที่ทหารมาช่วยนำดินโคลนออกจากบ้านและล้างทำความสะอาดครับเพราะว่าลำพังชาวบ้านคงทำอะไรไม่ได้มากเพราะดินโคลนสูงเกือบเมตรก็ขอบคุณทหารและหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
6: วันนี้ใจจะลายเจ้าเดี๋ยวมาช่วยนะเจ้าก็มาหูจะยากจะได้นอกกุ้งกันพ่อแม่พี่น้องเฮาย่าน้องมันก็แห้งตุ้มแห้งตีมันก็บ่อยแล้วง่ายนะเจ้ามีทหารมาช่วยคนละลิตรคนละหน่อยก็บ่อิดบ่เหนื่อยกันนะเจ้า
7: ช่วยตอนนี้คือคือคนออกจากบ้านเฮามากแล้วแหละ
6: มากแล้วค่ะได้ประมาณถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ 70% น่าจะได้นะเจ้า
1: ในพื้นที่จังหวัดน่านก็หลั่งไหลต่อเนื่องนะครับนอกจากการช่วยนำดินโคลนออกจากบ้านก็ยังมีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างด้วยครับกระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับเร่งส่งช่างจิตอาสาซ่อมบ้านเครื่องมือการเกษตรและระบบไฟฟ้าครับที่โดมวัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ให้กำลังใจในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยมีนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้ตรวจราชการกรมพัฒน์ขออภัยครับรองผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับครับ
2: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุว่ากระทรวงแรงงานได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทีมช่างจากทั่วประเทศลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านโดยร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการพร้อมส่งทีมช่างจิตอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านรวมถึงบริการตรวจซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ ันที่ 25-27 สิงหาคมเพื่อมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวอย่างเร่งด่วน
1: ครับต้องมองว่าช่วยกันทุกทางนะครับตอนน
2: ี
1: ้นะจะได้บรรเทาสถานการณ์ครับ
2: ส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะที่จังหวัดน่านมีประสบอุทกภัยจังหวัดแพร่มีบ้านเรือนของประชาชนค่ะได้รับเหตุเพลิงไหม้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เชิญสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสูงเม่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานเพื่อการดำรงชีพเบื้องต้นมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพิธีเกาะกลางที่หมู่ที่8ตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง
1: โอกาสนี้จังหวัดแพร่ได้อนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่ครับเพื่อจัดซื้อสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจำนวน1ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งครับพาไปดูเรื่องแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมกันบ้างนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคเหนือระยะที่7มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นระบบครับที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือระยะที่7โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนประชาชนเข้าร่วมรับฟังและก็แสดงความคิดเห็นครับ
2: โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักสำหรับพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือมุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะชุมชนเมืองเชียงใหม่และชุมชนต่อเนื่องโดยได้ว่าจ้างบริษัทโปรเกสเทคโนโลยีคอนซัลแทนซ์จำกัดดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินการขยายตัวของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ
1: สำหรับการประชุมครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการรับฟังข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาวิเคราะห์และศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพในอนาคตครับ
2: ก่อนการที่จะมีการวางผังเมืองนะคะก็ต้องมีการขอรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในโครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือในระยะที่7ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือระยะที่7พื้นที่ชุมชนเวียงยองและชุมชนต่อเนื่องโดยมีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
1: ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัท Progress Technology Consultant จำกัดให้ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจการออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำเหนือระยะที่7นะครับโดยมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม4จังหวัดก็คือเชียงรายเชียงใหม่พะเยาและลำพูนซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการตามโครงการบริเวณพื้นที่ชุมชนเวียงยองและชุมชนต่อเนื่องเพื่อวางแผนพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับพื้นที่เพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับก็เป็นการทำแผนภาพรวมนะท
2: ั
1: ้ง 3-4 จังหวัดเลยทีเดียวนะครับพาไปดูที่จังหวัดลำปางกันบ้างครับจังหวัดลำปางร่วมกับศูนย์คุณธรรมจัดงานสัมมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือครับที่อาคารหอประชุมสารกลางจังหวัดลำปางนายเจษดาชีวะ วิชวานกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือภายใต้แนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยพลังเครดิตความดีสู่ทางรอดที่ยั่งยืนโดยมีนายรณรงค์เทพรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวต้อนรับนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมงานโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยพร้อมรับมอบข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือโดยเน้นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการทำความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: ภายในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายคุณธรรม17จังหวัดภาคเหนือการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านคุณธรรมการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมประจำปี2569การบรรยายพิเศษตลอดจนพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์และเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นช่วงไทยช่วยไทยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมคุณธีรพงศ์ค่ะไปทานอาหารอร่อยๆราคาไม่แพงเลยค่ะปักหมุดกับร้านอาหารนี้เลยนะคะพาไปที่ร้านอาหารพื้นเมืองราคาดีค่ะมีโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยนะคะอยู่แถวๆย่านกลางเมืองเชียงใหม่กับร้านดงลาบย่านถนนสีปิงเมืองนี่เองค่ะจำหน่ายอาหารพื้นเมืองเริ่มต้นเพียง 50-70 บาทเท่านั้นค่ะจากสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ราคาวัตถุดิบประกอบอาหารแพงขึ้นตามกลไกตลาดค่ะและกระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ร้านดงลาบร้านอาหารพื้นเมืองกลางเมืองเชียงใหม่ย่านชุมชนสีปิงเมืองก็ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าในช่วงนี้ค่ะ
1: นายสุรเชษฐ์มานิชเจ้าของร้านดงลาบนะครับเปิดเผยว่าทางร้านยังคงจำหน่ายอาหารคุณภาพดีราคาย่อมเยาเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมครับโดยมีเมนูอาหารพื้นเมืองให้บริการหมุนเวียนกว่า30เมนูต่อวันอย่างเช่นลาบหมูลาบเนื้อแกงอ่อมแกงผักเนื้อย่างเนื้อทอดส้มตำข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับฟังแล้วก็อยากทานแล้วนะเขาบอกว่านอกจากนี้ก็ยังมีผักสดแล้วก็น้ำดื่มไว้คอยบริการลูกค้าฟรีพร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกและก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
8: สำหรับร้านดงลาบนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับในช่วงสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างลำบากนะครับแต่ทางร้านเรานะฮะก็จำหน่ายในราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่แพงมากเริ่มต้นที่50บาทจนถึงแพงสุดก็ของร้านก็ประมาณ70บาทครับแล้วก็ทางร้านนะฮะก็มีผักสดมีน้ำเปล่าบริการฟรีให้อยู่แล้วนอกจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับก็ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยนะครับเพื่อแบบว่าให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะฮะได้เข้ามาใช้สิทธิ์ได้ครับก็เป็นการช่วยเหลือกันไปครับในช่วงนี้ครับ

0: ใครที่ยังไม่หมดนะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็แวะกันได้ค่ะวันนี้ค่ะ
1: ครับก็ยังมีเวลานะอีกประมาณ 2-3 วันก็หมดเวลาแล้วก็จะได้เติมเงินเพิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: พาไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับจังหวัดเชียงใหม่เสริมศักยภาพ

0: ล้านนามุ่งผลักดันสู่ลานนาเวลเนสเดสติเนชันครับที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาลานนาเวลเนสทัวริซึมและกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยมีนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าร่วมครับ
1: ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมูลค่าสูงเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นลานนาเวลเนสเดสติเนชันพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับประเทศและนานาชาติ
0: เนื้อหาการอบรมครั้งนี้ก็ครอบคลุมแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการยกระดับมาตรฐานบริการเวลเนสตลอดจนการสร้างแบรนด์ลานนาเวลเนสนะครับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นลานนาเวลเนสรูทและพรีเมียมเวลเนสโปรดักต์นะครับตอบโจทย์ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วยเช่นกันนะครับและทั้งหมดนี้นะฮะคือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเดี๋ยวเราไปติดตามพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณศศิพิมลสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธีรพงศ์คุณจติราครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับหลังจากที่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศออกมาฉบับที่2เรื่องการเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่29ถึงวันที่2ที่จะถึงนี้ทำให้หลายจังหวัดเองครับที่ประสบอุทกภัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเร่งให้การช่วยเหลือและในส่วนของจังหวัดที่เข้าสู่โหมดการฟื้นฟูก็มีการตั้งรับครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้ง2ท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือนะฮะผมยังมีประเด็นเรื่องของต้องตามติดกับเรื่องของปริมาณฝนที่ยังคงมากขึ้นในบางส่วนของจังหวัดก็กลัวเรื่องของปัญหาอุทกภัยมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็ไปเปิดงานที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย193ปีนะคะจะเป็นเช่นไรจะพาไปติดตามวิถีไทยๆกันค่ะ
2: ครับมาติดตามข่าวแรกกันในวันนี้ก่อนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาในทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นย้ำครับสินค้าต้องไม่ขาดไม่แพงในจังหวัดน่านครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานและคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูเคลียร์ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% โดยให้หน่วยงานของภาครัฐและท้องถิ่นเร่งรัดการฟื้นฟูและเยียวยาพร้อมทั้งสร้างบ้านใหม่ให้กับป้ากาหลงซึ่งถูกมวลน้ำและโคลนซัดบ้านพังเสียหายทั้งหลังสร้างความตื้นตันให้กับป้ากาหลงเป็นอย่างยิ่งส่วนหมู่บ้านฝายปัจจุบันเคลียร์พื้นที่คืบหน้าไปแล้ว 80% ประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้ตามปกติอีกทั้งยังเยี่ยมดำเนินการของศูนย์ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ที่รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มสำหรับสิ่งของที่จะเป็นในรงชีพนั้น
3: ค่ะก็มีท่านทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ส่งถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดน่านจำนวน 1,500 ถุงด้วยกันเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยย้ำว่าสินค้านั้นต้องไม่ขาดแคลนและราคาก็ต้องไม่แพงด้วยนะคะเร่งดูผู้ประกอบการแล้วก็ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพและสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือว่าเริ่มต้นทุนทางธุรกิจนะคะส่วนในเรื่องของการรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังและเสียชีวิตในรายละ2ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะนั่นก็ได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้พร้อม

0: เนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะซึ่งที่บอกไปเนี่ยนะคะก็คือเงินพร้อมเพย์เนี่ยจะผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะไม่ให้ผิดตัวนั่นเองเนาะคุณเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะไปดูกันกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ชมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศฉบับที่2แล้วนะคะว่าไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นในวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569เตือนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยค่ะนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2 169/2569เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในที่มีบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวทั้งนี้ครับเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับมาถึงในภาครายจังหวัดกันบ้างครับการเฝ้าระวังของอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่ห้องประชุมศิลาอาร์ตชั้น5ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นายสันติรังสิลุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางณเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยมีนายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือร่วมประชุมได้แก่วาระสำคัญวาระที่1รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอาหารต้องมีคุณภาพเพียงพอและถึงมือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์อย่าให้ประชาชนที่ประสบภัยต้องร้องขอ
0: วาระที่2ค่ะให้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานคาดการสภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยข้อมูลสภาพอากาศและปัจจัยที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณน้ำและแนวโน้มการเกิดอุทกภัยเพื่อให้จังหวัดและก็หน่วยงานในพื้นที่นั้นสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันและรับมือได้อย่างทันท่วงทีวาระที่3สรุปสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประกอบไปด้วยจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวาระที่4มีการสั่งการและเน้นย้ำข้อสั่งการของประธานการประชุมให้หน่วยงานทุกระดับนั้นเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดทางด้านของนายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยงานนั้นบูรณาการการทำงานร่วมกันเตรียมพร้อมด้านบุคลากรกำลังพลเครื่องจักรยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: องกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากหลังในพื้นที่มีฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมเส้นทางสัญจรทำให้ประชาชนและนักเรียนนั้นไม่สามารถเดินทางผ่านได้ตามปกติค่ะ
1: หน่วยจึงเข้าพื้นที่ครับประจำเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยใช้เรือรับส่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนในช่วงเช้าให้สามารถสัญจรผ่านจุดเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้หน่วยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนดูแลความปลอดภัยและพร้อมช่วยเหลือในทุกสถานการณ์นั่นเองครับและอีกหน่วยงานหนึ่งครับกำลังพลจิตอาสานปค34สนพ3นทพลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดเนินกลุ่มที่รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกในการบูรณาการทำงานร่วมกันทำความสะอาดกวาดเศษขยะฉีดล้างดินโคลนบริเวณวัดเนินกลุ่มภายหลังจากห้วงที่ผ่านมาเกิดมวลน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า83หลังคาเรือนวัดและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับ
0: ทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34นะคะสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ไว้สำหรับรับรองการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อร้องขออย่างทันท่วงทีค่ะไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพประมงกันบ้างนะคะทางด้านของประมงอุตรดิตถ์ก็มีการบูรณาการกับหน่วยงานลงในพื้นที่ติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังรับฟังปัญหากับพี่น้องเกษตรกรริมแม่น้ำน่านพร้อมแจ้งแผนระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ค่ะวันนี้นายโชควัฒน์ภูรินทร์ณัฐภูมิประมงจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายไมตรีอินขัดผู้อำนวยการกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์และนายช่างชนประธานโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และหมู่ที่6ตำบลวังกะพีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมประมงและกรมชลประทานร่วมบูรณาการลงพื้นที่บริเวณแม่น้ำน่านอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งมีการปรับเพิ่มจากเดิมวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะ
1: ในการนี้ครับเพื่อให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านมีความเหมาะสมลดผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำหลากและอุทกภัยสำหรับสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังของจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวน267รายรวม 6,324 กระชังมีผลผลิตสัตว์น้ำจากการเลี้ยงในกระชังและบ่อดินรวมประมาณ 8,361 ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าผลผลิตรวมประมาณ695ล้านบาทต่อปีลดผลกระทบที่อาจขึ้นต่อการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังรวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยและยั่งยืนนั่นเองครับหลังจากนี้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเขื่อนหรือการปล่อยน้ำอย่างเช่นชลประทานเนื่องจากว่าการทำประมงในส่วนของลำน้ำธรรมชาติเองหากไม่ได้รับข่าวสารที่ตรงตามข้อมูลในการปล่อยน้ำระดับน้ำจะทำให้สัตว์น้ำนั้นเขาเรียกว่าเปลี่ยนน้ำและตื่นน้ำเสีย
0: บางทีนกน้ำไปด้วยนะคะ
1: ทำให้เกิดความเสียหายได้นั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ใหญ่เสียงอะไร
3: ไหนดูสิ
4: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วจะทำไงกันดี
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยัง

0: ที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ
1: เซลบอดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
2: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
3: สิบหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันครับท่านนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพัฒนาทุนมนุษย์สู่การยอมรับในระดับสากลเพิ่มโอกาสการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลระหว่างวันที่23-28สิงหาคม2569เน้นย้ำการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มโอกาสการจ้างงานสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
4: โดยอาเซียนนะคะมีประชากรรวมเกือบ700ล้านคนเป็นกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนถือเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่แล้วก็มีศักยภาพสูงของโลกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดรูปแบบการจ้างงานแบบใหม่และความต้องการทักษะดิจิทัล AI ทักษะสีเขียวและทักษะสำหรับเศรษฐกิจภาคการดูแลเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นการรับรองทักษะก็จึงมีความสำคัญเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และได้รับการยอมรับในทุกประเทศที่เดินทางไปทำงานซึ่งรัฐบาลกำลังพัฒนามาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ากับงานที่แท้จริงและรายได้ที่ดีขึ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะกระทรวงแรงงานนั้นก็มุ่งผลักดันเสาหลัก3เสาหลักด้วยกันนะคะนั่นก็ได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานทักษะอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนอีกทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยังได้หารือทวิภาคีกับบรูไนและสิงคโปร์เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือด้านแรงงานให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศส่งเสริมโอกาสให้แรงงานไทยที่มีศักยภาพแล้วก็มีทักษะเนี่ยนะคะได้ทำงานที่เหมาะสมในบรูไนและสิงคโปร์ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างมีมาตรฐานนั่นเองค่ะ
3: นอกเหนือจากเรื่องของทุนมนุษย์นะครับในการที่เราจะเร่งสร้างเข้าไปเรียกว่าเป็นการสร้างทักษะฝีมืออาชีพไปต่างประเทศแล้วในส่วนของประเทศเราเองเนี่ยก็จะมีการรองรับเรื่องของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมทำให้มีทักษะแรงงานป้อนให้แก่สู่ตลาดอุตสาหกรรมครับ
4: ค่ะไปดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมทางเรื่องของสคบนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้สคบนั้นลุยตรวจซอสราคาถูกกว่าจะว่าจะเป็นของรอทำลายหลุดสู่มือผู้บริโภคค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายภายหลังปรากฏกระแสในสื่อสังคมออนไลน์กรณีร้านค้าออนไลน์ไลฟ์จำหน่ายสินค้าราคาถูกและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับซอสและเครื่องปรุงบางส่วนว่าเป็นสินค้าที่บริษัทต้นทางนั้นกำหนดให้นำไปทำลายในการนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สคบคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านสมปรารถนาอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งจำหน่ายซอสและเครื่อง

0: งการประกอบอาหารเพื่อเร่งติดตามข้อเท็จจริงและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: จากการลงพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่รับทราบรายงานการปฏิบัติงานจากสสจ.ปทุมธานีก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเทศบาลตำบลธัญบุรีตรวจสอบยึดของกลางดำเนินคดีกับร้านดังกล่าวภายหลังพบพฤติกรรมไลฟ์สดจำหน่ายเครื่องปรุงรสในราคาถูกกว่าปกติประมาณ 5-15 บาทโดยผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่าได้รับซื้อสินค้าที่ใกล้หมดอายุมาจากทางออนไลน์ซึ่งผลการตรวจสอบพบการกระทำที่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่พระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522กรณีอาหารหมดอายุอาหารไม่มีเลขสารระบบอาหารและอาหารไม่มีฉลากภาษาไทยรวมถึงพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราช2558กรณีเครื่องสำอางไม่ได้จดแจ้งโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วนั่นเองครับ
0: ค่ะก็จะมีสินค้าอยู่ประเภทนึงแหละคุณที่เวลาที่แบบว่าเขาจะเอามาจำหน่ายลดราคาในวันที่ใกล้จะหมดอายุนั่นก็คือในช่วงของประมาณอีก 2-3 วันหมดอายุแบบนี้นะคะพอเอามาจำหน่ายแบบนี้เนี่ยผู้บริโภคอาจจะไม่ทราบแล้วก็ซื้อไปแล้วก็นำไปใช้ในการที่ประกอบอาหาร
1: อาจจะได้รับอันตรายจากเรื่องของผลข้างเคียงนะครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
2: ยายเสียงอะไร
3: อ่ะดูสิ
4: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดีล
4: ูกใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
6: หนึ่งชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย193 ปีบ้านสะแกกลางสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวที่วัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์ตำบลสะแกกลางอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย193 ปีบ้านสะแกกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง29สิงหาคมนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยมีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยครับ
0: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมีต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นโดยเฉพาะเมืองเก่าอุทัยธานีและชุมชนบ้านสะแกกลางซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ำและวิถีชีวิตชาวแพแห่งสุดท้ายของประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งเสริมการต่อยอดทุนวัฒนธรรมผ่านโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste โดยปี2569จังหวัดอุทัยธานีนั้นมีเมนูกะละแมมอนโบราณได้รับการคัดเลือกนอกจากนี้หมุดโลกเขาสะแกกลางยังได้รับเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประจำปี2569ตามแนวคิดRoute to Reach จากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะ
1: ยังไปเที่ยวกันได้ถึงวันที่29นะครับสำหรับเมืองสะแกกกลางจังหวัดอุทัยธานีและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปผมมีสาระดีๆจับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนคำว่าทางในทางกฎหมายมีอะไรบ้างต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตตระคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน MBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางในทางกฎหมายเนี่ยคำทางเนี่ยมีหลายทางมากทางแรกคือทางสาธารณประโยชน์หรือที่สาธารณประโยชน์2ทางจำเป็นและ3ทางพระราชจำยอมนะคะ3ทางนี้มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันเลยทางแรกคือทางสาธารณะนะคะหรือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันหมายความว่าที่สาธารณะเนี่ยที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยจะยึดมาเป็นของตนไม่ได้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่กอดประชาชนอีกคนหนึ่งได้นะคะหรือจะมีการฟ้องร้องบังคับเอากับที่สาธารณะก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอันนี้คือทางสาธารณะทางที่สองคือทางจำเป็นคำว่าทางจำเป็นคือใช้เท่าที่จำเป็นตามคำจำกัดความเลยค่ะว่าเป็นกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงที่ถูกล้อมรอบเนี่ยคุณสามารถที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้นะคะแต่ทางจำเป็นนี้คือใช้เท่าที่จำเป็นคือทางคนเดินได้คุณจะมาขอเปิดใช้ถนน8เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องเปิดเท่าที่จำเป็นและใช้เท่าที่จำเป็นและให้เสียหายแก่ที่ดินที่ล้อมรอบน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือคำว่าทางจำเป็นซึ่งทางจำเป็นเนี่ยเกิดขึ้นได้2อย่างคือเริ่มตั้งแต่แรกคุณโดนล้อมรอบจะไม่มีทางออกคุณสามารถเปิดทางออกได้โดยให้เสียหายน้อยที่สุดนะคะส่วนทางที่2ทางจำเป็นแบบที่2ก็คือกรณีแรกเนี่ยเป็นที่ดินผืนใหญ่แล้วผืนใหญ่นี้เนี่ยมีทางออกสู่ทางสาธารณะภายหลังเนี่ยมีการแบ่งที่ดินผืนใหญ่นี้ออกเป็น2ส่วนทำให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะคุณสามารถเปิดทางจำเป็นได้เฉพาะที่ดินที่คุณแบ่งออกมาเท่านั้นคุณจะไปขอเปิดแปลงอื่นไม่ได้แต่ทางแรกทางจำเป็นแบบแรกคือคุณสามารถเปิดทางไหนก็ได้แต่ต้องให้เสียหายกับที่ดินที่ล้อมรอบให้น้อยที่สุดอันนี้คือทางจำเป็นและทางจำเป็นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนทางที่3คือทางพระราชจำยอมทางพระราชจำยอมเนี่ยคือกรณีที่เจ้าของที่ดินคุณจะต้องรับกรรมบางอย่างให้กับที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าของที่ดินที่ต้องรับกรรมบางอย่างเนี่ยตามกฎหมายเรียกว่าเจ้าของภาระยทรัพย์นะคะคุณต้องรับภาระกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ให้อีกแปลงสามารถเดินได้ทางพระราชจำยอมเนี่ยมีการตกลงกันว่าฉันให้คุณเดินผ่านพื้นที่ฉันได้นะอันนี้คือการตกลงกันนะคะส่วนพระราชจำยอมแบบที่2คือพระราชจำยอมโดยอายุความการที่เจ้าของสามัญทรัพย์เดินผ่านที่ดินคนอื่นทุกๆวันทุกๆวันเป็นระยะเวลา10ปีโดยสงบเปิดเผยเจตนาเอาเป็นทางพระราชจำยอมถือว่าเจ้าของสามัญทรัพย์ได้ทางโดยพระราชจำยอมไปโดยอายุความส่วนทางพระราชจำยอมอายุความเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ทางพระราชจำยอมแบบแรกคือมีการตกลงกันให้คุณเดินผ่านภาระยทรัพย์ได้แต่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องวันที่การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านภาพรวมการฟื้นฟูคืบหน้าไปตามลำดับนะครับทั้งไฟฟ้าประปาตอนนี้สามารถให้บริการได้เกือบทั้งหมดแล้วส่วนบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆที่เต็มไปด้วยดินโคลนหลังน้ำลดหลายหน่วยงานและกองทัพส่งกำลังผลเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องครับทหารชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสากองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จังหวัดน่านเข้าเคลียร์พื้นที่กำจัดโคลนออกจากบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านแก้หมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักครับคุณผู้ชมจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่19สิงหาคมก่อนหน้านี้ระดับน้ำที่ท่วมเนี่ยสูงเกือบ2เมตรเลยนะครับสภาพหมู่บ้านและบ้านเรือนเต็มไปด้วยดินโคลนที่ติดอยู่ภายในบ้านและบริเวณโดยรอบบางจุดชาวบ้านบอกว่าดินโคลนหนาเกือบ1เมตรเบื้องต้นกำลังพลได้ขุดดินโคลนออกจากตัวบ้านล้างทำความสะอาดพื้นที่เป้าหมายประมาณ10หลังครับรวมถึงล้างทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆและจะเร่งให้แล้วเสร็จแต่ละจุดแต่ละเป้าหมายภายใน1วันผู้ประสบภัยบางคนโดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและดินโคลนยอมรับว่าการกำจัดดินโคลนนั้นยากลำบากขอบคุณทหารและหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยชาวบ้านครับ
1: จะลายเจ้าเดี๋ยวมาช่วยนะเจ้าก็มาหูจะยากจะได้นอกกุ้งกันพ่อแม่พี่น้องเฮาย่านอกมันก็แห้งกุ้งแห้งกีมันก็บ่อยแล้วง่ายนะเจ้ามีทหารมาช่วยคนละลิตรคนละหน่อยกับบ่อิดบ่เหนื่อยกันนะเจ้า
2: ช่วยตอนนี้คือคนออกจากบ้านเฮามากแล้วแหละ
1: มากแล้วค่ะได้ประมาณ5ชีพเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ 70% น่าจะได้แล้วนะเจ้าก็บางบ้านก็ไม่ได้ยังออกบ้างมันเข้าหลายเลยเจ้าอย่างบ้านย้ายจีนอย่างเงี้ยมันเข้ายางเยอะเลยเจ้าเต็มหมดเลยทางเศษไม้เศษอย่างทางขี้ดินขี้เลนน่ะเจ้าคนก็มาช่วยออกหน่วยงานเนี่ยก็เอามาช่วยทหารก็เอามาที่หวานรถไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันเข้าบ่ได้เลยเจ้าคนก็เอาทอยกันออกมาเนาะช่วยกัน
0: ขณะที่กระทรวงแรงงานได้ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวครับระดมทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านนับร้อยหลังโดยมีผู้ประสบภัยรับบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเป็นจำนวนมากนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานระบุว่าทางกระทรวงสั่งทุกหน่วยงานในสังกัดครับให้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์น้ำได้ลดแล้วนอกจากการฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ผู้ประสบภัยแล้วนะครับหน่วยงานในกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านจะให้บริการประชาชนทางด้านการจ้างงานการจัดหางานสิทธิและกฎหมายแรงงานรวมถึงบริการด้านประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตรวมถึงประกอบอาชีพได้โดยเร็วนอกจากนี้ครับกระทรวงแรงงานโดยแรงงานจังหวัดน่านดำเนินโครงการจัดจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในระหว่างที่ไม่มีรายได้โดยจ้างให้ทำงานที่เป็นงานสาธารณประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนครับเช่นอาชีพทำความสะอาดทางด้านนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่า

0: การกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งรัดซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและท่อส่งน้ำหลักที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดครับคุณผู้ชมครับจังหวัดน่านได้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีวิตหรือว่าดำรงชีพเป็นอันดับแรกนะครับสำหรับสิ่งของจำเป็นเนี่ย 6,700 บาทต่อครัวเรือนด้านอื่นๆจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วจะทยอยจ่ายได้ทันทีครับโดยไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านจะช่วยเหลือทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ2ล้านบาททางจังหวัดน่านยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มังคุดทางภาคใต้กำลังทยอยออกสู่ตลาดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชมังคุดออกมาปริมาณมากครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดจุดรับซื้อมังคุดกระจายในอำเภอต่างๆที่เป็นแหล่งปลูกนะครับพร้อมทั้งร่วมกับภาคเอกชนในการกระจายผลผลิตนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การส่งออกและรับซื้อมังคุดในพื้นที่อำเภอฉวางและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในหลายจุดนะครับเช่นบริษัทเอกชนในตำบลละอายอำเภอฉวางซึ่งเป็นจุดรับซื้อมังคุดรายใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ภาคใต้จุดรับซื้อมังคุดดำและมังคุดตกไซบริเวณสำนักสงฆ์ควรเนียงหมู่ที่3ตำบลละอายอำเภอฉวางจุดนี้ดำเนินการโดยกรมการค้าภายในครับมีชาวสวนทยอยนำมังคุดไปขายกันอย่างต่อเนื่องส่วนอีกจุดก็คือจุดประมูลรับซื้อมังคุดบ้านสวนพลหมู่ที่1ตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับจุดนี้เป็นกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่นะครับทุกวันจะมีการประมูลราคามังคุดจากชาวสวนและเปิดซองประมูลในเวลา 18:00 นของทุกวันครับคุณผู้ชมผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าร่วมประมูลด้วยนะครับอย่างเช่นมังคุดเบอร์1ผิวมันเนี่ยทำราคาประมูลสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ42บาท99สตางค์มังคุดเบอร์2ราคาประมูลสูงสุดกิโลกรัมละ32บาท99สตางค์มังคุดเบอร์3ตกไซส์สูงสุดกิโลกรัมละ27บาท5สตางค์ครับ
1: ว่ามังคุดคุณภาพเราต้องผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกอย่างเดียวเราทำมังคุดเพื่อบริโภคในประเทศอ่ะมันเป็นมังคุดดำมังคุดลูกเล็กสเปคก็สูงเราต้องทำให้ได้ตามที่เขาต้องการถึงเราจะขายสินค้าได้ถ้าเราทำแบบตัวไปทำแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วทำแบบว่าปลูกไอ้คว้าเทวดาเลี้ยงไม่ได้นะต้องใส่ปุ๋ยดูแลตัดแต่งกิ่งลูกยิ่งโตน้ำหนัก75กรัม80กรัมขึ้นไปส่งออกได้ลูกเล็กก็ไม่ส่งออกหรอกเพราะไม่คุ้มต้นทุนตลาดจีนช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องที่ผมทราบข่าวนะมีผลไม้ต่างเมืองเข้าไปเยอะมันคือทำให้มังคุดมันราคาเลยไม่ดีแต่ถ้าเป็นผิดฤดูนะมาเป็นช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยสินค้าประเทศจีนจะไม่มีผลไม้ไม่มีผลไม้ประเทศจีนมันจะเยอะนะตุเรียนก็มีทั้งปีมังคุดก็ไปทั้งปีไปตั้งภาคตะลอกมาจุมพรมาสามจังหวัดและมานครไม่มีช่องว่างเลยที่ให้ขาดช่วงเมื่อไหร่ก็เกินราคาดี
0: ส่วนที่อำเภอลานสกาและอำเภอพรหมคีรีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดรับซื้อมังคุด3แห่งนะครับช่วยชาวสวนระบายผลผลิตและให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดด้วยนะครับสำหรับจุดรับซื้อ3แห่งคุณผู้ชมครับอยู่ที่ลงเจ๊จอกนะครับตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาลงผู้ใหญ่ก้องเกียรติตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีและหลงเอเจตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีครับการเปิดจุดรับซื้อครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณมังคุดตกค้างในสวนและเพิ่มโอกาสให้ชาวสวนได้เข้าสู่ระบบตลาดมากขึ้นครับนอกจากเปิดจุดรับซื้อแล้วในอำเภอลานสกาและอำเภอพรมคีรีมีการเปิดลานประมูลเพื่อรวบรวมและรับซื้อ ระบบประมูลในพื้นที่ด้วยนะครับในแหล่งปลูก2จุดก็คือบริเวณอาคารใกล้บริษัทกมลพิสารกระจกนิรภัยจำกัดตำบลท่าดีอำเภอละสกาครับเปิดดำเนินการประมูลถึงวันที่17กันยายนและบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีจุดนี้ดำเนินการถึงวันที่20กันยายนครับ
2: แก้ปัญหามังคุดตกต่ำของจังหวัดนั้นเราทำอยู่ทั้งหมด3กรณีกรณีหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกษตรกรทำผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับโดยที่เริ่มจากการส่งเสริมจัดสวนจัดการทำสวนให้มีคุณภาพอันที่2คือการรวมกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่สามารถรวมกลุ่มได้ดีอย่างเช่นกลุ่มนี้ที่เรามาหรือกลุ่มที่จะอวดเนี่ยสามารถทำราคาได้ดีมากอันที่2การคัดไซต์ต่างๆให้มีคุณภาพนะครับก่อนจะมาถึงพ่อค้าคนกลางอันที่3สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องของการหาตลาดนะครับเราจะเห็นว่ามีมังคุดบางส่วนเช่นพวกที่มังคุดที่ผลผลิตได้เกรดค่อนข้างต่ำหรือคัดไซต์หรือเป็นพวกมังคุดดำไอ้พวกนี้เราก็จะหาตลาดนะครับโดยการที่สากลของเรานะครับสากลของเราหลายๆที่มีคู่ค้าเราก็ดำเนินการหาคู่ค้าให้
0: นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันด้วยนะครับว่าทางจังหวัดติดตามและประเมินสถานการณ์มังคุดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและกลุ่มชาวสวนเพื่อเร่งแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนมังคุดจนกว่าสถานการณ์ปริมาณและราคาจะคลี่คลายครับผู้ชมครับหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีเป็นมรดกไทยโบราณและเป็นต้นแบบการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโดยชุมชนนะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าผลักดันหนังใหญ่วัดขนอนสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกครับ

0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงหนังใหญ่ภายในโรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับสะท้อนถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยรวมทั้งการแกะสลักจิตรกรรมนาฏศิลป์และดนตรีปี่พาทย์เข้าด้วยกันนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกโดยยกให้หนังใหญ่วัดขนอนเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยรัฐมนตรีวัฒนธรรมระบุว่าหนังใหญ่เป็นมหรสพชั้นสูงที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับและรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาเป็นการรวมศิลปะอันทรงคุณค่าหลายแขนงไว้ด้วยกันครับโดยวัดขนอนเคยได้รับการยกย่องจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกเพื่อยูเนสโกให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปี2550ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนและเสนอให้การฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยเข้าสู่บัญชีการสงวนรักษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของยูเนสโกซึ่งเป็นรายการแรกของประเทศไทยในประเภทนี้ครับ
1: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการบรรจุขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมอันดีงามนะคะแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะการสงวนรักษาซึ่งจะคนละหมวดกับชุดไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าจะมีการพิจารณาแล้วก็ขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่ค่ะ
2: ก็คือผ่านครม.แล้ว
1: ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส่งเรื่องส่งเอกสารไปที่ยูเนสโกเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ได้จากผลการเทียบในครั้งนี้เป็นไง
1: ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ก็คือชื่อเหมาะกับชื่อหมวดเลยนะคะก็คือการสงวนรักษาเพราะว่าชุมชนหนังใหญ่เนี่ยตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเหลือแค่3ชุมชนในประเทศไทยเท่านั้นจากที่เรามี30กว่าชุมชนนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อๆไปและทางพื้นที่เองทางชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งโดยการที่ดึงการมามีส่วนร่วมของโรงเรียนของชุมชนแล้วก็ของวัดนะคะก็ครอบคลุมในทุกๆมิติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นมโหสถไทยโบราณที่มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับโดยมีพระครูศรัทธาสุนทรอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนเป็นผู้เริ่มสร้างสรรค์ร่วมกับครูช่างในท้องถิ่นปัจจุบันเป็นหนึ่งในแหล่งอนุรักษ์การแสดงหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับพาคุณผู้ชมไปดูการทำเปลยวนจากภูมิปัญญาสู่งานหัตถกรรมที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีครับปัจจุบันมีการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายติดตามจากรายงานครับ

0: วน1หลังนะคะใช้เวลาในการทํานะคะเราถักทอด้วยความปราณีตนะคะกว่าจะเสร็จ1หลังการทําถักสานของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพลิ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนแต่ถูกต่อยอดออกมาเป็นอีกหลากหลายชิ้นงานซึ่งทุกชิ้นงานนั้นยังคงรากฐานของงานฝีมือแต่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญาเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม่
0: เปยวนเป็นหัตถกรรมของคนไทยเชื้อสายยวนสืบทอดกันมาเกินกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปราณีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชํานาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทําจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลยมาทําเปยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทํางานด้วยใจรักแม่ทํางานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําเปยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักษาของเดิมแต่ต้องรู้จักต่อยอดรักษารากฐานแต่เปิดรับความคิดเห็นใหม่นี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปลยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัตวิถีนะคะโอท็อปนวัตวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นได้ไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากําลังทํางานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทําเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทําให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กําลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทําด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: พลังซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชนในวันข้างหน้า NBT ภาคกลางรายงาน
2: เป็นพิธีทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีหลายเรื่องราวให้ติดตามเดี๋ยวกลับมาครับ

น้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับไก่ทอดหาดใหญ่เป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาเตรียมนำไก่ทอดหาดใหญ่เป็นเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรปลายเดือนนี้ด้วยครับไก่ทอดหาดใหญ่โรยด้วยหอมเจียวคู่กับน้ำจิ้มและก็เหนียวนี่คือเอกลักษณ์เด่นของเมนูดังเลยนะครับที่อยู่คู่เมืองหาดใหญ่มาอย่างยาวนานคุณผู้ชมครับก็คือไก่ทอดหาดใหญ่นี่แหละครับที่จะเตรียมขึ้นโต๊ะอาหารต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมนี้ครับหนึ่งในร้านที่สืบทอดสูตรไก่ทอดหาดใหญ่มานานกว่า20ปีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับร้านนี้ครับร้านพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่อยู่บริเวณหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับปัจจุบันเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับที่สืบทอดและรักษารสชาติและคุณภาพในขณะที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยขายอยู่ที่ชิ้นละ15บาทเจ้าของร้านบอกว่าการนำไก่ทอดหาดใหญ่ขึ้นโต๊ะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าอาหารต้อนรับคณะรัฐมนตรีครับแต่ยังเป็นการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและต่อยอดด้านอาหารของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศด้วยครับ
1: ดีใจมากเลยครับที่ไก่ทอดหาดใหญ่เราจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะครับจะได้แบบใครเห็นใครแบบมาเที่ยวสงขลาคือได้รู้จักไก่ทอดหาดใหญ่ครับผมอยากให้คนที่มาเที่ยวจังหวัดสงขลาได้กินไก่ทอดหาดใหญ่นะครับผมมีตั้งแต่15 20 25ผมตามไซส์ขนาดเลยครับแล้วก็ปีกก็มี15 20 25ครับผมแล้วก็มีหน้าอกก็มีตั้งแต่15 20 25 30 35ครับผมแล้วก็สะโพกก็เหมือนกันครับก็มีตั้งแต่20 25 30 35ครับผมแต่ว่ามาหาดใหญ่ให้นึกถึงเป็นไก่ทอดเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อหาดใหญ่ครับผมอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาชิมนะครับ
0: คุณผู้ชมครับหาดใหญ่มีไก่ทอดกระจายอยู่ทั่วทั้งอำเภอเลยก็ว่าได้นะครับส่วนร้านพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยเขามี2สาขานะครับก็คือสาขาหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มและอีกสาขาอยู่บริเวณหลังไปรษณีย์หาดใหญ่ครับเปิดขายช่วงเช้าตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2ครับไก่ทอดข้าวเหนียวน่ากินนะครับมีหอมเจียวโรยด้วยเป็นเอกลักษณ์ของไก่ทอดหาดใหญ่ครับผู้ชมไปดูบรรยากาศการค้าชายแดนกันบ้าง นะครับโดยเฉพาะตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไปเลือกซื้อสินค้ามือสองและอุปกรณ์ทางการเกษตรขณะที่บรรดาผู้ค้าก็เตรียมจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวครับชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับเขาไปเลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้ามือสองนะครับโดยเฉพาะรองเท้ามือสองเสื้อผ้ามือสองรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรและของใช้ต่างๆที่ตลาดชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังซบเซามานานกว่า1ปีจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทยอยกลับมาเปิดร้านริมทางมากขึ้นครับเชิญชวนให้คนไทยไปท่องเที่ยวและอุดหนุนสินค้าคนไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนขณะเดียวกันครับพ่อค้าแม่ค้าหลายรายก็เตรียมจัดโปรโมชั่นสินค้าลดราคาหลายรายการในวันที่29สิงหาคมนี้ด้วยครับ
2: เห็นลูกค้าต้องการมากอยากให้เซลล์ของคืออยากให้ลูกค้าได้รู้วันด้วยเพราะว่าลูกค้าต้องการเซลล์ตัวนี้คือเซลล์มีสินค้าหลายอย่างเลยเพราะสินค้ามีที่นอนมีผ้าห่มมีทุกอย่างที่เหมือนวันนั้นเลยมีเตรมีอะไรคือสินค้าเราจะเซลล์ราคาถูกๆให้เพื่อได้กระตุ้นลูกค้าจะได้มาที่ตลาดช่องจอมว่าช่วงนี้ก็ไม่ต้องห่วงปัญหาอะไรไม่มีอะไรดอก
3: ปลอดภ
2: ั
3: ย
2: ให้มั่นใจรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าปลอดภัยช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
4: มาช่วยซื้อแม่ค้าคนไทยใช่ไหม
2: คนไทยของคนไทยขายกันเองครับคนไทยช่วยไทยดีแล้วครับ
4: ตอนนี้ไม่ได้มีเขมรขายอะไรใช่ไหม
2: มีแล้วครับเต็มทั้งนี้ทั้งแถวเลยครับข้างถนนริมถนน
4: ให้มาช่วยกันเน
2: า
4: ะ
2: ให้มาช่วยกันหน้าตลาดช่องจอมเรานี่มาตลาดช่องจอมกันเยอะๆครับ
4: ลำบากมานานหรือยัง
2: โอ้ลำบากมาปีกว่าแล้วนี่ที่มันอพยพตอนนั้นลำบากมาก
4: เงียบ
2: เงียบแล้วก็ทนมาตลอดแล้วก็ค้าขายก็เงียบ
4: ช่วงนี้ดีขึ้นไหมนี่แม่ค้ามาเปิดกันเยอะ
2: คือช่วงนี้เราจะไอ้กระแสที่เราจะเซลคือลูกค้าเขาอยากซื้อสินค้าตัวนี้มานานแล้วเพราะว่าแต่ก่อนนั้นขายเขาเมนเขาขายแต่นี่มันก็มาช่วงหลังไม่มีใครมาเปิดขายเราก็เลยเปิดกันเองขายให้
0: คุณผู้ชมครับไปกันได้นะครับตลาดชายแดนช่องจอมนะครับอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใช้ชีวิตตามปกตินะครับและค้าขายกันตามปกติขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องครับและทั้งหมดนี้คือพิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณแหม่มเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมการแสดงมรดกของชาติและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยอมรินทร์ซึ่งในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยอมรินทร์เปรียบเสมือนคู่แฝดของชุดไทยจิรดาแต่ถูกยกระดับความสง่างามขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเลี้ยงสโมสรและงานพิธีการยามค่ำคืนค่ะโดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยชุดสะท้อนถึงความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยอย่างลงตัวค่ะวันนี้ค่ะเริ่มด้วยงานสิริมงคลที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานอย่างพิธีไหว้ครูดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถือฤกษ์ดีวันนี้ค่ะพฤหัสบดีที่27สิงหาคมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: พิธีอันดีงามที่สืบสานมาแต่โบราณที่นักดนตรีศิลปินคีตะศิลปินจะมาร่วมกันประกอบพิธีเป็นประจำทุกปีและวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีไหว้ครูคนดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูดนตรีผู้มีพระคุณที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้อันเป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานและเพื่อเสริมสิริมงคลชีวิตสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการดนตรีโดยเริ่มจากภาคพิธีสงฆ์จัดพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศสารตายายและพระอินทร์ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและการถวายจตุปัจจัยทยธรรมในเวลา7 นาฬิกาก่อนเริ่มพิธีไหว้ครูดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลา9 นาฬิกา 9 นาทีของวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอาทินางวนิดาโคจเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นายคิริวัฒน์อ้นพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นางชมชัยอรุณชานอดีตผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีและอดีตหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครูอโศกสุขสิริพรฤทธิ์อดีตนักร้องลูกกรุงชื่อดังแห่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และศิลปินนักร้องนักแสดงจากหลากหลายหลายสังกัดเข้าร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้กองแคทร้อยตำรวจเอกหญิงดร.อธิติยาเบญจปักนักร้องคนดังนุจรีศรีราชานุ้ยสุวีนานักร้องหมอลำต้อยหมวกแดงเจ้าของเพลงดังอยากขอหมอลำนักแสดงมากบทบาทต้องเหน่งรัฐเก้าอมรดิษฐ์ตลอดจนผู้กำกับรุ่นใหญ่พุทธิพงษ์พรหมสาขานสกลนครและอีกมากมายสำหรับพิธีไหว้ครูวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียรอ่อนละมูลมาเป็นผู้ประกอบพิธีให้ซึ่งภายในงานมีการถวายเครื่องสังเวยการบรรเลงเพลงหน้าพาทของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถวายรำมือ

0: ในช่วงประกอบพิธีได้รับเกียรติจากวงดนตรีของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาขับร้องและบรรเลงบทเพลงให้ในช่วงประกอบพิธีครอบครูด้วยค่ะ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งงานชวนไปเที่ยวย้อนรอยภาพยนตร์สุดคลาสสิกเรื่องดังในอดีตนะคะที่นำมาทำใหม่หลายครั้งค่ะทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์และซีรีส์ละครโทรทัศน์สัมผัสมิตรภาพศักดิ์ศรีความรักและครอบครัวอย่างเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ค่ะ
2: สุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมที่ยังไม่มีแพลนที่จะไปเที่ยวไหนนะครับผมมีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำกับงานย้อนยุคสุดคลาสสิกครับที่จะย้อนกลับไปในปี2499เรื่องราวของภาพยนตร์สุดโด่งดังที่ออกฉายในปี2540อย่าง2499อันธพาลของเมืองสู่ซีรีส์ในปี2569ครับเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์แห่งนี้ครับ
3: จำลองบรรยากาศสถานที่สำคัญและความทรงจำในยุค2499ยุคอัตภานของเมืองของภาพยนตร์สุดโด่งดังที่ถูกฉายเมื่อปี2540สู่การกลับมาของซีรีส์ที่ได้รับความสนใจในขณะนี้อย่างแดงใบเล่รวมสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แฟนซีรีส์คอหนังทั้งหลายได้ออกจากหน้าจอมาสัมผัสโลกเสมือนจริงย้อนยุคสุดคลาสสิกในงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience ที่พาย้อนสัมผัสกลิ่นอายความเก๋าแบบเมืองกรุงในอดีตไม่ว่าจะเป็นสะพานพุทธหรือสะพานพระพุทธยอดหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครกับฝั่งธนเข้าไว้ด้วยกันสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7เพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ150ปีสะพานแห่งนี้ยังเป็นภาพจำของกรุงเทพยุคเก่าและเป็นจุดเชื่อมต่อเรื่องราวของผู้คนการค้าและวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันหรือศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพเก่าแก่ใจกลางย่านวังบูรพาที่อยู่คู่กับกรุงเทพมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2476และถือเป็นหนึ่งในโรงภาพยนตร์สำคัญของยุคบุกเบิกภาพยนตร์เสียงในประเทศไทยครับที่นี่ไม่เพียงเป็นสถานที่ชมภาพยนตร์แต่ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำของคนหลายยุคหลายสมัยและเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองด้านความบันเทิงและสะท้อนเสน่ห์ของกรุงเทพในยุคคลาสสิกได้อย่างชัดเจนตรอกใบเล่หนึ่งในพื้นที่เล็กๆที่แอบซ่อนเรื่องราวของกรุงเทพยุคเก่าไว้ในย่านวังบูรพาเช่นกันชื่อของตรอกผูกพันกับบรรยากาศการค้าและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตรวมถึงภาพจำจากวัฒนธรรมวัยรุ่นและโลกภาพยนตร์สุดคลาสสิกถึงแม้วันนี้บรรยากาศจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ตรอกเล็กๆแห่งนี้ยังเป็นเสมือนร่องรอยที่พาเราย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์ของพระนครในวันวานครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ได้ถ่ายรูปย้อนยุคในบรรยากาศสุดวินเทจกับสตูดิโอจำลองเก่าแก่ของกรุงเทพในอดีตที่เห็นอยู่นี้ด้วยครับสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมที่ยังไม่มีแผนที่จะไปเที่ยวไหนก็ไปงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience กันได้นะครับที่ซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์จนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้โดยวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะครับจะได้กระทบไหล่ทับนักแสดงมากฝีมือจากซีรีส์แดงใบเล่ด้วยที่ไปร่วมสร้างสีสันมอบความ

0: บันเทิงให้กับแฟนๆอย่างใกล้ชิดครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของศูนย์การค้าสีค่อนสุขาศรีนครินทร์ก็ได้เช่นกันครับ
1: ที่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะคะโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ได้คัดเลือกภาพยนตร์แนวดราม่าครอบครัวอย่างก้าววัดสู่สวรรค์ Nine Temple to Heaven เป็นหนึ่งใน8ตัวแทนภาพยนตร์ไทยจากทั้งหมด51เรื่องให้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่99สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม Best International Feature Film ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเคยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79ประเทศฝรั่งเศสในสายดีเรคเตอร์ฟรอนต์9เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะและกำลังเดินทางไปฉายในอีกหลายเทศกาลทั่วโลกอีกทั้งยังคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและล่าสุดค่ะกับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินิวซีแลนด์ก่อนจะเดินทางกลับมาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะคะในฐานะภาพยนตร์เปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพและเตรียมเข้าฉายให้แฟนๆคอหนังในบ้านเราได้ชมกันในวันที่17กันยายนทุกโรงภาพยนตร์ค่ะสำหรับก้าววัดสู่สวรรค์นะคะเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของโบ๊ทสมพศที่เคยฝากผลงานไว้จากหมอนรถไฟเมื่อปี2016ค่ะแล้วเรื่องราวการเดินทางไปทำบุญก้าววัดเพื่อสะเดาะเคราะห์และต่อชะตาชีวิตให้กับคุณย่าของครอบครัวหนึ่งหลังจากที่มีคนทักว่าคุณย่าอาจเสียชีวิตก่อนจะถึงวันเกิดในอีก2สัปดาห์แม้การรวมตัวกันในครั้งนี้จะเกิดด้วยความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันแต่สมาชิกในครอบครัวทั้ง9ชีวิตก็มีจุดมุ่งหมายและความตั้งใจเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนความสัมพันธ์และความเชื่อของวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยความเคลื่อนไหววงการบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะที่เตรียมความสุขมาพบปะกับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งของศิลปินซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกชาวอเมริกันผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงป๊อปและ R&B อย่างบรูโนมาร์สกันบ้างค่ะเพราะล่าสุดประกาศเตรียมแลนดิ้งเมืองไทยอีกครั้งแล้วนะคะกับทัวร์เดอะโรแมนติกทัวร์โดยปักหมุดจัดคอนเสิร์ต2วันด้วยกันค่ะคือ24และ25เมษายนปีหน้าที่สนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยราชมังคลากีฬาสถานซึ่งทัวร์ครั้งนี้จะเน้นไปที่อัลบั้มใหม่ The Romantic ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองส่วนคอนเสิร์ตในฝั่งเอเชียรวมทั้งประเทศไทยจะมีเกสต์คนสำคัญอย่างแอนเดอร์สันพาร์คแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันค่ะมาร่วมสร้างสีสันบนเวทีแห่งนี้ในนามของ DJ PV อีกด้วยในส่วนของบัตรคอนเสิร์ตนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายราคาไล่ตั้งแต่ราคาบัตร 2,800 บาทไปจนถึง 9,300 บาทเลยแหละค่ะซึ่งแฟนๆสามารถลงทะเบียนรอบพรีเซลได้ในวันที่7กันยายนต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะโดยจะเริ่มจำหน่ายรอบบัตรพรีเซลสำหรับแฟนคลับ trip.com และ Live Nation Hero ในวันที่11และ12กันยายนขณะที่รอบทั่วไปจะจำหน่ายในวันที่14กันยายนเวลาเที่ยงตรงทาง www.ticketmaster.co.th ค่ะ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเรานำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังค่ะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเราก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่องต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะช่วยกันตบทำคะแนนนำแล้วก็ชนะไปขาดลอย3เซตรวดชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันซึ่งกำลังลงสนามแข่งขันกันในเซตแรกนะตอนนี้นะคะก็จะแข่งขันวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับทีมไทย
1: สำหรับการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับทีมแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์ไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ทันทีขณะที่ทีมอันดับ 1-3 จะได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปครับ
0: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมกับคณะกรรมการนะคะเตรียมเข้าพบกับท่านรองนายกรัฐมนตรีเพื่อมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการจัดสรรเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะโดยวันนี้มีหลากหลายประเด็นน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาค่ะโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มีการวางเงื่อนไขต่างๆเป็นระเบียบเป็นข้อๆมาเลยนะคะว่าจะต้องมีผลงานยังไงการบริหารจัดการยังไงออกเป็น4กลุ่มด้วยกันมีการจัดสรรงบประมาณลดหลั่นกันก็ถือว่ามากสุด32ล้านบาทจนถึงน้อยสุด2ล้านบาทค่ะซึ่งทำให้มีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาเข้ามาเยอะเลยนะคะดังนั้นในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้มีการพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุยพร้อมๆกันซึ่งทั้ง3ท่านได้ยืนยันมาว่างบประมาณที่จัดวางไว้นั้นเป็นแค่การประมาณคาดการเนิ่นๆไว้ก่อนนะคะถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เงินเกินจากนั้นก็สามารถเข้าไปพูดคุยปรับแผนแล้วก็เสนอแผนเข้ามาได้ค่ะ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวอีกว่างบประมาณสำหรับพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้แต่ละสมาคมกีฬาที่วางกรอบไว้ 1,300 ล้านบาทนั้นนับว่าน้อยเกินไปนะครับจากการประเมินของคณะกรรมการโอลิมปิกการใช้งบประมาณเพื่อความเป็นเลิศจริงๆควรจะอยู่ที่ 2,500 ล้านบาทแต่ด้วยระบบการบริหารโครงการบริหารโครงสร้างของการบริการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติบิดเบี้ยวมาตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาครับโอลิมปิกไทยก็ต้องพยายามชี้แจงและบอกไปยังผู้ใหญ่ให้มีการปรับแก้ไขให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติที่บัญญัติไว้ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกจะเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีนายสงศักดิ์ทองศรีที่ดูแลด้านกีฬาเพื่อหรือในเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการครับการแข่งขันบิ๊กวิกเขาใหญ่มาราธอน2027เตรียมจัดใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่3ครับบนพื้นป่ามรดกโลกเขาใหญ่เดือนมกราคมปีหน้าครับบริษัท Race Up Work จำกัดร่วมกับบริษัท B-Quick จำกัดและจังหวัดนครราชสีมาจัดแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027สนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ UNESCO World Heritage Marathon Series จัดขึ้นในรูปแบบซีรีส์วิ่ง5ปีครับและต่อเนื่องเป็นปีที่3นับตั้งแต่ปี2568พร้อมยกระดับสนามให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศทั้งจำนวนนักวิ่งที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คนและงานออกแบบคีย์วิชวลใหม่ทั้งหมดโดยอาร์ตสตอรี่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการแข่งขันเป็น5ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 5 กิโลเมตรและ 2 กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกซึ่ง B-Quick เขาใหญ่มาราธอนจะจัดขึ้นที่เขาใหญ่มาราธอนเวนิวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ค่ะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2วันด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่9มกราคมในปีหน้าก็คือปี2570ค่ะเป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมมีกิจกรรม Family Run นะคะเดินวิ่งระยะทาง2กิโลเมตรและมีการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมค่ะจะเป็นวันแข่งขันใน4ระยะใหญ่ด้วยกันก็จะมี5กิโลเมตร10กิโลเมตร 21.1 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรเริ่มออกสตาร์ทปล่อยตัวตั้งแต่เวลาตีสามนะคะสำหรับนักวิ่งขาแรงที่สนใจอยากจะสมัครวิ่งค่ะสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะช่วงนี้ก็มีในการสมัครช่วง early bird อยู่นะคะจนถึงวันที่30สิงหาคมค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตคว้าแชมป์กอล์ฟอุดมศึกษาช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนคัพ2026ดิวิชั่น1 การแข่งขันกอล์ฟระดับอุดมศึกษารายการช้างกอล์ฟยูชิปปิ้นคัพ2026จัดกันที่ Lake View Resort and Golf Club จังหวัดเพชรบุรีค่ะผลรอบชิงชนะเลิศนักกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์

0: ประเภททีมดิวิชั่น1ไปครองค่ะรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 80,000 บาทค่ะรองแชมป์เป็นทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะรับทุนการศึกษา 40,000 บาทอันดับที่3เป็นทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับทุนการศึกษา 30,000 บาทส่วนแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น2ตกเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะที่เอาชนะทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลขณะที่ผลการแข่งขันในประเภทบุคคลค่ะแชมป์บุคคลชายตกเป็นของคมกริตมิสมานนักกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญส่วนแชมป์บุคคลหญิงค่ะตกเป็นของณัฐนิชาประจวบเหมาะจากมหาวิทยาลัยรังสิต
1: สำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างในการสนับสนุนและยกระดับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนครับโดยมุ่งสร้างเวทีประลองวงสวิงที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนานักกีฬาก่อนก้าวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับสมัครเล่นชั้นนำและระดับอาชีพในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญทั้งความมีวินัยความรับผิดชอบภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและจิตวิญญาณแห่งนักกีฬาครับ
0: สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดการประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ค่ะจัดกันที่สนามเวโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะคะโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยมิสเตอร์แมทธิวไรส์ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียและนายณัฐพงษ์โลหิตนาวีผู้ตัดสินนานาชาติชาวไทยเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดกฎกติกาเรื่องของระเบียบต่างๆให้กับผู้จัดการทีมจำนวน38ทีมจาก21ชาติที่มาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬาด้วยค่ะ
1: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ครั้งนี้สมาคมได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI นะครับให้บรรจุลงในประทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1ซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมปี2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและรายการ Track World Championship พลเอกเดชาเหมกระสีกล่าวอีกว่าสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่28สิงหาคมเวลา 14:00 นได้รับเกียรติจากดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับเป็นประธานในพิธีโดยแฟนๆกีฬาจักรยานสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube TCA Channel เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปครับตอนที่ฟุตบอลอาเซียนครับนะครับทีมชาติไทยออกนำเวียดนามถึง2ครั้งแต่โดนตีเสมอช่วงทดเจ็บก่อนจบ2-2นะครับรวม2นัดเวียดนามชนะ4-2คว้าแชมป์สมัยที่4ครับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับคุณใดครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยช้างศึกทีมชาติไทยแชมป์7สมัยครับบุกไปเยือนเวียดนามแชมป์3สมัยครับทีมชาติไทยมาได้ประตูนำก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่12ในครึ่งแรกครับเป็นการยิงของยศกรบุรพานะครับยิงเข้าไปไทยนำ 1-0 ครับเนี่ยครับเปิดเข้ามาแล้วบอลมาเข้าทางยศกรพอดีกดเข้าไปเลยครับลูกนี้ถ่ายออกนำเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่12แล้วครับครึ่งหลังมานาที48ครับไทยมาได้จุดโทษครับคาคณะคำยกลูกนี้ลากเข้ามาแล้วเจอรวบลงไปครับเนี่ยครับฟาร์มส่วนมันเป็นคนร่วมนะครับแล้วก็คาคณะคำยกลุกมายิงเองแต่ว่ายิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับโอ้ไทยยังนำอยู่ 1-0 นะครับแล้วก็ถัดมาอีก4นาทีครับเวียดนามมาตีเสมอได้ครับโดฮวนเฮงยิงบอลชนเสาแต่ว่าบอลเนี่ยไปโดนเสาแล้วมาโดนฉัตรชัยบุตรพรมครับเข้าประตูไปครับก็ตีเสมอเป็น1-1นะครับมาถึงนาทีที่85ครับวันชัยจรุนงครานตัวสำรองที่เพิ่งลงมานะครับเก็บตกลูกนี้ได้แล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้ทำให้ทีมชาติไทยออกนำ2-1ครับสกอร์รวมไล่มาเป็น2-3แต่ว่ามาถึงนาทีทดเจ็บ90+4ครับเป็นวันชัยที่พยายามลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปครับทำให้เกมเสมอ2-2สกอร์รวมเวียดนามนำ 4-2 ครับจบเกมเสมอ2-2สกอร์รวมเวียดนามชนะ4-2ทำให้เวียดนามได้แชมป์สมัยที่4และแชมป์2สมัยติดครับส่วนทีมชาติไทยหยุดที่แชมป์7สมัยทางนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองวันนี้ครับ27สิงหาคมเวลา 14:10
2: จะป้องกันอย่างดีที่สุดแล้วครับสำหรับเจ้าช
3: ั
2: ย
3: แล้วก็
0: ไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะคิลิยันเอ็มบัปเป้ทำแฮตทริกให้กับเรอัลมาดริดเปิดบ้านถล่มเรอัลโซเซดาด

0: ขาดลอยถึง4ประตูต่อ1ขึ้นยึดตำแหน่งจ่าฝูงค่ะการแข่งขันลาลีกาสเปนที่สนามซานติอาโกเบอร์นาบิวราชันชุดขาวเรอัลมาดริดค่ะรับการมาเยือนของเรอัลโซเซดาดนะคะเกมนี้มาดริดบุกใส่อย่างหนักเลยค่ะกระทั่งถึงนาที40วินิซุสจูเนียนะคะทะลุช่องมาให้กับคิลิยันเอ็มบัปเป้แตะ1จังหวะค่ะแล้วก็ยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปค่ะพาทีมนำไป1ประตูต่อ0สุดสวยเลยค่ะลูกนี้แต่ว่าดีใจได้ไม่นานค่ะเซเซดาดก็ไล่ตามตีเสมอ 1-1 นะคะผลงานของลูก้าซูชิชค่ะนาที44เปิดเข้ามาแล้วก็แปรเรียดเข้าไปค่ะจบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครึ่งหลังนาที60มาดริดมาแซงนำ2ประตูต่อ1จังหวะที่เอ็มบัปเป้ทำชิ่งกับจูดเบลลิงแฮมแล้วก็ยิงเข้าไปเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้อ่ะโอ้โหนี่เป็นอีก1ช็อตที่เฉียบขาดค่ะจากนั้นถัดมานาที68ค่ะจูดไบลิงแฮมแย่งบอลได้ในเขตโทษแล้วก็เปิดให้กับวินิซุสจูเนียนะคะแปรลงโลกมาดริดนำ 3-1 ก่อนที่นาที80ค่ะวินิซุสจ่ายให้กับเอ็มบัปเป้หลุดเข้าไปมาดริดชนะ4ประตูต่อ1ค่ะนี่ถือว่าเป็นการทำแฮตทริกของดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะจากชัยชนะนัดนี้นะคะเรอัลมาดริดมี6คะแนนเต็มจาก2นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนเซเซดาดแพ้2นัดรวดค่ะยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายค่ะ
1: ไปดูผลฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษรอบที่2ครับนิวคาสเซิลชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียน3ประตูต่อ2ท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะชาร์ลตัน5ประตูต่อ1เบรดฟอร์ดซิตี้เสมอเบอร์ลี่0ประตูต่อ0ครับเบรดฟอร์ดซิตี้ชนะจุดโทษ4ประตูต่อ2เบรสตันนอตเอนแพ้เอเวอร์ตัน0ประตูต่อ4ครับ
0: ก็สำหรับเกมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยคาราบาวคัพในรอบที่3นะคะหลังจากนั้นมีการจับสลากค่ะเดี๋ยวไปดูคู่ที่น่าสนใจหรือว่ารอบ32ทีมนะคะคริสตัลพาเลซเจอกับมิดเดิลสโบรว์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอไบรตันแมนซิตี้พบกับนอริชซิตี้ซันเดอร์แลนด์พบฮัลซิตี้อีสวิททาวน์ดวลกับอาร์เซนอลโคเวนทรีพบกับแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลค่ะเจองานหนักค่ะ2ทีมในพรีเมียร์ลีกมาดวลกันเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เชลซีหรือว่าลูตันจะเจอกับลีดยูไนเต็ดนะคะเมลวอร์ดวลนิวคาสเซิลแล้วก็เอเวอร์ตันกับวูฟแฮมตันค่ะสำหรับการแข่งขันจะเล่นในกลางสัปดาห์วันที่7กันยายนแล้วก็วันที่14กันยายนนี้ค่ะ
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดตัวอายุบัวดี้ดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกหลังจากคว้ามาจากลิลด้วยสัญญา5ปีครับอายุบัวดี้มิดฟิลด์ตัวเก่งวัย18ปีครับเปิดตัวย้ายมาจากลิลมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวตามรายงานที่95ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรนะครับโดยสัญญาเป็นเวลา5ปีถึงปี2031และสวมเสื้อหมายเลข32โดยเวลานี้รอการอนุมัติจากหน่วยงานระหว่างประเทศบัวดี้ถือว่าเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมากับทีมชาติโมร็อกโกนะครับจนได้รับการจับตามองจากทีมยักษ์ใหญ่ก่อนที่จะเป็นแมนซิตี้ครับที่คว้าตัวมาร่วมทีมหลังการย้ายทีมดาวเตะวัย18ปีกล่าวว่าเป็นวันที่พิเศษมากสำหรับเขานะครับและครอบครัวแมนซิตี้คือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมการได้มาอยู่ที่นี่และเรียกตัวเองว่าเป็นนักเตะของซิตี้คือความฝันส่วนตัวชื่นชอบสไตล์การเล่นของพวกเขานะฮะซิตี้พยายามเล่นฟุตบอลที่มีคุณภาพเสมอและพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือผู้ชนะสโมสรแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนถูกสร้างมาเพื่อชัยชนะครับ
0: ผลงานของบัวดี้ค่ะลงเล่นทีมชุดใหญ่ให้กับลิวตั้งแต่อายุ16ปีนะคะลงสนามไปรวมทั้งหมด96นัดค่ะก่อนจะไปสร้างชื่อเสียงและกลายเป็นนักเตะตัวหลักของทีมตั้งแต่2ฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแล้วก็สำหรับผลงานทีมชาติค่ะติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาทุกชุดเลยตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน16ปีจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก่อนก้าวมาติดทีมชาติชุดใหญ่กับโมร็อกโกซึ่งเป็นชาติบ้านเกิดของครอบครัวนะคะและตอนนี้ติดทีมชาติโมร็อกโกไปแล้ว8นัดด้วยกันค่ะซาดิโอมาเน่ยิงประตูในช่วงทดเวลาพาต้นสังกัดอันเนเซอร์ที่เหลือ10คนค่ะพลิกเอาชนะอันเอติฮัดไปขาดลอย3ประตูต่อ2ค่ะก็เป็นเกมการแข่งขันฟุตบอลซาอุดีโปรลีกนะคะอันเอติฟาร์กรับการมาเยือนของอันนัสเซอร์ค่ะเริ่มเกมทีมเยือนอันนัสเซอร์เนี่ยเจอสถานการณ์ลำบากเลยค่ะเบนโต้ผู้รักษาประตูโดนใบแดงตั้งแต่นาที12ค่ะเหลือ10คนจากนั้นอันเอติฟาร์กฉวยโอกาสได้เปรียบค่ะนำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0นะคะลูกยิงของอันเดรดูด้านาที31และต่อด้วยอเวโรเมดรานในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกค่ะแต่ว่าครึ่งหลังอันนัสเซอร์ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะซาดิโอมาเน่จุดประกายความหวังนะคะยิงไล่มาเป็น 1-2 จากนั้นเป็นนาที74อับดุลลาอันอัมรีค่ะกองหลังตัวเก่งมงตามตีเสมอ 2-2และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะนาที91ซาดิโอมาเน่ค่ะมาบวกลูกที่2ของตัวเอง

0: จังหวะสวนกลับรวดเร็วสุดสวยค่ะแล้วก็เป็นประตูชัยอันนาเซอร์แม้ว่าจะเหลือ10คนแต่พลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขึ้นรั้งตำแหน่งจ่าฝูงนะคะส่วนอันเอติฟักแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลหล่นไปอยู่อันดับที่6ค่ะ
1: สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งใหม่ของอินฟานติโนอย่างเป็นทางการครับสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC กลายเป็นประเทศล่าสุดครับที่ตัดสินใจถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA ของจานนี่อินฟานติโนในเดือนมีนาคม2027นะครับโดยสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีระบุว่าการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและโปร่งใสและเพื่อรักษาความสอดคล้องกับยูฟ่าและประธานอเล็กซานเดอร์เซฟเฟรินเป็นการตอบสนองต่อจุดยืนของประธานฟีฟ่าเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการพัฒนาการแข่งขันระดับนานาชาติโจนี่มาลาโกประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีกล่าวว่าเรายังทำงานร่วมกับยูฟ่าและสมาคมฟุตบอลยุโรปอื่นๆเพื่อส่งเสริมปรัชญาของฟุตบอลที่สร้างขึ้นบนความยุติธรรมความเป็นปึกแผ่นความยั่งยืนและบทบาทสำคัญของแฟนบอลเราสนับสนุนรูปแบบการเจรจาการรับฟังและการรับผิดชอบร่วมกันซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้ฟุตบอลเติบโตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ขณะที่ยังคงปกป้องหลักการพื้นฐานครับ
0: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขัน Baseball Major League ค่ะ Arizona Diamond Black เฉือนชนะ Washington Club ไป 5-4 inning ค่ะจากนั้นเราพักคารมทรงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะ
0: ข่าวแรกเราจะติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนทิเบตแล้วก็เนปาลนะครับทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,300 คนหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนเนปาลทิเบตขณะที่นานาชาติก็ระดมความช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนครับประชาชนกว่า 1,300 คนได้รับรายงานว่าสูญหายกว่า24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยในเนปาลตำรวจให้ข้อมูลตัวเลขผู้สูญหาย823คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนและมีผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันแล้ว177คนส่วนฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนแต่สูญหายมากถึง558คนโดยเป็นชาวต่างชาติ260คนครับอย่างไรก็ตามคาดว่าตัวเลขเหล่านี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเพราะว่ายังคงมีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินการอยู่ในพื้นที่ซึ่งฝั่งจีนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ครั้งใหญ่พร้อมอุปกรณ์และสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยด้านบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างก็ส่งกำลังใจและประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการกู้ภัยและฟื้นฟูความเสียหายในส่วนของสาเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงครั้งนี้ล่าสุดมีผู้เชี่ยวชาญได้อ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมนะครับว่าอาจจะเกิดจากส่วนล่างของทานน้ำแข็งแตกแล้วก็พังทลายลงสู่พื้นที่หุบเขาที่อยู่ต่ำลงไปลึกหลายร้อยเมตรเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อมวลน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำก็ได้กวาดเอาก้อนหินแล้วก็ตะกอนดินไหลทะลักผ่านแม่น้ำโพเตโกชีและแม่น้ำตรีสุรีทางนี้ภาพถ่ายดาวเทียมก็แสดงให้เห็นครับว่ามีหิมะปริมาณมากละลายในช่วง24ชั่วโมงก่อนจะเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ขึ้นขณะเดียวกันภาพข่าวก็เผยให้เห็นอาคารบ้านเรือนและรถยนต์จำนวนมากถูกมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลซัดหายไปในพริบตาผู้คนพยายามหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่ากระแสน้ำก็กลืนหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนไม่มีเวลาเตรียมตัวทำอะไรทั้งสิ้นครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่ประเทศเนปาลโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโพเตโกชีได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็ยังมีชาวเนปาลและก็ชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ค่ะยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้หากว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีนะคะที่หมายเลขบวก +977 981874-9944 ตลอด24ชั่วโมงโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: กลับมาที่ประเทศเรานะครับถอดบทเรียนจากเรื่องนี้อย่างไรทางกรมทรัพยากรธรณีก็ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำป่าและดินโคลนถล่มที่เนปาลทิเบตนะครับแล้วก็เผยว่าในส่วนของประเทศไทยมี54จังหวัดครับที่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงดินถล่มเช่นกันนายปรีชาสายทองรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและโฆษกกรมทรัพยากรธรณีบอกว่ากรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เนปาลและทิเบตอย่างใกล้ชิดนะครับและพบว่าจุดเริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวขนาดประมาณ5ก่อนจะมีปัจจัยกระตุ้นในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งก็มีทานน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียแตกหักแล้วก็ถล่มลงมาประกอบกับภูมิประเทศของเขาตรงนั้นเป็นหุบเขารูปตัว V หรือว่า V-shaped valley ทำให้มวลดินน้ำเศษวัสดุจำนวนมากมันก็ไหลรวมลงมาที่ก้นตัว V เคลื่อนที่ลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงนอกจากนี้สิ่งที่เจออีกก็คือมีลักษณะของเขื่อนดินธรรมชาติที่กีดขวางทางน้ำครับเมื่อมวลน้ำจากทานน้ำแข็งและน้ำปริมาณมากไหลลงมามันก็เลยยิ่งไปเพิ่มแรงและปริมาณของกระแสน้ำทำให้บางพื้นที่ระดับน้ำสูงถึงชั้น3ถึงชั้น5ของตึกครับ
2: อย่างแรกลักษณะพื้นที่ภูเขาที่อยู่เป็นหุบเขาสูงนะครับเป็นรูปลักษณะตัว V เขาเรียก V shape valley นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่มวลอย่างรวดเร็วและก็จากภาพข่าวเองก็จะแจ้งว่ามี เขื่อนดินธรรมชาติไม่ได้มนุษย์สร้างขึ้นนะอาจจะเป็นที่ดักอยู่ระหว่างทางน้ำเมื่อมีกระบวนการทาน้ำแข็งหักโค่นลงมาเนี่ยมันก็มีตัวน้ำในตัวมันเองด้วยก็ทำให้น้ำป่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมีความรุนแรงอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับว่าน้ำมันสามารถสูงขึ้นไปที่ชั้น3ชั้น4ชั้น5บางแห่งได้นะครับ
0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยคืออะไรคำตอบคือการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพราะแม้จะไม่สามารถย้ายชุมชนออกไปจากพื้นที่เสี่ยงได้ทั้งหมดแต่การรู้ล่วงหน้าแล้วมีแผนอพยพก็จะช่วยลดความสูญเสียได้แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีทาน้ำแข็งเหมือนที่เนปาล นะครับแต่เรามีปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าเรนบอมซึ่งทำให้ดินอุ้มน้ำจนสูญเสียเสถียรภาพแล้วก็อาจจะเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มตามมาอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นอำเภอปัวจังหวัดน่านฝนตกมากกว่า300มิลลิเมตรภายในคืนเดียวก็เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่ต้องระวังเช่นเดียวกันปัจจุบันไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มกระจายอยู่ถึง54จังหวัดครับทางกรมทรัพยากรธรณีก็กำลังเร่งติดตั้งเครื่องวัดมวลดินเพื่อจับสัญญาณความผิดปกติเมื่อมีการเอียงตัวของพื้นที่หรือว่ามีการเคลื่อนตัวของชั้นดินเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและชุมชนครับ
2: พื้นที่บ้านเรากับทางเนปาลเนี่ยถามว่าใกล้กันไม่ใกล้นะครับแต่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะมีตัวที่กระตุ้นออกมาคือเรื่องทานน้ำแข็งซึ่งบ้านเราไม่มีทานน้ำแข็งเหมือนบ้านเขานะครับแต่ทางนี้ของเราน่าจะได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันก็อาจเป็นฝนตกหนักปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเรนบอมคือตกอยู่กับที่แช่นานๆตอนนี้แหละครับถ้าตกหนักแช่นานๆเนี่ยสามารถฝนตกหนักสามารถทำให้ดินโคลนถล่มไหลลงมาได้เช่นที่อำเภอปัวก็มาตกประมาณ300มิลลิเมตรในคืนนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราต้องเฝ้าระวังครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของประเทศไทยเราก็มีทั้งหมด54จังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็สามารถจำแนกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงปานกลางแล้วก็ระดับต่ำนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงวันนี้เราก็จะมีการเตรียมการคือการติดตั้งเครื่องวัดมวลดินที่จะช่วยแจ้งข่าวว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินมีการเอียงเทไหมมีการเริ่มคลิปไหมอันนี้ก็จะส่งสัญญาณมาแจ้งเตือนเราก็สามารถรีบกระจายข่าวบอกชาวบ้านได้ว่าในพื้นที่ท่านนะครับมีอุปกรณ์วัดน้ำฝนแล้วมีเครื่องวัดมวลดินแล้วมีการวัดการเอียงเทแล้วนี่มีส่งสัญญาณแล้วนะเราจะสามารถแจ้งเตือนกันได้ครับ
1: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านตอนนี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากทีเดียวนะคะในส่วนของการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะรายที่บ้านเสียหายทั้งหลังเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจค่ะเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้โดยคำนึงถึงจุดที่มีความปลอดภัยเป็นหลักไปตามความคืบหน้าเรื่องของการฟื้นฟูกันนะคะกับคุณสุพัฒน์ลาวกมลรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุพัฒน์คะเชิญค่ะ
3: วันนี้นะครับภารกิจของแม่ทัพภาคที่3ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านหลายจุดนะครับโดยได้มีการเน้นย้ำว่ากำลังพลทุกนายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังครับพลโทระเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ไปติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมีการติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านครูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช 105/29 รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่22สิงหาคมถึง10ตุลาคม2569ปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าของงานโดยรวมร้อยละ 11.75 และมีผลการดำเนินงานถือว่าเร็วกว่ากำหนดตามแผนงานครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยางชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้กับโรงเรียนพร้อมมีการกำชับให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนงานควบคู่กับการคำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญซึ่งกองทัพพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติครับไปฟังเสียงแม่ทัพภาคที่3ครับ
4: ผมในฐานะแม่ทัพภาคที่3เนี่ยได้สั่งการไปทั้ง17จังหวัด ให้เตรียมการเราต้องใช้คำว่าเตรียมการขั้นต้นทุกมณฑลทหารบกทั้ง10มณฑลเนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับทางผู้ว่าทางตำรวจทางส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการในส่วนตนเองหากเกิดที่ไหนต้องออกทันทียกตัวอย่างเช่นที่เชียงรายที่พะเยามีท่วมเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนน้อยเราก็ออกไปเหมือนกันครับมีตรงไหนช่วยชาวบ้านได้ก็ช่วยตรงไหนบ้านที่มีโคลนเราก็ดำเนินการดังนั้นใน10มณฑลฐานบก17จังหวัดภาคเหนือของเราเนี่ยมีการเตรียมการเตรียมพร้อมในการรับมือทุกๆจังหวัดครับ
3: ฝั่งร่างใจของทุกคนส่วนในพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องจักรรถแบ็คโฮจากสำนักงานชลประทานน่านเร่งปรับปรุงพื้นที่บริเวณโค้งน้ำแม่น้ำกูลบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ถนนเรียบลำน้ำนั้นเกิดความเสียหายเป็นแนวยาวคืนเพื่อคืนพื้นที่สัญจรให้กับประชาชนขณะที่มีการเตรียมจัดทำผนังกั้นน้ำด้วยถุงบิ๊กแบ็กเป็นกำแพงป้องกันกระแสน้ำกรณีน้ำหลากป้องกันแนวตะลิ่งและพื้นที่ชั้นในที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนเป็นการชั่วคราวก่อนจะเสนอแผนปรับปรุงทำผนังถาวรให้เกิดความมั่นคงถาวรในระยะยาวต่อไปขณะที่ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านน้ำท่วมดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านก็มีบ้านเสียหาย14หลังใน3อำเภอเสียหาย 100% 8หลังในพื้นที่อำเภอปัวเสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังซึ่งบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังก็จะมีการสร้างให้ใหม่ทั้งหลังโดยใช้แบบบ้านยกพื้นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและป้องกันภัยพิบัติในอนาคตโดยมอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองสำรวจความเสียหายประสานหน่วยงานเข้าเยียวยาเช่นที่บ้านนางกาหลงลือยศหมู่1บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำป่าซัดพังทั้งหลังเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมายังคงอยู่ในอาการเสียใจและเล่าถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่น้ำนั้นมาเร็วจนไม่สามารถขนของใดๆออกมาได้ทันแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาเครื่องใช้จำเป็น 6,700 บาทและพิจารณาเรื่องของการสร้างบ้านหลังใหม่ให้นางกาหลงก็กล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ไปพักอยู่กับบ้านญาติในบริเวณใกล้เคียงนะครับในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคฝ่ายที่เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่วันแรกทำให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปครับแล้ววันก่อนที่ท่านรองนายกยศนันมาได้พูดคุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ
5: ก็ว่าจะประสานงานเรื่องสร้างบ้านให้ครับ
3: แบบบ้านมาให้ดูไหมคร
5: ับ แบบบ้านให้ดู
3: ครับคุณแม่รู้สึกยังไงว่าที่เห็นแบบบ้านที่เขาจะทำให้ใหม
5: ่ก็ดีใจอยู
3: ่ใส่อะไรยังไง
5: เขาก็ว่าอุปกรณ์ครบแล้วเขาว่าอย่างนั้น
3: ครับ
5: จะรอมันอีกมันดีสภาพกับบางสภาพแวดล้อมให้มันดีก่อนก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาช่วยเหลือแม่เพราะว่าแม่ไม่มีอะไรแล้วขอทุกรู้ทุกหน่วยงานนั่นแหละแม่ก็ขอบคุณเพราะแม่ไม่มีเหลืออะไรเหลือแล้ว
3: อย่างไรก็ตามครับทางเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบและประเมินพื้นที่พบว่าจุดเดิมที่ปลูกบ้านนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงจึงได้หารือเพื่อจัดหาพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นที่ดินของนางกาหลงซึ่งจะเร่งสำรวจและดำเนินการปลูกสร้างเพื่อให้นางกาหลงและครอบครัวนั้นกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปครับอีกหนึ่งแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในระยะยาวได้มีการหารือกันในเรื่องของการทำแก้มลิงและฟลักเวย์หรือว่าเรื่องของการผันทางน้ำให้พ้นและก็ลดความเสี่ยงต่อการกระทบในพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณสุภัทรลาวกมลนะคะรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนอกเหนือจากการฟื้นฟูที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงความสนับสนุนจากทางภาครัฐยังคงมีทานน้ำใจจากหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านค่ะโดยนางเหมือนใจวงใหญ่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านมอบหมายให้นางอภิวรรณขุนเพชรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จิตอาสาจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงทานน้ำใจกว่า 4,800 ชุดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน ดยนำไปแจกจ่ายในพื้นที่อำเภอปัวตำบลศิลาแรงรวม252ครัวเรือนโดยการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในการส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ประชาชนชาวน่านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตามภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดน่านขณะที่ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้สนับสนุนแบบบ้านผู้ประสบภัยซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐานที่ทางกรมจัดทำไว้สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างบ้านได้โดยกรมค่ะได้นำแบบบ้านดังกล่าวมาทบทวนและประเมินราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับราคาวัสดุและต้นทุนการก่อสร้างในปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดน่านนำไปใช้ประกอบการจัดสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งขณะนี้ดำเนินการสำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 1,299 ครัวเรือนจากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 2,029 ครัวเรือนคิดเป็น 61% โดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับด้วยกันค่ะโดยกลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ตามปกติมี 1,254 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบ้านบางส่วนมี36ครัวเรือนแล้วก็กลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งานมี9ครัวเรือนค่ะ
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปตรวจความพร้อมของระบบป้องกันอุทกภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งภาพรวมล่าสุดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดีแต่ก็เน้นย้ำให้การบริหารจัดการต้องทำให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมของระบบป้องกันอุทกภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่ปัจจุบันมีเขื่อนดินเสริมคอนกรีตยาวสถานีสูบน้ำและบ่อหน่วงน้ำอยู่นอกจากนี้ทุกนิคมอุตสาหกรรมมีระบบไฟฟ้าสำรองครับสามารถสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงในส่วนสถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันว่าทุกนิคมยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับระดับน้ำภายนอกก็ยังอยู่ห่างจากสันเขื่อนอย่างปลอดภัยประเมินว่าฤดูฝนที่จะถึงนี้นิคมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไม่ได้รับผลกระทบครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงให้เพียงพอรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนครับ
6: ยังไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าดูจากจำนวนพายุที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะมีพอสมควรนะครับแล้วก็ฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภัยแล้งนะครับในปีนี้ยิ่งถ้าต้นปีหน้านี่น่าจะยิ่งหนักครับผมได้ฝากท่านผู้ว่าไว้แล้วว่าถ้ามีที่ไหนจะเก็บน้ำฝนแต่ละเม็ดได้ขอให้เก็บไว้เพราะว่ามันตกแล้วตกเลยนะครับทิ้งแล้วก็ทิ้งไปเลย

0: แล้วพอถึงเวลาที่น้ำมันแรงขึ้นมาเนี่ย เราก็เห็นใจทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในการนิคมดังนั้นการเฝ้าระวังการดูแลนะครับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมวิชาการธรณีไทย2569ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาพร้อมกับผลักดันในการใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลคาดการธรณีภัยพิบัติและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการธรณีไทย2569เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาพร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยทางด้านนางสาวดาริกาสรัญเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีการจัดเก็บและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและรับมือธรณีพิบัติภัยการบริหารจัดการทรัพยากรแร่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาสนับสนุนการบริหารจัดการของภาครัฐทั้งนี้ในที่ประชุมค่ะได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานด้านธรณีวิทยาและการจัดการภัยพิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสถานการณ์และการคาดการณ์ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนป้องกันและรับมือกับธรณีพิบัติภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยพิบัติต่างๆนะคะเช่นดินถล่มแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่สองเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเหมืองแร่ต่างๆนะคะซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะอย่างที่สามเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีนะคะมาผสมผสานนะคะอย่างเช่นการใช้ AI แล้วก็เรื่องของ data center ต่างๆ data data learning นะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีสมัยนะคะช่วยเรื่องของการคาดเดาให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น
1: นอกจากนี้ยังนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะด้านทรัพยากรแร่รวมถึงประเด็นด้านธรณีพิบัติภัยอย่างเช่นรอยเลื่อนที่มีพลังลำดับที่16ของไทยและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนรับมือภัยพิบัติในอนาคต
3: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นความมั่นคงและการเมืองครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของกองทัพเรือที่จังหวัดชลบุรีนะครับในการนี้ไปชมการสาธิตการปรับเปลี่ยนเรือหลวงจักรีนฤเบศรให้เป็นฐานบัญชาการระบบไร้คนขับด้วยซึ่งหวังจะเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศควบคู่ไปกับศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอุตภเปาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและเกียรติยศจากกองทัพเรือจากนั้นได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังทางเรือพร้อมชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับการฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแนวความคิดการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะของ UXV Carrier เพื่อยกระดับเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในทุกมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มระยะเวลาและความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้กับกำลังรบหลักของกองทัพเรือไทยครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือว่า ICC พร้อมตรวจเยี่ยมยุทโธปกรณ์กู้ภัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแบบทวิภาคีของกองทัพเรือที่ไม่เพียงแต่มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแต่ยังมีความพร้อมสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้โชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลที่มาฝึกซ้อมบนรถครัวสนามโดยได้ทำเมนูผัดกระเพราหมูสับภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตนมาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการฐานเรือโดยมองว่าศักยภาพของกองทัพเรือไม่เป็นรองใครซึ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมความเข้มแข็งและแสดงถึงแสนยานุภาพ
2: มองถึงศักยภาพของกองทัพเรือเป็นยังไงบ้างครับ
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับองค์ความรู้พื้นฐานตั้งแต่เสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีนะครับฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งมีความเหมาะสมกับชัยภูมินะครับแล้วก็กองทัพเรือก็ได้ขยายพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทัพทุกเหล่าทัพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีความเข้มแข็งสำคัญที่สุดเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลทางภาคตะวันออกนะเพราะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมารุกรานเราไหมเขา
0: สำหรับการตรวจเยี่ยมภารกิจในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบอย่างเต็มรูปแบบทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีตลอดจนการบูรณาการกำลังทัพอย่างสอดประสานทั้งกำลังทางเรือทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารเรือที่ประกาศให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเชิญ6หน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่กลุ่มก่อเหตุความไม่สงบก่อเหตุหลายจุดรวมถึงกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการ นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีเพียงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ติดภารกิจโดยประเด็นที่สอบถามในกรรมาธิการมี3เรื่องหลักก็คือเหตุใดเข้ากองจึง

0: ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เป็น100จุดใน3วันประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและไม่ปรากฏการปะทะของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้ก่อเหตุในสถานที่เกิดเหตุแม้แต่จุดเดียวขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อนับรวมแต่ละจุดเป็นพันคนจึงตั้งคำถามว่าผ่านจุดตรวจมาได้อย่างไรทางนี้กรรมาธิการมองว่าการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการโดยต่างคนต่างทำงานส่วนเรื่องข่าวกรองยังใช้ไม่ได้จึงกำชับให้หน่วยงานกลับไปทบทวนพร้อมแนะนำให้ใช้วิธีการเจรจาเนื่องจากเหตุที่เกิดไม่ได้เพียงแต่แค่เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหากเอาแต่ปะทะกันการก่อเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นส่วนข้อสงสัยกรณีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9จะไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่2ในวันนี้พร้อมขอเวลาตรวจสอบหลักฐาน3วันอย่างไรก็ตามค่ะการมาที่การก็เตรียมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันทางด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.พรรคภูมิใจไทยกล่าวเสริมในประเด็นกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุว่าจากข้อมูลของตำรวจได้เก็บกระสุนที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ1นัดด้วยหัวกระสุนใช้ได้กับปืน M16 และ HK ทางนี้ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: ด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ในปัจจุบันนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องงานด้านการข่าวซึ่งจะมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่จะต้องทำงานร่วมกันหากได้ข่าวสารต่างๆนำมาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อหาวิธีดำเนินการกับข่าวนั้นแต่ช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งผู้ก่อเหตุจะกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสมีและทางหนีพร้อม
2: ช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการบริหารพื้นที่การบริหารพื้นที่ที่ทำให้เกิดความเกิดช่องว่างขึ้นมาแล้วก็เกิดทำให้ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเขาจะกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสมีทางหนีพร้อมเท่านั้น
1: ส่วนกรณีที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่าทราบการข่าวล่วงหน้าแต่ยังมีความไม่แม่นยำนั้นจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรพลเอกเกรียงไกรย้ำต่อครับว่าการข่าวที่แม่นยำต้องมาจากมวลชนแล้วก็ยกตัวอย่างสมัยที่ตนเองทำงานเป็นแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ข่าวมามากมายจากงานมวลชนที่ทุ่มเททำมาร่วม20ปีได้รับรายงานข่าวตลอดเวลาแล้วก็ได้รายงานต่อผู้บริหารแต่ผู้บริหารไม่เชื่อมั่นในงานข่าวจนเกิดเหตุความไม่สงบในวันที่4มกราคม2547ส่วนกรณีที่มีความเห็นต่างเรื่องการปฏิบัติการทางทหารที่กล่าวอ้างว่ามีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนั้นตนเองไม่ทราบแต่ในยุคสมัยของตนไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการและมองว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ครับ
2: งานด้านการข่าวเป็นเรื่องที่สำคัญการข่าวที่แม่นยำก็คืองานการข่าวที่ได้จากมวลชนนะครับงานการข่าวที่ได้จากมวลชนมวลชนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามีความต่อเนื่องกับเขาเนี่ยเราไว้วางใจเขาเราเชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้งานข่าวที่ชัดเจนที่นำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัติ
1: อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช.เรื่องนี้พลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องความเหมาะสมเข้าใจว่าเป็นการบริหารบุคลากรที่จะสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานได้
0: มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสว.นะคะล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติรวมแล้วกว่า 1,767 คนโดยในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เมื่อวันที่19พฤษภาคม2569มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา74แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จำนวน 1,605 คนจากนั้นในการประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายน2569กกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมอีก162คนรวมเป็นทั้งสิ้น 1,767 คนสำหรับมาตรา74กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังสมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปี นอกจากนี้

0: ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลมีอำนาจสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยภายหลังกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาโดยสำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป
1: ส่วนกรณีที่มีการเอาเอกสารรายงานการสอบสวนคดีหัวเลือกสว.มาเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับล่าสุดสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกพาดพิงก็ออกมาตั้งคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมายของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยชี้กับว่าอาจจะเป็นการเลือกนำเสนอข้อมูลแค่บางส่วนเพื่อสร้างแรงกดดันต่อกระบวนการยุติธรรมและหวังผลทางการเมืองหรือไม่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตติและพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวแสดงจุดยืนและตั้งข้อสังเกตกรณีมีผู้นำเอกสารที่อ้างว่าเป็นรายงานการสอบสวนเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนายพิสิทธิ์ระบุครับว่าการนำข้อมูลในสำนวนคดีมาเผยแพร่ในขณะที่กระบวนการตามกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้นถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องตั้งคำถามว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าและหากข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วนก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรืออาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นอกจากนี้ตั้งข้อสังเกตด้วยครับว่ากกต.ได้มีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นมาหลายชุดแต่เอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นกลับเลือกนำมาเพียงข้อมูลจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เพียงชุดเดียวแล้วก็สงสัยด้วยว่าข้อมูลในชั้นความลับหลุดออกมาได้ยังไงทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาเองอย่างพวกตนยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลใดๆจากกกต.หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเลย
2: ท่านทราบได้อย่างไรนะครับว่าข้อมูลทั้งชุด26และชุด36เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรเพราะเราเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเราขอข้อมูลเป็นเอกสารไปนะครับทางกกต. DSI ยังไม่ให้ข้อมูลเราเลยนะครับก็ต้องเรียนถามด้วยนะครับท่านเอามาได้อย่างไรนะครับ ต้องถามท่านผลิตแล้วก็ท่านยิ่งชีพด้วยว่านะครับ ทำไมท่านถึงยกความเห็นเฉพาะชุด26ขึ้นมาเสนอต่อสาธารณชนเท่านั้นเพราะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยความเห็นในชุด36ซึ่งมีความแตกต่างกันกับถูกไม่นำเสนอออกมาสู่สาธารณชนนะครับรวมทั้งเอกสารหรือข้อมูลที่ท่านนำเสนอเนี่ยเป็นเอกสารที่อยู่ในขั้นตอนใดนะครับเป็นความเห็นของคณะทำงานหรือเป็นข้อยุติแล้วหรือเป็นมติแล้วของทางกกต.หรือที่อ้างว่านำมาเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะที่ท่านอ้างแบบนี้เนี่ยนะครับท่านเลือกเฉพาะข้อความที่ตรงกับสิ่งที่ท่านเชื่อหรือท่านต้องการให้เป็นหรือไม่
1: ด้านพันตรวจเอกกอบอัจนากิตติย้ำกับว่าที่มาของวุฒิสภาชุดปัจจุบันเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆก็ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาก็ได้ชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนไปแล้วดังนั้นการเอาข้อมูลมาเปิดเผยก็ควรคำนึงถึงความถูกต้องและไม่ควรจะกระทบต่อสิทธิบุคคลตลอดจนความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
0: ขณะที่ทางด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ได้กล่าวย้ำนะคะถึงจุดยืนของวุฒิสภาว่าสมาชิกทุกคนพร้อมยอมรับในกติกาและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคำตัดสินของกกต.จะออกมาในทิศทางใดเมื่อกระบวนการพิจารณาและไต่สวนตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จสิ้นทุกคนก็พร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินนั้นโดยไม่มีข้อแม้ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านได้ออกมาตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนั้นพลเอกเกรียงไกรระบุว่าส่วนตัวไม่ได้กังวลใจเพราะถือว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายค้านที่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้แต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการก้าวล่วงหรือละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
3: ผมนำเรียนอยู่เสมอในหลักการทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำตัดสินที่กกต.จะดำเนินการลงมานะครับไม่ว่าวันใดก็แล้วแต่เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จไต่สวนแล้วเสร็จตัดสินแล้วเสร็จเนี่ยเรายอมรับในกติกาต่างๆแล้วนั้น
4: เหมือนทางฝ่ายค้านก็ตั้ง
3: ไม่เป็นไรครับว่าเข้าไปเป็นหน้าที่เป็นบทบาทแต่อย่าก้าวล้ำ

0: ันไม่ใช่นะครับกฎหมายมันมีอยู่ทุกคนต้องทำตามกฎหมาย
1: สืบคดีก็คือไปตรวจหลักฐานที่เก็บบัตรเลือกตั้งณสถานที่จริงที่สำนักงานเขตหลัก4ขณะที่เลขาธิการกกต.ก็ย้ำนะครับว่าตนเองมั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญมั่นใจตั้งแต่วันที่ใส่บาร์โค้ดลงไปในกระดาษนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่สำนักงานเขตหลัก4โดยมีคู่ความมาร่วมด้วยนะครับประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภักยาพรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.และตัวแทนจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องใช้เวลาตรวจสอบไปประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขากกต.ก็เปิดเผยว่าการเผชิญสืบวันนี้ก็เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่สำนักงานกกต.ได้ให้การต่อหน้าบัลลังก์ศาลเหมือนกับที่ได้พูดไปไหมคาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความแล้วนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินได้สอบถามผู้ถูกร้องด้วยสำหรับสำนักงานกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายใน11กันยายนนะครับส่วนวันที่นัดฟังคำวินิจฉัยที่จะออกมาคือ28กันยายนซึ่งนายแสวงก็บอกว่าจะชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่กกต.ดำเนินการพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ามั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วครับ
2: จริงๆก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเราชี้แจงกฎหมายก็จริงในสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ศาลก็เพื่อให้ศาลท่านจะได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ก็มาดูสิ่งที่เราชี้แจงวันนี้ด้วยครับ
3: เรื่องความมั่นใจสามารถพูดได้ไหมว่ามั่นใจขึ้น
2: เรามั่นใจตั้งแต่เรานำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้ว
4: มาดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับปปช.ค่ะจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังจากที่ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินสินบน 650,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธอ้างว่าถูกปลอมลายพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับนายไพโรจน์นิยมเดชาผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว2ปปช.นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอายุ54ปีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยพฤติการสืบเนื่องมาจากผู้กล่าวหาถูกนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดจังหวัดศรีสะเกษชักชวนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกล่าวอ้างว่านายกเฮงมีโควต้าและสามารถช่วยเหลือให้เข้าบรรจุราชการได้หลายตำแหน่งโดยมีการส่งมอบเงินให้3ครั้งรวมเป็นเงินจำนวน 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้กล่าวหาสอบไม่ผ่านเมื่อติดตามทวงเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยงจึงแจ้งความเอาผิดนายประวิตรและนางนวพรภายหลังการจับกลุ่มตำรวจได้คุมตัวนายประวิตรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบโดยผู้ต้องหาใช้ผ้าขนหนูคลุมปกปิดใบหน้าผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงนะคะเจ้าตัวก็อ้างว่ามีบุคคลอื่นปลอมลายตัวเองเพื่อให้ใช้พูดคุยแล้วก็เรียกรับเงินพร้อมกับยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้ร่วมขบวนการดังกล่าวและไม่มีเส้นทางทางการเงินโอนเข้าบัญชีของตนเอง
1: เมื่อถามครับว่าการที่ตำรวจขอศาลออกหมายจับได้ก็แสดงว่าตำรวจก็มีหลักฐานสำคัญหรือเปล่านายประวิตรบอกว่าขอชี้แจงรายละเอียดในภายหลังครับแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันตำรวจปปป.ได้นำหมายสารเข้าจับกุมอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนางนวพรจับที่หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษในข้อหาเป็นคนกลางเรียกรับสินบนและข้อหาเรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานของรัฐจากกรณีเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับมีส่วนในการเรียกรับเงิน 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได
4: ้โดยนางนวพรได้ไปพบกับบิดาและมารดาของผู้เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุครูสพฐ.อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบทำให้บิดาของผู้เสียหายนำที่ดินไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจำนวน 270,000 บาทก่อนที่ผู้เสียหายจะฝากเงินเข้าบัญชีของนางนวพรแต่ปรากฏว่า าไม่ผ่านการคัดเลือกจึงทวงถามเงินคืนเป็นระยะแต่ว่าก็ไม่ได้เงินคืนต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบอีกครั้งนางนวพร

0: ่อนให้ผู้เสียหายสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2พร้อมให้จ่ายเงินแก่นายประวิตรเพิ่มอีก 280,000 บาทโดยมีการส่งมอบเงินที่บ้านของนายประวิตรแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ผ่านการคัดเลือกเมื่อทวงถามเงินคืนก็บ่ายเบี่ยงผู้เสียหายจึงไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนางนวพรแล้วก็นายประวิตรจนนำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี
1: ้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ชวนไปงานที่เชื่อมโยงธุรกิจกับการวิจัยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเศรษฐกิจไทยครับรวมถึงเข้ามาถึงแหล่งเงินทุนงานนี้อาจจะตอบโจทย์คุณผู้ชมเพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเองครับงานนี้จัดขึ้นบนแนวคิดที่ว่าต้องการองค์ความรู้และการสนับสนุนที่ถูกทางขณะที่นวัตกรรมและงานวิจัยต่างๆก็ควรใช้งานได้จริงๆโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์หากทั้ง2ภาคส่วนจับคู่กันได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ครับ
1: สุภจีก็นั่งคุยกันนะครับว่าคอขวดเราอยู่ที่การที่จะเสริมเรื่องของมูลค่าให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้นน้ำก็อยู่ที่อวแล้วคนที่จะนำไปขาย implement เนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้สองก้อนนี้มีระยะห่างพอสมควรเราก็มาคุยว่าทำยังไงดีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะประกาศให้กับประเทศไทยได้ว่านี่คือจุดหนึ่งที่วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเรื่องเกี่ยวกับ IT กับทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็สองกระทรวงเนี่ยก็ทำงานอย่างแนบแน่นร่วมกันนะครับ
2: ถ้าเราสามารถจับคู่ให้ถูกคนถูกสถานที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกกับนวัตกรรมด้วยเนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถมีเส้นทางลัดสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของสองกระทรวงที่ว่าไม่ใช่ว่าจดแต่เพิ่มนวัตกรรมจดทรัพย์สินทางปัญญาให้จำนวนมากๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตอนนี้เราอาจจะต้องมาสกัดว่าสิ่งที่จดไปแล้วสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยสามารถจะเอามาเป็นแต้มต่อของผู้ประกอบการไทยได้อย่างไรค่ะ
0: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมเปิดงาน IP Exventure Rise Thailand จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสร้างรายได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมศักยภาพของไทยใน5เทรนด์สำคัญได้แก่สุขภาพการเกษตรดิจิทัลและ AI อาหารและเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งมีสิทธิบัตรแล้วมาจับคู่กับผู้ซื้อผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าธุรกิจตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนพาร์ทเนอร์พาวิลเลียนนะครับซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทปูนซีเมนต์ไทย

0: ำกัดมหาชนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดแสดงโซน IP Service ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงโซน IP Partnerเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อที่หลากหลายนะครับงาน IPX Venture Rise Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่27-29สิงหาคมนี้ที่ฮอลล์8ศูนย์การศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับความคืบหน้าการจัดตั้งล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อแก้ปัญหาการกดราคารับซื้อนะครับขณะนี้มีล้งชุมชนแล้ว12แห่งโดยตระกรยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การพึ่งพาตัวเองในระยะยาวครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนดำเนินงานของล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยเบื้องต้นสามารถขับเคลื่อนการจัดตั้งได้แล้ว12แห่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี6แห่งสมุทรสงคราม2แห่งสมุทรสาครนครปฐมฉะเชิงเทราและสงขลาจังหวัดละ1แห่งซึ่งก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มรวบรวมผลผลิตต้นน้ำคือเกษตรกรและองค์กรชุมชนส่งต่อไปยังกลุ่มล้งชุมชนรับซื้อเพื่อขายในประเทศและล้งชุมชนที่มีศักยภาพด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่างเป้าให้ล้งชุมชนทั้ง12แห่งเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่พัฒนาคุณภาพผลผลิตตามที่ลูกค้าต้องการสามารถแปรรูปยืดอายุผลผลิตและเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างมาตรฐานน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนครับ
1: การจัดทำเรื่องล้งชุมชนเนี่ยเป็นประเด็นในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าเราจะทำยังไงให้แข่งกับของตลาดล้งจากต่างชาติได้เราจะโฟกัสถ้าทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยดูความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละชุมชนนะครับพร้อมกับหาตลาดปลายทางให้ด้วยในทุกๆขั้นตอนนะครับ
0: กรมการค้าภายในยังชี้แจงกระแสข่าวการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันว่าก่อนหน้านี้แหล่งปลูกข้าวโพดในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านประสบภัยน้ำท่วมองค์การคลังสินค้าหรืออคส.จึงต้องวางแผนนำเข้าเพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์แต่เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายและสามารถนำข้าวโพดเข้าสู่ระบบการผลิตได้มากขึ้นอคส.ก็ได้ระงับและยกเลิกประกาศนี้ไปแล้วครับไทยปิดฉากการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะครับเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะฝีมืออาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ALMM ว่าประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมจะเดินหน้าผลักดันการรับรองทักษะฝีมือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานผ่าน3เสาหลักสำคัญได้แก่การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการยกระดับมาตรฐานฝีมือให้เทียบเคียงระดับสากลและการใช้ศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนเป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรมทดสอบทักษะและพัฒนากำลังคนขั้นสูงนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้นำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อรวบรวมข้อมูลทักษะและประวัติการฝึกอบรมของแรงงานในรูปแบบดิจิทัลช่วยให้การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นระบบมากขึ้นขณะเดียวกันยังเสนอกรอบกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมแรงงานให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี AIทางนี้กระทรวงแรงงานจะนำผลการประชุมไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงตลอดวาระการเป็นประธานของไทยนะครับเพื่อยกระดับทักษะแรงงานอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของตลาดแรงงานสากลก่อนส่งต่อภารกิจประธานให้ติมอร์เลสเตเป็นเจ้าภาพในอีก2ปีข้างหน้าครับ
2: นะครับการประชุมในวันนี้มีทั้งเรื่องของการรับรองผลการประชุมมีการ endorse ในเรื่องของข้อสรุปหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อตกลงระดับหนึ่งนะครับที่พวกเราจะขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง11ประเทศในอาเซียนแล้วก็บวก3นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นการทำงานในระดับ

0: ระดับผู้ปฏิบัตินะครับคือกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นที่ได้มีการวางกรอบแนวนโยบายเอาไว้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวาง
1: ของปีนะครับพอร์ตหุ้นไทยเติบโตถึง 34% พร้อมเจนผลักดันรันผลการดำเนินงานของกบข.ตั้งแต่1มกราคมถึง16สิงหาคมเติบโตอย่างโดดเด่นนำโดยแผนหุ้นไทยนะครับที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด 34.69% ตามมาด้วยแผนหุ้นต่างประเทศแผนชริอะห์และแผนการลงทุนพื้นฐานทั่วไปส่วนกรณีการลงทุนทองคำซึ่งมีผลตอบแทนเหลือประมาณ 5% ทำให้สมาชิกบางส่วนโยกย้ายเงินลงทุนนั้นมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการนะครับแต่ก็ย้ำให้สมาชิกมองภาพระยะยาวกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและติดตามปัจจัยเสี่ยงรอบด้านในช่วงที่เหลือของปีนอกจากนี้ยังระบุถึงปัญหาของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการซึ่งจะได้รับเงินก้อนเฉลี่ย1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตกบข.เตรียมเสนอร่างกฎหมายขยายสิทธิ์ออมเงินต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญเพื่อเพิ่มทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณนะครับส่วนตัวเลขเพดานการหักเงินบำนาญเพื่อลงทุนนั้นจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับ
2: มีโอกาสที่สมาชิกเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะออมต่อนะครับกฎหมายปัจจุบันสามารถออมต่อได้นะครับเขาไม่จำเป็นต้องเอาเงินเกษียณออกไปเป็นก้อนสามารถออมต่อให้เงินลงทุนต่อแล้วก็ทยอยรับเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดอะไรก็สุดแล้วแต่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะพยายามผลักดันคือการแก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญ นะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผนลงทุนที่หลากหลายพอที่เขาสามารถใช้ได้
1: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวข้ามกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
4: ดิฉันลภรดากันเกต
5: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
4: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
3: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
4: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
5: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
3: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
6: NBT ร่วมใจช่วยทำ
7: BTกันต่อค่ะกระทรวงยุติธรรมจับมือประเทศสมาชิกอาเซียนเดินหน้าพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่งให้ทันสมัยพร้อมผลักดันกรมบังคับคดีสู่ศูนย์กลางวิชาการด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายในภูมิภาคอาเซียนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งภายใต้หัวข้อการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ในระบบการบังคับคดีแพ่งสมัยใหม่จัดโดยกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงสภาเจ้าหน้าที่พนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศหรือIHJ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมในครั้งนี้มี4ประเด็นสำคัญก็คือการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของลูกหนี้รวมถึง

0: การระงับข้อพิพาททางเลือกการนำเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับคดีควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA การคุ้มครองลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและการสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนในการติดตามทรัพย์สินและบังคับคดีโดยเวทีนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากนานาประเทศจะช่วยยกระดับระบบบังคับคดีแพ่งของไทยให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
1: มีข่าวเตือนภัยนักสูบนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตที่ลักลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตครับอาจจะทำให้หมดสติหัวใจวายเฉียบพลันได้ดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุอยู่ในพอร์ตผลการตรวจสอบก็พบเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ 3.56% และยังพบอีกสารคือเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่2ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอตเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นเองถือเป็นการตรวจพบยาเสพติดผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกครับสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อร่างกายการนำสารทั้ง2ชนิดนี้มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ก็มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันครับ
0: เขตวัฒนาคลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้รับเหมาทิ้งเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงเบื้องต้นมีการสั่งปรับโทษสูงสุดรวม 20,000 บาทพร้อมกับเร่งขุดลอกคลองพร้อมกับมาตรการคุมเข้มไซต์งานก่อสร้างริมน้ำจากกรณีนางสาวพิมพ์จุธาสกุลสิทธาดาผอ.เขตวัฒนาค่ะร่วมกับสำนักงานการระบายน้ำลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีมีคลิปร้องเรียนผู้รับเหมาก่อสร้างแอบทิ้งเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงเบื้องต้นค่ะมีการสั่งปรับอัตราสูงสุดรวมทั้งหมด 20,000 บาทพร้อมกับสั่งเร่งขุดลอกแล้วก็ฟื้นฟูสภาพคลองทันทีวันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าก็พบว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างทางเดินริมคลองซึ่งนางวรวีธนะดำรงชัยพรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนากล่าวว่าผู้รับเหมาได้นำเครื่องจักรเข้าขุดลอกแล้วก็เก็บกู้เศษคอนกรีตจากจุดที่เกิดเหตุออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และเมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้รับเหมาจะต้องขุดลอกคลองในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดอีกครั้งโดยขณะนี้ผู้รับเหมาได้เพิ่มมาตรการป้องกันจัดหัวหน้าคนงานประจำจุดก่อสร้างเพื่อกำกับดูแลงานอย่างใกล้ชิดขณะที่ทางด้านเขตวัฒนาค่ะได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังไซต์งานก่อสร้างริมน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำ
1: วุฒิสภาจัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภาผ่านสื่อ Facebook เน้นย้ำการสื่อสารในฐานะองค์กรนิติบัญญัติที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาเป็นประธานเปิดงานสื่อสารอย่างมืออาชีพยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาในโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภาผ่านสื่อ Facebook พร้อมขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลเน้นย้ำบทบาทของวุฒิสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่สำคัญอย่างการพิจารณากฎหมายและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินจึงควรสื่อสารให้ประชาชนรับทราบสิ่งที่ดำเนินงานอย่างทั่วถึงถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความนายสุทนกล้าการขายประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภากล่าวว่าสำนักงานวุฒิสภาตระหนักถึงการประยุกต์ใช้การสื่อสารของวุฒิสภาจนเป็นโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะให้บุคลากรนำไปใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน์และให้บริการประชาชนเสริมศักยภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันนะคะในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: ผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีแรมจำและพนักงานจิตอาสาร่วมส่งมอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศารามพร้อมมอบอาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่รวมกว่า100ครัวเรือนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนในอำเภอพุนพินเพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสำหรับโครงการซีพีแรมปันสุขดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่7โดยตลอดโครงการได้ส่งมอบอาหารให้ประชาชนแล้วกว่า 436,000 รายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนที่ได้รับการแจ้งเตือนให้อัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกสทช.โดยสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน My AAS ที่เมนูอัปเดตผู้ใช้งานซิมหรือกด1612ดอกจันเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกรวมถึงผ่านเว็บไซต์ของ AAS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเข้ารับบริการที่ AAS Shop Televis และตัวแทน AAS ทั่วประเทศการอัปเดตข้อมูลจะช่วยยืนยันตัวตนของเจ้าของหมายเลขรองรับการใช้บริการดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์และลดความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการนำหมายเลขไปใช้แอบอ้างจึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อให้สามารถใช้งานหมายเลขได้อย่างต่อเนื่อง
1: ในโลกออนไลน์มีการแชร์ส่งต่อเตือนว่า7จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงจากมวลน้ำเหนือนะครับกรมชลประทานคาดว่าน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอันนี้คือข้อมูลที่เขาอ้างมาแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มครับ

ที่ระบุว่าเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา7จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงจากมวลน้ำเหนือเช็คให้แล้วเป็นข่าวจริงแฉนี้ชัวส่งแจ้งเตือนกันได้ค่ะกรมชลประทานออกประกาศแจ้งฉบับที่7หลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนทยอยไหลลงสู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มเป็นปริมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ถึง 1.5 เมตรจากระดับปัจจุบันนี้แต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา7จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ

ดูเรื่องน้ำไปแล้วมาเตรียมรับมือกับสภาพอากาศนะคะรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะคะไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกันกับสถานีอากาศ NBT ค่ะ

ัสดีค่ะคำนี้มาเช็คด่วนค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักรอบใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนมีผลตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ค่ะรอบนี้ไม่ใช่ฝนหนักแค่วันเดียวนะคะแต่หลายวันต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่องมรสุมขยับเข้ามาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงต่อเนื่องทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและจุดเสี่ยงจะเปลี่ยนไปตามแนวร่องมรสุมค่ะเริ่มในวันที่29สิงหาคมนะคะพบว่าพื้นที่เสี่ยงฝนนะคะจะตกหนักกระจายในหลายพื้นที่จุดเสี่ยงหนักมากนะคะอยู่ที่บึงกาฬนครพนมและพื้นที่ภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดตราดขณะที่ภาคเหนือหลายจังหวัดจะมีฝนหนักเกิดขึ้นค่ะสำหรับวันที่30สิงหาคมนะคะพบว่าแนวฝนค่ะหนักมากขยายพื้นที่ไปถึงภาคเหนือนะคะ

0: ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็มีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตะวันออกจันทบุรีสิงหาคมค่ะยังต้องระวังนะคะและเป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังสูงเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและตากมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะคะตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมหากมีฝนตกลงมาซ้ำเติมนะคะในพื้นที่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซ้ำเติมในพื้นที่เดิมได้ค่ะเข้าสู่วันที่1กันยายนนะคะจะพบว่าจุดฝนตกหนักนะคะยังมีต่อเนื่องให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือคือเชียงรายลำปางและพื้นที่จังหวัดน่านและฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือบึงกาฬสกลนครนครพนมและที่มุกดาหารค่ะส่วนวันที่2กันยายนนะคะแนวฝนหนักจะขยับมาเน้นในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแนวจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารไปจนถึงอุบลราชธานีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะปริมาณฝนตกสะสม5วันที่จะเกิดขึ้นพื้นที่สีม่วงนะคะจะพบว่าเท่ากับปริมาณฝนอยู่ที่250.1 มิลลิเมตรขึ้นไปมีพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดตากรวมทั้งที่กาญจนบุรีแนวด้านตะวันตกนะคะและพื้นที่จังหวัดตราดรวมทั้งนครพนมและที่มุกดาหารด้วยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนทะเลค่ะทะเลอันดามันตอนบนจุดนี้นะคะคลื่นจะสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีสำหรับพื้นที่ภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% มะขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นเป็นของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นเหมือนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
1: เริ่มที่นักวิทยาศาสตร์ต่างก็เร่งหาสาเหตุของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตครับหลายฝ่ายได้ตั้งคำถามถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนหลังจากคลิปภาพต่างๆได้เผยให้เห็นสัตว์พื้นที่กวาดเอาอาคารบ้านเรือนรถยนต์รถโดยสารและชีวิตผู้คนกลืนหายนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุครับว่าการวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นไหวกว่าที่จะเกิดจากแผ่นดินไหวนะครับขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบหุบเขาทางนี้ในพื้นที่ภูเขาแม่น้ำก็จะมีลักษณะแคบทางน้ำจึงสะสมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสิ่งกีดขวางแตกออกมวลน้ำมหาศาลก็ไหลทะลักลงมาข้างล่างนักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลนะครับว่าอาจจะเกิดน้ำหลากในลักษณะแบบนี้เพิ่มอีกถ้าหากว่าบริเวณต้นน้ำยังคงมีสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นแม่น้ำอยู่แบบนี้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจนะครับก็คือก่อนจะเกิดเหตุไม่ได้มีฝนตกลงมาอย่างที่มักจะพบในเหตุน้ำท่วมฉับพลันปกติซึ่งการที่ไม่มีฝนตกล่วงหน้าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจแล้วยิ่งทำให้ระบบเตือนภัยน้ำท่วมที่ใช้งานกันอยู่ทั่วโลกอาจจะไม่สามารถตรวจจับเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ
2: ส่วนอินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานว่ามีประชาชนหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าประชาชน 3.4 ล้านคนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันเข้าไปในเมืองเบกันบารูเมือง

0: งของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหมอกควันหนาขึ้นในช่วงเวลากลางคืนทำให้เมืองแห่งนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากชาวเมืองต่างเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนอกจากนี้ค่ะหมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย
1: สหรัฐเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการครับข้อมูลจากสำนักข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันของปีทั้งนี้ความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือซึ่งจะตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงก็จะผลักดันให้ราคาพลังงานยิ่งสูงขึ้นไปอีกและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากพลังงานขณะที่สงครามในอิหร่านก
0: ็ตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะคัดกรองคดีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปิดคดีอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงตรวจสอบว่าการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่หากพบคดีที่มีข้อสงสัยดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสั่งเปิดการสอบสวนใหม่ทันทีความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเชจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนที่จะพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
1: บริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยทั้งนี้แม้เมตาจะไม่ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่แต่ข้อตกลงฉบับนี้ก็แสดงถึงความพยายามอย่างกว้างขวางในการกำหนดวิธีให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนยิ่งไปกว่านี้อาจเป็นต้นแบบสำหรับการยุติคดีความอีกหลายพันคดีต่อบริษัทสื่อสังคมออนไลน์หลังรัฐบาลใน
0: พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนนะครับอ้างด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วเมื่อวานนี้โดยไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้จากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีหลังจากที่ประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์เมื่อปี2563อย่างไรก็ตามพระองค์จะไม่กลับมาปฏิบัติพระกนิยกิจอย่างเป็นทางการแต่จะอาศัยอยู่ในอังกฤษในฐานะเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์ทางนี้คาดการณ์กันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอน
1: หมู่บ้านวูโกลิเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกในสโลวาเกียไม่ต้องการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแล้วจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: การท่องเที่ยวที่คึกคักอาจเป็นผลดีสำหรับบางที่แต่สำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านวูโกลิเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกแห่งยูเนสโกของสโลวาเกียไม่ต้องการเช่นนั้นโดยชาวบ้านกำลังเพราะการที่มีมากเกินไปทำให้ผู้คนรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัวและไม่พอใจอย่างมากที่นักท่องเที่ยวหลายคนมีพฤติกรรมไม่เคารพในความเป็นท้องถิ่นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังต้องการให้ยูเนสโกถอดชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ออกจากบัญชีมรดกโลกอีกด้วยที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ้านเรือนก่อสร้างด้วยไม้ซุงอายุเก่าแก่เพียง45หลังแต่เจ้าของบ้านหลายหลังต้องนำป้ายข้อความว่าที่ดินส่วนบุคคลห้ามเข
3: ้
2: าอันตอนซาบูชาชาวบ้านวัย68ปีกล่าวว่านักท่องเที่ยวได้พยายามเดินเข้ามาเพ่นพ่านในอาณาบริเวณบ้านในทุกๆวันเพื่อถ่ายรูปและบ้างก็ชะโงกหน้าตามหน้าต่างเพื่อสอดส่องเข้ามาในบ้านทำให้รู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็นสัตว์ในสวนสัตว์ที่นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนปีละประมาณ 100,000 คนซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างสูงและสภาพพื้นที่ก็ยังไม่พร้อมที่จะรองรับได้ในจำนวนนี้เนื่องจากที่นี่ยังขาดแคลนสุขาสาธารณะถนนที่ไม่กว้างขวางอีกทั้งไม่มีที่จอดรถที่เพียงพอซึ่งซาบูชาก็บอกว่านักท่องเที่ยวบางคนถึงกับแอบเข้าไปขับถ่ายในสวนของบ้านคนอื่นและบางครั้งก็เดินบุกรุกเข้ามาในบ้านของตนเพื่อขอใช้ห้องน้ำอย่างไรก็ตามที่นี่เหลือประชากรอาศัยอยู่อย่างถาวรเพียง17คน

0: เท่านั้นและเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้มีคนอาศัยอยู่ต่อไปทางการสโลวาเกียจึงต้องจ่ายเงินเยียวยาให้แต่ละคนปีละ400ยูโรหรือประมาณ 15,000 บาทเพื่อชดเชยกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นชาวบ้านบางคนแอบเผยว่ากิจกรรมการแสดงเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมเทศกาลหรือพิธีแต่งงานจำลองเพื่อโชว์นักท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะหลายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านจึงมองว่าทางการหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เกินจริงมากไปสักหน่อยแม้จะมีเสียงเรียกร้องจากคนในท้องถิ่นว่าไม่ต้องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่มิโลสลาฟพาโรแบกหัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสโลวาเกียก็ยืนยันว่าที่นี่คือหมู่บ้านที่มีชีวิตและจะไม่มีการขอยกเลิกสถานะมรดกโลกอย่างเด็ดขาดและจากนี้ทางการจะเร่งจัดหาทุนจากต่างประเทศเพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งเพิ่มห้องน้ำสาธารณะและสร้างจุดจอดรถรับส่งนอกหมู่บ้านเพื่อลดความแออัดซึ่งเรื่องนี้นักท่องเที่ยวจากเยอรมนีอย่างคริสติน่าเซียนฮอฟเตสเตอร์วัย52ปีก็ยังบอกว่าปริมาณแปลกหน้ามาเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
1: วันนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะ
2: ในช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีกสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ําหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวัศกร
3: คุณผู้ชมครับช่วงทำไมในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกวาระแห่งชาตินะครับหลังจากที่ประเทศไทยนะครับกำลังจะเป็นเจ้าภาพระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของนักลงทุนของนักการเงินจากทั่วโลกเลยนะครับกับการประชุมที่มีชื่อว่า AM 2026นะครับการประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะครับทำไมประเทศไทยถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้แล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยาวดีชัยอนันต์นั่นเองนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์
4: ขอบพระคุณนะครับท่านโฆษก
5: ค่ะยินดีค่ะ
4: ที่คุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: ครับ
4: ก่อนอื่นเลยไหมการประชุม IMF และ World Bank
5: ได
4: ้เนาะเอาสั้นๆแบบนี้จะได้เข้าใจเพราะการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมันยาว
3: ไปยาวไป
4: ไม่มีใครจำได้
3: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็บอกอาจจะสั้นไปคือ AM 2026
4: นั่นคือ Annual Meeting
5: ครับ
4: ประชุมประจำ
3: ทีนี้
4: นะครับก็ขออนุญาตเรียกเป็นการประชุม IMF และ World Bank จะได้เข้าใจตรงกัน
5: ได้ค่ะ
4: เข้าใจว่าเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมามีคณะมาตรวจความพร้อมของประเทศไทยมาตรวจแล้วผลเป็นยังไงครับ
5: ก็ได้รับความพึงพอใจค่อนข้างมากนะคะก็ต้องเรียนว่าเราเตรียมงานมา3ปีนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของสถานที่นะคะโรงแรมหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้น

0: จริงๆเขามาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกแล้วก็มากรกฎาคมอีกก็รู้สึกว่ามีความคืบหน้าอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีแผนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างในสถานที่แล้วก็แผนเรื่องของแผนฉุกเฉินต่างๆด้วยแล้วก็การต้อนรับต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วก็ตกลงกันไว้ค่ะ
1: ที่ว่าก่อสร้างคุณนศกรอาจจะนึกไม่ออกเคยไปเดินงานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะ
2: ครับ
1: มันก็เป็นห้องประชุมใหญ่บ้างเล็กบ้าง
2: ใช่ฮะ
1: แต่ก็มีไม่กี่ห้องหรอก
2: ครับ
1: ในเที่ยวนี้ต้องใช้กี่ห้องครับ
0: ทั้งหมดเนี่ย540ห้อง
1: โอ้โห
0: จะมีออฟฟิศอยู่ประมาณ530500กว่าห้องนะคะเพราะฉะนั้นออฟฟิศเนี่ยจะแบ่งออกเป็นย่อยๆสำหรับแต่ละประเทศนะคะก็ห้องนึงจุได้ประมาณ6คนนะคะแล้วก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วแต่ละห้องเนี่ยก็จะต้องบอกว่าปรับอุณหภูมิได้ของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ได้ยินเสียงจากห้องอื่นแล้วห้องอื่นก็ต้องไม่ได้ยินเสียงห้องนี้ด้วยเพราะว่ามันมีการคุยกันอาจจะเป็นเรื่องของความลับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเดลิเวอร์เราต้องทำให้ได้อันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบอาจารย์ว่า
1: การก่อสร้างมันอยู่ตรงนี
0: ้ใช่แล้วทำไมเขาถึงเลือกเรา
1: ซึ่งตัวนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในศูนย์ธีรกิจถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมด
0: ใช่ค่ะทั้งหมดค่ะ
1: นึกออกไหมเวลาเราไปเดินงานหนังสือโน่นเนี่ยมันไม่มีห้องอะไรขนาด
2: นั้นเป็นโล่งโล่งแต่นี่คือเนรมิตขึ้นมา500กว่าห้อง
0: ใช่ค่ะ
2: ครับทีนี้เวลาเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเวลาเจ้าภาพเขาไปคัดเลือกแต่ละประเทศเนี่ยเขาดูเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน
0: ดูเข้มข้นมากต้องบอกว่าจริงๆมีหลายประเทศนะคะที่ยื่นขอเป็นเจ้าภาพเข้าไปนะคะเราก็เข้ารอบสุดท้ายจำได้ว่ามี5ประเทศด้วยกันนะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่ประชุมที่มีอยู่แล้วไม่ต้องก่อสร้างใหม่นะคะแค่อาจจะมีการก่อสร้างด้านในบ้างนะคะมีเรื่องมาตรฐานของที่พักแล้วก็ความเพียงพอเราต้องมีที่พักที่เพียงพอที่อยู่ภายใน5กิโลจากสถานที่ประชุ
1: ม
0: นะคะแล้วก็มีเรื่องของระบบสาธารณสุขมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่รอบๆนะคะรวมถึงในเรื่องของความพร้อมเรื่องของการ
1: IP ส่วนใหญ่
0: ค่ะ
1: มาประชุมพร้อมกันออกพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นโลจิสติกเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญ
0: มากค่ะใช่
1: ถ้าถามเป็นเกรด A B C D การตรวจความพร้อมล่าสุดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราได้เกรด A มั้ยครับ
0: คิดว่า A ค่ะ
1: คิดว่า A มั่นใจมาก
0: เพราะว่าพูดคุยกับทางต้องเรียกว่า Secretariat ของทั้ง World Bank แล้วก็ทั้ง IMF เองเนี่ยก็มีความพึงพอใจแล้วก็ขอบคุณพวกเรานะคะรวมทั้งทีมจัดงานเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำเรื่องนี้ให้มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนแล้วเขาก็สบายใจที่จะกลับมาในเดือนตุลาคมค่ะ
1: เวลาเข้ามาตรวจเขามีการสอบถามเรื่องธีมของงานไหมครับเราจะจัดอะไรยังไงจะลงรายละเอียดขนาดนั้นไหม
0: อาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องที่จริงแล้วเราเตรียมตั้งแต่พอเราทราบว่าเราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องคิดว่าเราอยากจะให้ภาพของเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดียิ้มสวยอาหารอร่อยมีความสะดวกสบายแต่ต้องเป็นเรื่องของว่าเอ้ยคนไทยก็มีความเป็นมืออาชีพนะคะเป็นคนคิดเก่งแล้วก็ตอบโจทย์ของโลกไปพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นว่าธีมที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะนำเสนอคืออะไรนะคะ
1: ธีมที่ว่าคืออะไร
0: ให้เฉลยเลยนะคะค่ะจริงๆธีมของประเทศไทยเนี่ยภาษาอังกฤษคือ New Horizon Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ก็คือต้องบอกว่าที่มาที่ไปคือการที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาโลกพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะประเทศไทยก็ต้องก้าวไปยังขอบฟ้าใหม่มันคือ New Horizons นี่ Empowering People ก็หมายความว่าการก้าวไปข้างหน้านั้นเราจะพัฒนาไปยังไงต้องเอาคนเป็นศูนย์กลางต้องทำให้คนสามารถที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในขณะที่ต้องมีความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานต้องดีในเรื่องที่เป็นบริบททางเศรษฐกิจทางการเงินรวมถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องพร้อมและมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ไม่ใช่แข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีความยืดหยุ่นล้มได้เร็วลุกได้เร็วต้องรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามาได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราอยากจะ
1: มีคำฮิตหมด empowering power people นะมี building resilience มีหมดทีนี้ผมได้อ่านคำสัมภาษณ์ของท่านรองนายกเอกนิติว่าเราจะมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดกับเศรษฐกิจโลกที่ต้องสมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดที่พูดถึง
0: ใช่ด้วยค่ะต้องเรียนว่าในงานเนี่ยเราจะมี1 พาวิเลียนเลยที่ทำเอาไว้เพื่อ

0: พระเกียรตินะคะแล้วก็ช่วงงานก็จะเป็นวันที่13ตุลาคมพอดีก็จะมีการเปิดพาวิเลียนนั้นแล้วก็ภายในพาวิเลียนเนี่ยงานและหลักคิดของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆเรื่องที่พวกเราคุยกันวันนี้เนี่ยท่านทรงเป็นผู้มาก่อนการท่านคิดมาก่อนแล้วเอาสมดุลสร้างความสมดุลเพิ่มเติมการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาที่ใหญ่ด้วยไมโครโซลูชันก็คือแก้จากคนแก้จากรากฐานขึ้นไปอันนี้ก็จะมีการโชว์เคสเพื่อเห็นความเรียกว่าหลักคิดแล้วก็หลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยค่ะ
1: ดูแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนท่านอาจารย์เกษมสันต์เนี่ยเคยไปผมไม่เคยไปเลย อยากให้ท่านโฆษกได้เล่าสักนิดนึงนะครับว่าในห้องประชุมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนรมิตไว้500กว่าห้องเนี่ยนะครับแล้วก็มีพาวิเลียนต่างๆเนี่ยอย่างของการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เรามีจุดต่างๆอื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจมั้ยครับเพื่อเราเห็นภาพว่าข้างในเป็นอย่างไรเผื่อบางคนไม่ได้ไปหรอกแต่รู้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยจัดงานลักษณะนี้มันชาวโลกจะได้เจออะไรครับ
0: ได้ค่ะในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็ต้องบอกว่าห้องประชุมเนี่ยจะมีประมาณเกือบ20ห้องนะคะแล้วก็จะเป็นห้องประชุมที่จุได้ตั้งแต่ 2,000 3,000 คนไปจนถึง400 500คนนะคะก็จะมีอยู่หลายห้องอยู่เหมือนกันทีนี้ในแง่ของการเข้าไปจุดหลักๆนอกจากเรื่องของการประชุมแล้วจะมีห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าห้องเพลนารีนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สร้างขึ้นมาในปี1991สำหรับงานนี้เนี่ยก็ใช้ห้องประชุมนี้ในการประชุมแพนารีครั้งนี้ก็จะกลับไปใช้ห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่คงจะต้องได้พูดคุยกันในวันนั้นจุดอื่นๆนอกจากเรื่องของพาวิเลียนเทิดพระเกียรติแล้วเนี่ยก็จะมีพาวิเลียนที่เกี่ยวข้องกับอย่างที่เรียนว่าธีมของประเทศด้วยเพราะว่าภายใต้การเปลี่ยนผ่านไปยังขอบฟ้าใหม่เนี่ยเรากำลังดูถึงความเสี่ยงต่างๆที่เราต้องรับให้ได้จะมีเรื่องของดิจิทัล AI นะคะที่เราจะต้อง transform ประเทศแล้วก็เศรษฐกิจไปก็จะมี1พาวิเลียนที่โชว์เคสเรื่องนี้ของประเทศไทยว่าเราทำยังไงเราดูแลให้คนเรียกว่า empowering people ยังไงนะคะอุบไว้ก่อนว่ามีแก๊กอะไรข้างในนั้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของพาวิเลียนอีกพาวิเลียนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยจะปรับตัวเข้าไปสู่ greenEconomy ยังไงนะคะก็จะมี1พาวิเลียนอีกพาวิเลียนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ longevity ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีปัญหาสังคมสูงวัยแต่คิดว่าเราปรับตัวได้ดีแล้วแทนที่เราจะปรับตัวคนเดียวเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราปรับตัวมันเป็นประโยชน์กับประเทศอื่นๆแล้วก็ที่มีเรื่องของสังคมสูงวัยด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราอยากจะโชว์เคสก็จะเป็น4พาวิเลียนทั้งหมดค่ะ
2: ครับในเรื่องของแบงค์ชาติล่ะครับในฐานะโฆษกแบงค์ชาติต้องอวดหน่อยต้องอวดหน่อยว่าแบงค์ชาติมีอะไรจะโชว์กับสังคมการเงินโลกที่มากันมั้ย
0: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เรียกว่าเราคิดมา3ปีนะคะสิ่งนึงที่เราอยากจะผลักดันเราก็อยากให้คนเนี่ยได้อะไรกลับไปจากการประชุมไม่ใช่แค่ว่าจําได้ว่าเคยมาเมืองไทยแต่ว่าเอ้ยประเทศไทยมีอันนี้ด้วยนะคะก็คือสิ่งนึงที่เรามองก็คือว่าเรามีดิจิตอลEconomy ที่ดีเรามีการก้าวหน้าค่อนข้างเยอะสำหรับแบงก์ชาติเองเนี่ยหลายๆท่านคุ้นเคยอยู่แล้วใช้ทุกวันใช้หลายๆครั้งเรื่องพร้อมเพย
2: ์
0: นะคะแล้วก็มีการเอาไปต่อยอดนะคะเป็นเป๋าตังเป็นแล้วก็เป็นการใช้มาตรการต่างๆของภาครัฐที่เอาพร้อมเพย์มาใช้นะคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เรามองในเรื่องของความก้าวหน้าทางดิจิทัลก็คือว่ามันมาพร้อมกับความเสี่ยงโดยเฉพาะพอมี AI เข้ามามันมีทั้งบวกทั้งลบเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นการมีตั้งแต่เรื่องของฟรอดสแกมนะมิจฉาชีพที่หลอกลวงในเรื่องของการเงินของพี่น้องประชาชนมีเรื่องไซเบอร์นะคะที่มันมาทุกวันมาเรื่อยๆเราได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ถ้าเรามีดิจิตอลเข้ามามันอาจจะทำให้คนที่เข้าไม่ถึงดิจิตอลเข้าไม่ถึงภาคการเงินก็ได้ฟุตพริ้นท์บางคนไม่มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไม่เคยมีโมบายแบงกิ้งแต่ต่อไปในอนาคตการให้สินเชื่อจะดูข้อมูลพวกนี้เยอะขึ้นคนกลุ่มนี้อาจจะมีความสามารถในการเข้าถึงตอนนี้แต่ในอนาคตเขาไม่มีฟุตพริ้นท์เขาอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอันนี้เป็น3มิติที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะชวนคนมาพูดคุยกันว่าเอ้ยในฐานะคนที่ดูระบบการเงินโลกแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะเรสคือว่าสิ่งที่เราอยากให้คนถือกลับไปก็คือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ค่อยเคยได้พูดคุยกันมาก่อนหลายๆประเทศมีปัญหาก็คือเรื่องของฟรอดสแกมทุกคนเจอความท้าทายเดียวกันหลังๆก็จะเจอว่าเวลามิจฉาชีพหลอกเอาเงินเราไปมันหายไปที่ต่างประเทศแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็เลยมองว่าชวนคนมาคุยกัน

0: ื่องนี้ดีไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว IMF กับ World Bank ก็จะมีการเรียกว่า launch หรือเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าบางกอกบลูพริ้นท์
1: กำลังจะถามคำนี้พอดีเพราะเห็นท่านผู้ว่าการวิทยให้สัมภาษณ์ว่ามีบางกอกบลูพริ้นท์คือตัวนี้เลยที่เล่าไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: และคิดว่าคนที่มาประชุมเขาจะยอมรับแนวคิดนี้หรือตื่นเต้นแค่ไหนเพราะต้องถือว่าเมืองไทยในเชิงการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยเราด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละนะที่เราแจกเงินกันเยอะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ผ่านระบบนี้ทำให้เรามีความก้าวหน้ากว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ถูกไหมครับ
0: จริงค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่ถูกมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้นะคะ
1: ก็แปลว่าในเชิงเนื้อหาสาระฐานนี้เราพร้อมแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ในเชิงสีสันผมเคยตามข้อมูลและเคยสัมภาษณ์เรื่องนี้ในรายการก็บอกว่าเอ๊ะจะมีการในห้องประชุมจะมีการตกแต่งเนา
0: ะ
1: ผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์หลายๆจังหวัดจะมาโชว์ตรงนี
2: ้
1: อาหารการกินถ้าข้าวก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% อะไรพวกนี้เล่าสีสันพวกนี้ให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราเตรียมอะไรบ้าง
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆเราอยากที่จะเราบอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของ IMF และ World Bank เราเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นอเจนดาหลักๆอ่ะก็จะถูกกำหนด
1: เขากำหนด
0: โดยเขานั่นแหละนะคะแต่ว่าเราทำยังไงให้ประชาชนคนไทยได้ประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องคนมา 15,000 คนหรือ 20,000 คนที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในช่วงนั้นแต่ทำยังไงให้เขาเห็นว่าเรามีของดีแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีของดีอยู่ในมือไม่ต้องเข้ามาแต่เราจะนำของเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาโชว์เคสอย่างเช่นที่เราบอกห้องประชุมมี500กว่าห้องนะคะห้องออฟฟิศมี500กว่าห้องเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือสิ่งที่ทาง QSNCC ก็ช่วยกันทำเนี่ยก็
1: คือเรื่องของชาติเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะก็ขอเอาตัวผ้านะคะผ้าเข้าใจว่าจาก21จังหวัดประมาณ37ลายเอามาตกแต่งแต่ละห้องแล้วเขาก็จะมีการ์ดอธิบายว่าผ้านี้มาจากไหนเรื่องราวเป็นยังไงนะคะในแต่ละห้องก็จะมีการตกแต่งที่ต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เล่าได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารเมนูที่เราใช้ใน Host Government Dinner ก็คือให้ที่มีคนเข้าร่วมน่าจะประมาณ 3,000-4,000 คนเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะคะก็จะมีปลานิลจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนื่องจากว่าเป็นปลาของพ่อนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาข้าวสังหยดจังหวัดพัทลุงโกโก้จากนครศรีธรรมราชเราเอามาจากทั่วประเทศนะคะอาหารเหล่านี้ของดีๆมาแล้วก็เอามาเสิร์ฟแล้วเราก็จะเล่าสตอรี่เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าผู้เข้าร่วมที่มาเห็นผ้าอยากได้ทานอาหารอร่อยอยากทานอีกอันนี้ก็

0: เนี่ยก็จะมีป้ายบอกไว
1: ้
0: ว
1: ่
0: าเป็นอะไรมาจากไหนเป็นของดีจังหวัดอ
1: ร
0: วัตที่ส่วนหนึ่งเป็นเมืองรองแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้คนคุ้นเคยได้มากขึ้นนะคะจริงๆมีอีกเรื่องนึงของชำร่วยของชำร่วยอันนี้ลืมเล่านะคะของชำร่วยก็จะเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้าซ
1: ึ
0: ่งอันนี้ก็จะมาจากราชบุรี
1: ราชบุรี
0: ค่ะแต่ว่าเอาไปประกอบหรือเอาไปเย็บที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นในแง่ของการกระจายรายได้เข้าใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะให้ออกไปได้มากที่สุดนะคะในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็งานที่เราสร้างในครั้งนี
2: ้เห็นละความพร้อมทางนั้นทั้งเนื้อหาสาระทั้งสีสันและความประทับใจท
0: ี
2: นี้ถึงนาทีนี้แล้วกลางสิงหาคมแล้วเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเราเห็นตัวเลขรัฐบาลแถลงแบงค์ชาติแถลงเนี่ย 15,000 คนถึง 20,000 คนเนี่ยคอนเฟิร์มมาประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเป็นระดับไหนบ้างลองเล่าให้เห็นภาพหน่อยครับว่าใหญ่ขนาดไหนที่มากัน
0: จริงๆล่าสุดที่เราคุยกับทาง IMF เมื่อเดือนกรกฎาคมค่ะเขาบอกว่า 15,000 คนเนี่ยได้แล้วน่าจะได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างนี้จนถึงตุลาเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอีกกี่คนแต่เดี๋ยวตัว registration ที่เราเห็นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกทั่วโลกเกือบ200ประเทศนะคะมีเบอร์หนึ่งขององค์กรระหว่างประเทศ IMF World Bank มาแน่ๆเราจะเห็น WTO เราจะเห็น UN ที่เคยมานะคะแล้วก็องค์กรการเงินอื่นๆเราจะเห็นนักการเงินรุ่นใหญ
1: ่
0: และ Larry Fink นะคะอย่างอันนี้ปกติเขาจะมานะคะยังไม่เห็นว่าลงทะเบียนหรือยังนะคะแต่ว่าปกติจะมาเราก็จะได้เห็นกลุ่มเหล่านี้ที่เขาจะมาก็อาจจะไม่ใช่แค่มาร่วมการประชุม IMF World Bank แต่ว่าก็จะมีงานที่เรียกว่าaffiliated events activities ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีการจัดสัมมนาให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นศักยภาพไม่ใช่แค่ภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ว่าเป็นข้างนอกสถานที่ข้างนอกของเราด้วย
2: แต่ว่าผู้บริหารชั้นนำของ IMF วงการเงินทั้งโลก
1: ครับ
2: กระทรวงการคลังทั้งโลกธนาคารชาติทั้งโลกบริษัทขนาดใหญ่ที่พร้อมที่จะมาร่วมซึ่งเขาต้องมาเปิดตัวมาเจอทุกคน
1: ครับ
2: น
1: ี่
2: คือคนที่เรียกว่า VVIP ของโลกตรง
1: เริ่มตื่นเต้นแล้วอาจารย์แล้วก็จะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมซ
0: ึ่
1: งคนที่จะได้สัมผัสได้เห็นผู้นำต่างๆเหล่านี้ก็คือคนกรุงเทพนี่แหละแล้วก็ทราบว่ารัฐบาลก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดแล้วด้วยใช่ไหมครับวันที่
0: 16
1: ทีนี้คนกรุงเทพหรือคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเราจะมีการร่วมต้อนรับยังไงดีหรือว่าขอความร่วมมืออะไรยังไงกับพี่น้องประชาชนบ้างครับในช่วงที่มีการจัดการประชุม
0: จริงๆเหตุผลที่เราให้วันที่16เป็นวันหยุดในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็เนื่องจากว่าการจราจรในวันเนื่องจากวันนั้นจะมีการประชุมใหญ่ที่สุดคือ plenary นะคะก็จะมีการประชุมที่หนาการจราจรที่หนาแน่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าหลายๆท่าน work from home ได้ในช่วงนั้นก็จะถือว่าเป็นการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะทำให้ถนนไม่แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าในช่วงนั้นคนที่มาส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้นะคะก็สามารถต้อนรับได้จริงๆเรามีโปรแกรมหลายอย่างที่จะให้เขาออกไปเที่ยวในกรุงเทพด้วยหรือออกไปดูรอบๆกรุงเทพนะคะก
1: ็
0: จะมีหลายๆจุดที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามจัดสรรเอาไว้
2: เขาจะมีซิตี้ทัวร
0: ์
2: คนติดตามจะมีพาไปหลายๆที่ละท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้ชาวบ้านที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ท่านโฆษกเดี๋ยวเอ๊ะแล้วฉันได้อะไรฉันได้อะไร
0: ก็ต้องเรียนว่าการประชุมผลที่ได้จากการประชุมเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงการประชุมเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเกิดแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะมีการทำของชำร่วยแล้วนะคะมีการจ้างงานแล้วเดี๋ยวเราจะจ้างคนขับรถอีกนะคะที่ต้องมีการเรียกว่ามียานพาหนะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เมื่อในช่วงนั้นแน่นอนนะคะมีการสร้างรายได้แล้วก็ต้องเรียนว่าถ้าไปดูข้อมูลของคนที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนวันเนี่ยมันยาวกว่าปกติ
2: ไม่ได้มาแค่ประชุม
1: 12
2: แล้วก็8เสร็จประชุมกับ
0: ใช่เพราะว่าบางคนมาก่อนบางคนอยู่ต่อ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะมีแผนสำหรับการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราหวังก็คือว่าต้องเรียนว่าจากที่พูดคุยเนี่ยหลายๆคนยังไม่เคยมาเมืองไทยด้วยซ้ำได้ยินได้เห็นจากสื่อต่างๆแต่ยังไม่เคยมาแล้วเขาก็มองว่าเขาอยากจะมาดูว่าประเทศไทยจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเขากลับมาอย่างที่เรียนว่าอาจจะไม่ได้กลับมาในฐานะนักท่องเที่ยวไม่ได้แค่พาเพื่อน

0: พาญาติพี่น้องพาครอบครัวมาแต่อาจจะพาธุรกิจกลับเข้ามาถ้าเขาเห็นความพร้อมเห็นศักยภาพประเทศไทยอาจจะมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วโลกตามสื่อทั่วโลกเยอะแต่ว่าเราอยากให้เขามาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าจริงๆเมืองไทยน่าอยู่แล้วก็เรามีศักยภาพที่จะเป็นทั้งเรื่องของหับของธุรกิจรวมถึงการผลิตต่างๆด้วยค่ะ
1: แบงก์ชาติหรือรัฐบาลจะมีไทยช่วยโลกพลัสไหมครับ คือเมื่อถึงเวลาจะไปเที่ยวลดให้อีก 40% 30%
0: เข้าใจว่าจะมีภาคเอกชนที่ทำส่วนลดให้สำหรับคนที่มีแบจของการเข้าประชุมนะคะอันนี้ก็จะได้แต่อาจจะไม่ถึง 30% ค่ะอาจารย
1: ์นั้นแย่เล่นครับทีนี้นักศึกษาเยาวชนที่ชมอยู่สมัย1991นะผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะก็จะมีเด็กนักศึกษาไม่ได้มาฝึกงานคนที่มีความรู้หน่อยภาษาดีก็มาเป็นเลซองบ้างอะไรบ้างเน
2: ี่
1: ยถ้าเขาสนใจตรงนี้เขาสมัครอะไรทำอะไรได้ไหมครับ
0: จริงๆเราปิดรับสมัครไปแล้วแล้วก็คัดเลือกได้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเราคัดเลือกเปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วประเทศนะคะได้มาทั้งหมด250คนนะคะก็จะมาช่วยงานก็จะได้มาเห็นงานอย่างที่อาจารย์เคยเห็นสมัยก่อนนะแต่จะมาเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วนักศึกษาเหล่านั้นก็จะได้มาเห็นมาเจอของจริงนะคะว่าเวลาการประชุมระดับโลกเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้สำหรับน้องๆ นะคะ
1: ตรงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดียอดเยี่ยมมากสำหรับเขา
0: จะได้เห็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: จากทั่วโลก
0: ที่เราเห็นในข่าวเขาจะมาปรากฏกายต่อหน้าเราอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ว่าการหลายๆท่านเรากำลังลุ้นอยู่ว่าหลายๆท่านที่มีข่าวเยอะๆจะมาไหมนะคะอันนี้ก็กำลังรอดูแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการต้อนรับเลียซองนะคะซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากกระทรวงการคลังเองที่เป็นหนึ่งใน Thailand Planning Team นะคะแล้วก็แบงก์ชาติก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆนะคะที่ส่งคนมาเป็นเลียซองแล้วก็เลียซองเราสเปเชียลนะคะนอกจากเรื่องของ Hospitality แล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่พูดภาษาแต่ละภาษาได้แล้วก็
1: ต้องมีครบทุกภาษา
0: ใช่ใช
1: ่ครบทุกภาษาที่มาสงสัยเดือนหน้าต้องเชิญท่านโฆษกอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: มาแรปอัพอีกทีเพราะเดือนหน้ากันยาต้นตุลานี่มาละนะครับเดี๋ยวกันยาจองเอาไว้ก่อน
0: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
2: ครับก็ได้เห็นความคืบหน้านะครับของการจัดการประชุมในระดับโลกนะครับ World Bank and IMF 2026นะครับดังนั้นอย่าลืมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญการประชุมในครั้งนี้นะครับจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยาวดีชัยอนันต์นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานเราไป

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและภัยและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพาะเห็ดนางฟ้าภูตานหรือเห็ดภูตานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลขเก้าไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำ

ำหนังสือน่าอ่านน่าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาและประธานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศวิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศวิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาฉะนั้นทรงเปิดอาคารพัชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นเทศกาลวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาด

แบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราวุธสยามมกุฎราชกุมารในเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา 21:53 นาทีของวันที่26สิงหาคม2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายวงบริษฐ์บูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสตัปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.พักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม 2569 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่าย
ันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความหยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืดพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสแกนนิ้วแทนเพื่อนเตือนไว้อย่าหาทำคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางสาวรวยรินซึ่งเป็นนิสิตที่ได้ไปฝึกงานกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยในขณะฝึกงานถูกจับได้ว่าสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเข้าปฏิบัติงานแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานอธิการบดีจึงมีคำสั่งลงโทษให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษานางสาวรวยรินได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พักการศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้พิจารณาพยานเอกสารประกอบบันทึกคำให้การของนางสาวรวยรินแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาและเห็นว่านางสาวรวยรินกระทำผิดวินัยนิสิตโดยแม้บริษัทที่รับฝึกงานจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ติดใจเอาความและขอให้พิจารณายกโทษให้ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแสดงว่าได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วส่วนการที่ไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของนางสาวรวยรินเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้เป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองโดยนางสาวรวยรินเองก็อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อเท็จจริงและสามารถใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองได้อยู่เองแล้วและเมื่อนางสาวรวยรินยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานจริงจำนวน3ครั้งซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่านางสาวรวยรินได้กระทำความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงานและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีซึ่งบทกำหนดโทษกรณีที่นิสิตไปฝึกงานแล้วมีเหตุให้เสียชื่อเสียงมี2สถานคือขั้นที่4ไม่ผ่านการฝึกงานและต้องฝึกงานใหม่อีกครั้งในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาถัดไปและขั้นที่5พักการศึกษาตั้งแต่1ภาคการศึกษาดังนั้นการที่อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัยนางสาวรวยรินให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษาจึงเป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายก

0: ฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
4: มงคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพฤหัสที่27สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศิสุราครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2HD คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ในช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับเราได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้คุณนิกมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยนะครับ
1: ครับ
0: กรณีที่เราต้องมีการติดตามและก็เป็นประเด็นเรียกว่าเหตุการณ์ช็อกโลกก็มีวันนี้เรื่องที่เราต้องติดตามก็คือกรณีอย่างหัวสวนี่นะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับไม่ได้หวั่นว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนี่ก็บอกมาตลอดนะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นผมเป็นรัฐบาลผมไม่ได้เกี่ยวนะฮะกับทางนั้นมีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปตามระบบไปกับเรื่องสวนะครับ
1: ซึ่งท่านนายกก็พยายามจะย้ำอยู่ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีในส่วนของสวก็ออกมาแถลงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งไม่บ่อยนะพี่เล็กที่สวจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ก็ออกมาเหมือนถามกลับเหมือนกันนะครับว่าไอ้ตัวเอกสารหรือว่าสำนวนคดีที่มีการนำมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ยมันมีความชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าการที่เลือกเอาข้อมูลบางส่วนออกมาเผยแพร่เนี่ยมันจะเป็นการในลักษณะเหมือนแบบชี้นำหรือไปสร้างแรงกดดันให้กับกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าที่เมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันอย่างที่เมื่อวานเราคุยกับทางอาจารย์นักวิชาการเนี่ยนะครับก็พูดถึงว่าไอ้ตัวข้อมูลนะครับของอนุกรรมการของกกต.ชุดที่16เนี่ยนะครับมันก็จะตรงข้ามกับกันเลยกับชุดที่36เพราะฉะนั้นถ้าเอาข้อมูลออกมาเพียงแค่บางส่วนไม่ได้เอาออกมาหมดให้ประชาชนได้รับทราบ2ฝั่งและชั่งน้ำหนักเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการชี้นำหรือเปล่าวันนี้ทางสวก็ออกมาถามในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะ
0: แต่ทุกคนก็ที่ออกมาให้ข่าวก็บอกว่าพร้อมรับนะฮะน้อมรับถ้าหากว่าจะมีคำตัดสินออกมาอะไรยังไง
1: ครับ
0: ก็ว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งที่มีความต่อเนื่องก็คือเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นคุณดิ
1: บ
0: วันนี้ถึงขั้นว่ามีการบุกเข้าจับกลุ่มตัวนี้เรียกได้ว่าระดับหัวได้เลยนะแต่เขาก็ยังปฏิเสธนะแล้วคนนี้ก็เรียกมีชื่อที่คุ้นกันที่เรียกว่านายกเฮงนายกเฮงเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ด้วยนะครับ
1: แล้วก็ที่เรียกนายกเฮงก็เหมือนแบบเป็นเหมือนท้องถิ่นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ก่อนจะมาเป็นผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยเขาบอกว่าคนนี้เป็นตัวการในการที่รับเงินนะครับแล้วก็บอกว่าจะสามารถให้ผู้ที่ยื่นเอาเงินให้เนี่ยสามารถได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นพอถึงเวลาปุ๊บนะออกมาผลออกมาไม่ได้
0: ก็มีทั้งคนได้และคนไม่ได้แล้ว
1: เขาก็เลยไปแจ้งความ
0: คนไม่ได้เขาก็ไปแจ้งความแล้วเยอะด้วยทีนี
1: ้จริงๆมีแบบเนี้ยเยอะด้วยนะไม่ใช่แค่เคสที่นำไปสู่การจับนายกเพ่งแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานของเทศบาลอีกคนหนึ่งในวันนี้เลยนะจริงๆเหมือนในกรรมธิการของทางกรรมธิการที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: คุณอัศพล
1: เขาก็มีคนที่เป็นในลักษณะเนี้ยที่เสียหายจะใช้คำว่าเสียหายไหมเสียหายเลยเนาะกับการที่เหมือนเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะ
0: จริง
1: ๆแต่ถึงเวลาไม่ได้ไง
0: พอเขาสู่รูปคดีเนี่ยจะเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เขาอ้างว่าเขาเสียหายเนี่ยเขาจ่ายไปแล้วว่าอย่างนั้น
1: แต่
0: ทางนี
1: ้แต่ถามว่าก็เป็นประโยชน์ไหมก็คือเป็นประโยชน์นะพี่เล็กกับการนำไปสู่การที่จะไปตามหาต้นต่อว่าใครที่แบบเป็นนายหน้าที่รับเงินก็ต้องหวังพึ่งพาอาศัยกลุ่มคนเหล่านี้นี่แหละที่เป็นคนเอาเงินไปให้นี่แหละ
0: ฟังดูเหมือนจะเห็นใจนะแต่จริงๆก็คือถ้าร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ผิดก็คือผิดทั้งหมดเลยนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้ววันนี้นะครับก็เรียกได้ว่านายกบอกเลยนะว่า31สัปดาห์หน้าเนี่ยวันจันทร์หน้าเนี่ย31สิงหาคมนี้ต้องจบในเรื่องนี
1: ้
0: นะฮะคือท้องถิ่นไหนที่มีรายชื่อของกลุ่มบุคคลผู้ที่สอบผ่านและเป็นข้าราชการไปแล้วเนี่ยครับแล้วมีรายชื่อแล้วมีข้อมูลออกมาชัดเจนเนี่ยก่อกลางระบุไปแล้วว่าผิด
1: ร่
0: วมกระบวนการต้องให้ออกก็ต้องให้ออกนะครับ
1: ครับ
0: มีนำร่องไปบ้างแล้วในพื้นที่ทางภาคใต
1: ้ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เราคุยกันนะเหมือนกับว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะกังวลนิดนึงกับการที่เขาจะต้องเซ็นเพื่อที่จะเหมือนเอาข้าราชการท้องถิ่นที่มีการโกงสอบเนี่ยออกไปเขากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับแต่มาวันนี้เนี่ยนะคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรท่านรักษาการอธิบดีสถ.เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเท่าที่ดูตอนนี้นะในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศยังไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ยังไม่มีการที่คนที่ถูกถอดออกไปที่จะมาฟ้องกลับตอนนี้ยังไม่มีนะครับ
0: คือช่วงแรก
1: ก็ประชุมกันไปเยอะแล้ว
0: ช่วงแรกเนี่ยก็มีจะมีปัญหาในเรื่องของความกังวลคุณนิกเพราะว่าเขาบอกว่ามีกกลางมีคำสั่งแล้วก็ไปให้ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.เนี่ยนะดำเนินการคือเซ็นเอง ให้ออกเอง
1: ครับ
0: ตอนแรกนี่ทุกคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่า
1: ใช่แต่ละคนก็กลัวไง
0: แต่ตอนนี้ก็คือว่าเรื่องไปจากข้างบนแล้ว
1: หลักฐานการประชุมกันไปแล้วตัวคะแนนตัวอะไรต่างๆเขาก็เลยมั่นใจในการที่จะเซ็นให้ออกแล้ว31สิงหาคมอย่างที่พี่เล็กบอกไปก็ต้องจบนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ในรายการของเราได้นะครับส่วนช่วงแรกเนี่ยจะพาไปดูคือเขาเรียกว่าเป็นข่าวช็อกโลกอ่ะพี่เล็กภาพที่ออกมาเมื่อวานนะสักช่วงประมาณหัวค่ำเนี่ยจริงๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสักประมาณเช้าๆตามเวลาท้องถิ่นนะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่พรมแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตนะครับเขตปกครองพิเศษเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของน้ำป่าดินโคลนที่มันถล่มลงมาโหดูภาพอ่ะ
0: มันเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่อย่างนี้ดีกว่าคุณนิกช่วงแรกๆเนี่ยก็อยากจะพูดว่าเป็นน้ำป่าหลากแต่มันมาเป็นมวลใหญ่ๆเหมือนสึนามิบางคนบางสื่อสำนักเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสึนามิ
1: ใช่
0: ทาน้ำแข็ง

0: เนี่ยนะ
1: เพราะภาพคือมันไม่ใช่น้ำป่าเหมือนที่เราเห็นในบ้านเราที่มันไหลมาสีขุ่นแดงขุ่นหรืออะไรแบบนี้แต่มันมาแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูนะเนี่ยตรงเนี้ย
0: เป็นบางช่วงที่มาเจอกับด่านพรมแดนเขาแล้วนะคุณนิก
1: ใช่
0: คือตอนมันจะมีบางช็อตที่ชาวบ้านเขาถ่ายมาได้เป็นคลิปเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นมวลน้ำขนาดใหญ
1: ่
0: คือถ้าไม่ดูจนจบว่ามันคืออะไรเนี่ยมองดูเหมือนเป็นกลุ่มหมอกควัน
1: ใช่
0: เพราะมันใหญ่มากแล้วก็สีขาว
1: ครับ
0: พอลงมาระดับหนึ่งระยะทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะโดนโคลนโดนอะไรคุณนิกมันก็เลยเริ่มเป็นมีสีขุ่นอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
1: แล้วเอาจริงไหมเห็นภาพนี้พี่เล็กเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมทุกคนก็เป็นเหมือนพวกเรานี่แหละ
0: ครับ
1: AI ป่ะเนี่ยยุคนี้สมัยนี้
0: ก็ช่วงแรกๆใช่ไหม
1: ใช่นึกว่าแบบเอ้ยมันไม่น่าจะเกิดอะไรที่รุนแรงแบบนี้ได้ในโลกของเราอ
0: ่
1: ะ
0: เมื่อคืนทีมงานเห็นภาพเนี่ยทีมงานส่งให้ดูคนนี้บอกว่าม
1: ันเหมือนภาพยนตร
0: ์อย่างกับในหนังเลยครับแต่ทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงภาพจริงครับคุณนิก
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับบริเวณด่านบกด่านทางบกที่สำคัญนะครับที่อยู่ตรงพรมแดนของเนปาลกับทิเบตอย่างที่บอกไปแล้วตรงนี้โอ้นักท่องเที่ยวเขาเยอะด้วยเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพจะเห็นว่ามีเหมือนเป็นรถบัสจอดอยู่เยอะมากๆแล้วก็พอมาทีเดียวตู้มนะถูกพัดจะปลิวไปหมดเลยนะครับมีรายงานจากทางสำนักข่าวของจีนเนี่ยที่เขารายงานว่าตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุนะครับที่มีดินโคลนมีน้ำป่าถล่มลงมาแบบมวลน้ำมหาศาลถล่มลงมาเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบมีทั้งผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็ผู้สูญหายนี่เป็นหลังเกิดเหตุแล้วพี่เล็ก
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยก่อนหน้านี้มันมีตึกราบ้านช่องนะอยู่เต็มเลยอะตอนนี้กลายเป็นแบบพื้นที่โล่งมันหายไปเลยทีเดียวนะครับ
0: ซึนามิดีๆได้เองเน
1: ี่
0: ย
1: นะแล้วตอนนี้ทางการจีนก็เลยต้องเร่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเข้าไปในพื้นที่ตำบลจีหลงอำเภอจีหลงนะครับที่เมืองรื้อคาเจ๋อที่เขตปกครองตนเองสีจ้างหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือทิเบตนี่แหละนะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหลังจากที่เกิดน้ำป่าโคลนถล่มนะครับถล่มลงมาที่พรมแดนเนปาลทิเบตเหตุเกิดอย่างที่บอกไปช่วงเช้าของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับเฉพาะจุดตรงประเทศที่เราเห็นภาพที่เป็นด่านจีหลงเนี่ยตรงนั้นมีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นด่านบกที่สำคัญเลยที่เชื่อมต่อจีนกับเนปาล นะครับตรงนั้นเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแค่เฉพาะตรงนั้นหลายรายแล้วก็สูญหายอีกเพียบเลยนะครับมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมฉุกเฉินเข้าไป85คนยานพาหนะผลิตไฟฟ้า7คันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า2เครื่องแล้วก็อุปกรณ์ให้แสงสว่าง19ชุดก็เข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับแล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพิ่มเติมอีก30คนส่งยานพาหนะผลิตไฟฟ้าเข้าไปอีก5คันมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า42เครื่องมีอุปกรณ์ให้แสงสว่าง18ชุดแล้วก็เข้าไปบริเวณนี้ต้องส่งเข้าไปเป็นการเร่งด่วนนะครับทางด้านของกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินและสำนักบริหารการกู้ภัยและดับเพลิงแห่งชาติจีนก็ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ทีมค้นหาและทีมกู้ภัยของจีนเนี่ยเข้าไปเป็นร้อยนายนะครับเข้าไปตรงส่วนนี้แล้วก็จะมีเครื่องบินเช่าเหมาลำของทีมกู้ภัยลำแรกเนี่ยที่เดินทางไปถึงท่าอากาศยานในเมืองนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้แล้วตอนนี้ก็จะเป็นการระดมความช่วยเหลือลงไปในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้การช่วยเหลือก็อาจจะยังยากลำบากอยู่อย่างพวกเฮลิคอปเตอร์หรือพวกอะไรเงี้ยพี่เล็กมันจะไปลงตรงนั้นมันก็ยังค่อนข้างลำบากอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่หุบเขาด้วยนะ
0: ปกติในพื้นที่ภูเขาสูงแบบนี้ก็การกู้ภัยมันก็คงเป็นไปด้วยความยากลำบากเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีบรรดานักท่องเที่ยวนี่เข้าไปเยอะ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นพอเป็นด่านชายแดนเนี่ยอย่างที่คุณนิกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นทั้งตึกสูงแล้วก็ยังมีรถบัสรถท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปจอดเรียงรายอยู่ตรงนั้นเนี่ยตามภาพที่มาเนี่ยมันหอบไปเลยรอบเดียวครับ
1: ครับตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นด่านพรมแดนที่เป็นเส้นทางยอดนิยมที่จะไปเขาไกรลาดนะครับที่เขาเป็นยอดเขาสูงอันดับที่32ของโลกแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้แสวงบุญนะชาวฮินดูชาวพุทธนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางไปทุกปีเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากที่พี่เล็กบอก
0: แม้กระทั่งชาวไทยครับ
1: ครับ
0: คนไทยก็นิยมไปกับทัวร์หรือแม้กระทั่งว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแน่นอนครับคนไทยเราก็จะห่วงกันว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือเปล่า มีคนไทยที่ไปทำงานอยู่จุดนั้นไหมนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ต่างประเทศ อย่างเช่นล่าสุดที่ตะวันออกกลางเราก็จะนึกถึงกันแล้วก็จะให้ทางการไทยก็จะมีการสั่งการทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข้าทำการตรวจสอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับพอเกิดเหตุเนี่ยทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณนางสาวจ

0: มาแจ้งได้ที่สถานเอกอัครราชทูตนะครับที่หมายเลขบวก9อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
1: ครับก็ย้ำหมายเลขนะครับบวก977 981874 9944นะครับ24ชั่วโมงนะครับก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลขนี้เลยนะครับอย่างที่พี่เล็กบอกไปว่ากระทรวงการต่างประเทศของบ้านเราก็รายงานเรื่องของการสูญหายของชาวต่างชาติจำนวนมากเลยนะครับตอนนี้ข้อมูลที่มันออกมาพี่เล็กมันจะออกมาจากฝั่งทางเนปาลกับฝั่งทางจีนฝั่งทางทิเบตนะครับที่จะออกมาเพราะว่ามันเป็นในส่วนของพื้นที่พรมแดนทีนี้ทางการของเนปาลทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้มีรายงานผู้สูญหายนะครับที่ฝั่งเนปาลเขารายงานในประมาณ826คนนะครับเขาบอกในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติเนี่ย600คนประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีทั้งชาวอินเดียนะครับ133คนเขาบอกว่าชาวอินเดียเนี่ยเดินทางมาแสวงบุญยังภูเขาไกรลาศอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ในฝั่งทิเบตนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูนะครับยังมีผู้สูญหายที่เป็นชาวอเมริกันด้วย47รายมีชาวออสเตรเลีย34รายชาวอังกฤษ33รายมีชาวแคนาดา24รายและจริงๆยังมีชาติอื่นๆอีกนะครับบอกเลยตอนนี้ว่าตัวเลขอาจจะยังไม่นิ่งนะครับตัวเลขเนี่ยอาจจะพุ่งไปตอนนี้ล่าสุดอาจจะประมาณ 1,500 คนที่สูญหายอยู่นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่ารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้แล้วในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียนะครับก็บอกว่าชาวออสเตรเลียอย่างน้อย34คนที่เดินทางไปแสวงบุญแล้วก็ไปเดินป่าไปท่องเที่ยวเนี่ยก็สูญหายตอนนี้ทางการออสเตรเลียกำลังประสานกับเนปาลสหประชาชาติสภากาชาดและองค์กรอื่นๆในการตอบสนองด้านมนุษยธรรมนะครับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียตอนนี้ก็มีการแก้ไขตัวเลขผู้สูญหายเพิ่มเติมจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนเนปาลทิเบตนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่ติดต่อชาวมาเลเซียได้55คนในกาดมันดุนะครับเพราะตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานก็เสียหายอย่างหนักตอนนี้มันเป็นอุปสรรคมากๆกับการที่จะติดต่อพลเมืองของพวกเขาด้วยนะครับยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตชาวมาเลเซียซึ่งขณะนี้ทางมาเลเซียเองก็ยังทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็พยายามค้นหาที่อยู่ของพลเมืองมาเลเซียนะครับจะมีภาพเหตุการณ์นะครับที่เป็นภาพจากโดรนในเนปาล นะครับจะให้เห็นสภาพของถนนที่ถูกทำลายมีอาคารบ้านเรือนที่จมอยู่ใต้กระแสน้ำเชี่ยวกรากแล้วก็มีสีขุ่นคุณผู้ชมน่าจะพอได้เห็นภาพแล้วนะครับนี่นะฮะก็จะมีภาพที่จะเห็นว่าเป็นลักษณะของอาคารที่อยู่ในเขตนูวาคอตของเนปาลซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยคราบโคลนเพราะว่าตอนที่กระแสน้ำมันไหลผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งโคลนมีทั้งเศษไม้ตอไม้อะไรต่างๆมันมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็พวกอาคารยานพาหนะต่างๆมันจมอยู่ใต้โคลนหมดเลยพี่เล็กผู้รอดชีวิตบางส่วนนะนอกจากอาการจะตื่นตระหนกแล้วเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยดินโคลนเปรอะเปื้อนเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: ครับสำนักข่าวต่างประเทศ AP นะครับก็รายงานว่าภัยพิบัติในเนปาลและทิเบตครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเนื่องจากแม่น้ำเลนเดโคลานะครับก็ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันมาแล้ว2ครั้งในช่วงเวลาเพียง14เดือนเพราะน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยละลายเพราะภาวะโลกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคร
1: ับ
0: และที่สำคัญก็คือกำลังคุกคามชุมชนโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกภูมิภาคนี้เคยประสบกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในลักษณะเดียวกันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับเรียกได้ว่าปีหนึ่งเต็มๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อทะเลสาบทำน้ำแข็งในทิเบตล้นตลิ่งเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเนี่ยรวมถึงสะพานที่เชื่อมระหว่างเนปาลและจีนได้รับความเสียหายครับสำนักข่าวต่างประเทศก็ได้มีการรายงานนะครับว่าสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาก็มีการรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวบางส่วนนะครับก็เลยเป็นการถล่มของน้ำแข็งและก็สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าการวิเคราะห์ในครั้งนี้ได้มีการอ้างอิงจากข้อมูลสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับบริเวณใกล้เคียงมีคลื่นแผ่นดินไหวระยะยาวและภาพถ่ายดาวเทียมด้วยนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศในกรุงกาดมันดุให้ความเห็นนะครับว่าการถล่มของทางน้ำแข็งก็อาจจะเป็นสาเหตุของน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้น
1: อ่
0: ะทีนี้เราจะมาฟังทางผู้เชี่ยวชาญในบ้านเราบ้างนะครับ
1: ครับ
0: ที่จะวิเคราะห์สถานการณ์แบบนี้ ว่ามันคือปรากฏการณ์อะไรกันแน่แล้วมันจะเกี่ยวพันกับโลกอย่างไรและจะเชื่อมโยงถึงบ้านเราหรือเปล่านะครับไป
1: สนทนา
0: ครับ
1: บางส่วนเนี่ยอาจจะยังบอกว่าตกลงแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดไหมหรือว่ามันเป็นการที่ทานน้ำแข็งหรือพวกหินดินมันถล่มลงมาแล้วมันเลยเกิด

0: แรงสั่นสะเทือนจนเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันไปจับสัญญาณตัวนี้ได้แล้วก็มีการรายงานมาเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับท่านดร.เสรีสุพราทิตย์นะครับรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับและคุณมิ้งท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพครับ
0: อาจารย์ครับผมถามนิดนึงอาจารย์ครับว่าจริงๆแล้วตกลงเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดเริ่มต้นเนี่ยมันแผ่นดินไหวไหมครับเพราะบางส่วนก็บอกแผ่นดินไหวบางส่วนบอกไม่ใช่มันคือการถล่มของทานน้ำแข็งของหินต่างๆแล้วมันก็เลยเกิดแรงสั่นสะเทือนลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับเห็นล่าสุดนะครับทาง USGS ก็ได้ออกคำอธิบายแล้วว่าไม่มีแผ่นดินไหว
0: ครับ
2: ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ
0: ์ครับ
2: นั่นหมายความว่ามันก็เกิดเซ็นเซอร์มันจับได้ตอนที่หลังจากหิมะหรือทานน้ำแข็งถล่มแล้วก็เท่ากับว่ามันเป็นแรงสั่นสะเทือนจากการถล่มไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวคร
0: ับในลักษณะที่มันเกิดเหตุการณ์อยากให้อาจารย์ไล่ฟังนิดนึงจากข้อมูลที่อาจารย์มีตอนนี้ว่าก่อนที่มวลน้ำกับดินโคลนมันจะมามหาศาลก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: ครับคือเราต้องยอมรับว่าน้ำแข็งขั้วโลกละลายหรือฐานน้ำแข็งเนี่ยมันละลายตลอดเวลาอยู่แล้วจากโลกร้
0: อ
2: นถูกไหมเพราะฉะนั้นมันละลายอยู่แล้วแล้วประกอบกับตัวดินทางล่างเนี่ยเขาบอกว่ามีฝนตกก่อนหน้าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่ง
0: ค
2: ือดินก็หลวมห
0: ิ
2: มะก็หนักแล้วก็ละลายเพราะฉะนั้นมันถึงจุดหนึ่งนะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจุดไหนมันก็มาเป็นพูดง่ายมาเป็นลักษณะของความไม่รู้เนี่ยคือปกติมันจะต้องมีเซ็นเซอร
0: ์
2: ก็คือเซ็นเซอร์ไปอยู่บริเวณไหล่เขาอะไรก็ตามแต่แน่นอนโอเคมันเกิดเหตุแล้วทีนี้มันลงมาเนี่ยด้วยมวลมหาศาลเนี่ยมันก็มีสองแนวคิดแนวคิดหนึ่งบอกว่าลงมาที่แม่น้ำโดยตรงเลยแล้วก็ตัวก้อนน้ำแข็งเนี่ยไปก่อตัวทำให้เป็นฝายชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำลงมาเรื่อยๆก็ยกตัวสูงขึ้นแล้วฝายนั้นหรือเขื่อนก็ไม่สามารถจะทานแรงได้ก็เลยเป็นเขื่อนแตกนะเหตุการณ์ลักษณะเขื่อนแตกนะฮะอันนั้นเป็นความคิดหนึ่งอีกความคิดหนึ่งบอกว่ามันตอนที่มันละลายแล้วก็น้ำแข็งถล่มเนี่ยมันถล่มลงมาในสระหรือในเลคในทะเลสาบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นระดับน้ำยกสูงขึ้นไป7เมตรอันนี้จากผู้เชี่ยวชาญทางฝั่งยุโรปนะครับ
0: ครับ
2: ทีนี้พอยกสูงขึ้นมา7เมตรเนี่ยทะเลสาบเนี่ยมันมีตัวเกิดอยู่ท้ายทะเลสาบมันรับไม่ได้กับน้ำสูงขึ้นไป7เมตรมันก็แตกนะเพราะฉะนั้นทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยต้นสายปลายเหตุนะครับมันก็คือเกิดแตก
0: ครับ
2: นะมันก็เหมือนการพฤติกรรมนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นหลักว่าจากการละลายของน้ำแข็งแล้วทำให้ทานน้ำแข็งละลายและถล่มลงมาเนี่ยนี่สาเหตุเบื้องต้น
0: ครับ
2: ครับครับ
0: ครับ
2: ครับผมครับ
1: ทีนี้ถ้าบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวจนไปทำให้น้ำแข็งกระเทาะละลายการกระเทาะละลายของน้ำแข็งจนกลายเป็นมวลน้ำมหึมาตรงนี้มีการเชื่อมโยงไปถึงโลกร้อนจริงไหมครับอาจารย์หรือมีผลยังไงบ้างครับ
2: ก็คือข้อมูลมันบ่งชี้อยู่แล้วว่าน้ำในทะเลสาบเนี่ยมันมีข้อมูลเช็คอยู่แล้วว่าปริมาตรเท่าไหร่ระดับเท่าไหร่นะพื้นที่หน้าตัดก็คือพื้นที่ทะเลสาบเองเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นปริมาตรก็เพิ่มขึ้นมันมาจากไหนก็มันมาจากน้ำแข็งละลายนั่นแหละ
0: ครับ
2: ว่าเราต้องยอมรับก่อนตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์เขาอธิบายได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเขามีระดับเกจวัดปริมาตรน้ำในทะเลสาบแล้วก็ระดับน้ำนะครับทีนี้การละลายเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่ามันไม่รู้จุดไหนที่มันจะแบบถล่มไง
0: คร
2: ับละลายก็ละลายไปเรื่อยไม่รู้จุดจะถล่มเมื่อวันไหนพอถล่มมามันก็เหมือนกับสึนามิเลยแหละถล่มเนี่ยถล่มมาอย่างนั้นนะครับครับผม
0: อาจารย์แล้วลักษณะของที่อยู่อาศัยที่มันไปอยู่ในบริเวณนั้นอาจารย์มองว่ามันเป็นทางน้ำหรือว่ามันเป็นเพราะว่าลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มันเลยทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันมีผลกระทบรุนแรงหรือมีความสูญเสียเยอะอย่างนี้ด้วยไหมครับ
2: คือเนื่องจากว่ามันมีเขื่อนหรือฝายท้ายทะเลสา
0: บ
2: นะเพราะฉะนั้นมันคุมน้ำได
0: ้
2: นะในอดีตมันคุมได้ไงก
0: ็
2: คือหมายว่ามันก็สามารถปล่อยน้ำให้ไหลในลำธารใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้คนก็อาศัยในลำธารและมันสวยงามไงนะเพราะว่ามันริมแม่น้ำนี่สวยมากเลยเพราะว่าน้ำเป็นน้ำแข็งละลายนี่มันจะสีฟ้ามันจะสวยอ
0: ่
2: ะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะมันก็มีร้านค้านะมันก็มีคนอยู่นะแต่ทันทีที่เขื่อนเตือนนั้นแตกนี่แหละมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมทันที
0: ครับ
2: ครับผม
1: โอ้มันเป็นโศกนาฏกรรมที่มาพร้อมกับความสวยงามเลยอาจารย์
2: ใช่

0: ใช่ครับใช่เลยใช่ครับ
1: อาจารย์ทีนี
2: ้ครับ
1: พอเห็นภาพแบบนี้หลายคนก็จะกลัวเนาะอาจารย์แล้วก็จะยกเหตุการณ์นั้นมาเปรียบเทียบกับในบ้านเราว่ามันมีโอกาสมาเทียบเคียงหรือบ้านเรามันมีความเสี่ยงอะไรที่จะมาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะรุนแรงแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ครับมันความจริงพฤติกรรมเขื่อนแตกเนี่ยบ้านเราเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เหมือนกันคือกรณีน้ำก้อนน้ำชุนที่เคยเกิดเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คล้ายๆกันฝนตกหนักแล้วก็ถอนรากถอนโคนต้นไม้ห
1: ิน
0: ก้อนหินมาทำให้ปิดลำน้ำ
1: ครับ
0: ปิดได้สักพักหนึ่งน้ำยกตัวสูงขึ้นเขื่อนตรงนั้นแตกแล้วก็เสียชีวิตไป120คนนั่นหลากมา
1: ครับ
0: นะประมาณนั้นแล้วมันก็เกิดพฤติกรรมคล้ายกันแต่สาเหตุมันไม่ได้มาจากน้ำแข็งละลายมันมาจากฝนตกหนัก
1: ครับ
0: นะครับผม
1: พื้นที่ไหนในบ้านเราที่ต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ในลักษณะแบบที่มันอาจจะเกิดได้แบบนี้ครับ
0: ผมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือ
1: ครับ
0: แล้วก็ภาคใต้ส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับที่มีสถิตินะครับซึ่งสังเกตเราจะสังเกตเห็นว่าเรานั่งเครื่องบินผ่านไปเนี่ยตรงไหนที่เราเห็นรอยแดงๆในลมไหลเขาเนี่ยนั่นแหละใช่เลยนั่นแหละคือเหตุการณ์แผ่นดินถล่ม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ภาคใต้ก็คือเคยมีเหตุการณ์แล้วก็รุนแรงมากด้วยนะครับผมจำชื่อไว้ได้สองสามที่นะเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ย้ำเลยใช่ไหมครับว่ามันต้องมาจากหมายถึงบ้านเรานะครับต้องมาจากฝนตกฝนถล่มอย่างหนักไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
0: มันเป็นไปได้เหมือนกันถ้าแผ่นดินไหวก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: นะครับเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยแผ่นไหวก็เป็นไปได้มันก็แต่ว่าอย่างว่านะเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันคาดการไม่ได้ไง
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือว่าถ้าพูดถึงกับแผ่นดินไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดฝนตกหนักเนี่ย 10% เป็นเรื่องแผ่นดินไหว 90% เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ทำให้ฝนตกหนัก
1: ครับ
0: ข้อมูลบ่งชี้อย่างนั้นครับ
1: ครับอาจารย์แต่ปกติแล้วไอ้พวกดินถล่มหรืออะไรแบบนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาช่วยวัดหรือว่าบอกอะไรเราล่วงหน้าได้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่มันต้องติดเซ็นเซอร์ไง
1: ครับ
0: ติดเซ็นเซอร์ที่เป็นมันจะเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นตั้งฉากกับตัวเชิงเขา
1: ครับ
0: แต่พอดินถล่มปั๊บเซ็นเซอร์มันถูกตัดทันทีนะถูกตัดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งสัญญาณนะครับมาอย่างจอนี้แน่นอนว่าเราไม่ค่อยไม่คือแทบไม่มีการติดตั้งกันเรื่องพวกนี้เพราะเราเหตุการณ์พอเกิดขึ้นแล้วเราก็ลืมไปไง
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: มันก็เลยไม่มีการที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้นะเซ็นเซอร์ก็มี2ประเภทประเภทแรกคือที่ติดที่ไหล่เขาเพื่อกันดินถล่มอันที่2คือเซ็นเซอร์วัดน้ำฝนคืออาจจะเป็นกระบอกหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะก็2ตัวนี้มันจะทำงานคู่กัน
1: ครับอาจารย์งั้นขออนุญาตคำถามสุดท้ายถ้าจะพูดถึงถอดบทเรียนปกติเราจะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็มาถอดบทเรียนป้องกันโอกาสที่จะเกิดครั้งหน้าทีนี้ถ้าเราถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ในต่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในบ้านเราครับเราต้องเริ่มต้นยังไงในการที่จะเริ่มต้นป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับ
0: ครับคือลำดับแรกเลยผมคิดว่าเมื่อกี้แม้เราจะพูดถึงระบบเตือนภัยก็ตามเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติแล้วผมคิดว่าเราไม่ควรพึ่งระบบเตือนภัยนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าครั้งที่แล้วเหตุการณ์ที่น่านสังเกตเห็นฮะฝนตกหนักภายใน3ชั่วโมงเนี่ยมันหลากลงมาแล้วแล้วก็เจอบอดคาสามารถจะส่งไปได้ก็คือชั่วโมงที่5แล้วเห็นไหมฮะเนี่ยคือเราพูดง่ายว่าเราไปอาศัยระบบเตือนภัยแม้จะเจอบอดคาส่งได้เร็วก็ตามแต่มันช้าไปเสียแล้วเห็นไหมฮะน
1: ั่
0: นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือว่าเราต้องเตือนตัวเราเองนี่หลักสำคัญมากนะครับเราอยู่ทางล่างเขาเนี่ยฝนอาจจะไม่ตกที่เราหลอกแต่มันไปตกบนภูเขาดังนั้นถ้าท่านได้ยินเสียงตกหรือเสียงลักษณะของเสียงที่ไม่พึงปรารถนาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มแล้วนะเริ่มเหตุการณ์น้ำสีข้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการเตือนตัวเองนะครับสุดท้ายเลยก็คืออย่าไปอยู่เลยในที่เสี่ยงอย่างนั้นถูกไหมดังนั้นเราก็ถอยห่างมาให้ขึ้นสูงหน่อยนะผมคิดว่าเตือนตัวเองนะสำคัญที่สุดนะครับผม
1: ครับครับได้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ก็เตือนตัวเองไว้ก่
1: อ
2: นเฝ้าระวังนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับ
1: ครับอันนี้ก็พยายามจะให้อาจารย์เทียบเคียงให้ดูว่าบ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีตัวทานน้ำแข็งที่มันจะละลายแล้วก็ทำให้เกิดในลักษณะแบบนี้แต่อย่าลืมว่าไอ้ตัวหินดินถล่มเนี่ยบ้านเรามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
2: แต่อย่างที่อาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังก็คือว่ามันก็ท้ายที่สุดมันก็คือเขื่อนแตกใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่น้ำทะลักเพราะฉะนั้นบ้านเราก็มีเขื่อน
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้น ก็เฝ้าระวังจุดนั้น 90% เป็นมาจากปริมาณน้ำจากฝนที่ตกถล่มอย่างหนักน้ำฝนถ้าจุดไหน

0: ที่รับไม่ได
1: ้
0: เขื่อนมีปัญหาตรงนี้บ้านเราก็ยังไม่ปรากฏเท่าไหร่นะในเรื่องเขื่อนก็จุดไหนมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับแต่อาจจะเป็นเขื่อนดินหรือเขื่อนอะไรก็ตามถ้าหากว่าปริมาณน้ำมาเยอะก็อาจจะเกิดสภาพคล้ายๆกันนี้ได
1: ้
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ก็เตือนคุณผู้ชมก่อนในบ้านเราเนี่ยฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับพื้นที่ตอนบนตอนนี้ฝนจะกลับมาตกเพิ่มได้อีกนะครับยังไงช่วงนี้ก็ระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขาที่น้ำไหลผ่านอันนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังสังเกตปริมาณน้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับ
0: เดี๋ยวเราเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะครับไปดูในเรื่องของหัวสวที่เราได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกคุณนิก
1: ครับ
0: ก็อย่างที่บอก
1: วันนี้นายกก็พูดถึงเรื่องนี้อีกนายกพูดทุกวันเลยนะ
0: ใช่นะครับแล้วก็จะเป็นต้องพูดนะถึงแม้ท่านจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมนะหมายถึงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารสว.เขาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพแน่นอนไม่หวั่นว่าทางฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมว่าคดีหัวสว.ไม่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ทีนี้ก็มีประเด็นได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายแพทย์จุลนาถสีแก้วอดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะครับมีชื่อที่จะไปขึ้นเวทีฝ่ายค้านในวันที่29นี้เวทีที่เขาเรียกตั้งชื่อหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นซึ่งพบว่ามีชื่อของนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการไอลอที่คาดว่าจะมีคดีเรื่องหัวสวนะครับนายกบอกว่าไม่ทราบครับเรื่องนี
1: ้
0: เรื่องหัวสวก็ไม่รู้จะมาถามผมทำไมนะฮะเพราะว่าไม่เกี่ยวตนเป็นรัฐบาลส่วนที่มีชื่ออยู่ในสำนวนกกต.เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการให้มีการชี้แจงหรือไปแถลงอะไรก็ทำตามกฎหมายแต่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อซึ่งมีชื่อตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแล้วออกจากพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตนไม่ได้ไปใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรที่จะไปเอาชื่อตัวเองออกมาหรือยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องใครถามมาก็พร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยในทุกเรื่องส่วนกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ออกมาระบุว่าสำนวนคดีหัวสว.หลุดมาในช่วงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนหน้าทำการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเขาให้สอบสวนอยู่ไม่ใช่เหรอถามว่าหลุดหรือไม่มันหลุดแน่ๆไม่เช่นนั้นจะไปถึงมือประชาชนทั่วไปได้อย่างไรนะซึ่งเรื่องนี้ประชาชนก็เช่นเดียวกันเอกสารราชการของทางราชการเอามาเผยแพร่ทางสาธารณชนไม่ได้นะครับที่เป็นความลับนะครับจะมาอ้างเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนก็แล้วแต่ใครมีญาติเป็นข้าราชการแล้วไปขอออกมาได้เอามาเผยแพร่มันก็ไม่ใช่นะครับกฎหมายก็มีท
1: ุ
0: กคนก็ต้องทำตามกฎหมายนอกจากนี้นะครับกรณีที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องหัวสว.จะเป็นการวัดใจพรรคเพื่อไทยในการโหวตให้พรรคภูมิใจไทยในระยะต่อไปหรือไม
1: ่
0: และจะเป็นการต่อรองในอนาคตหรือไม่เรื่องนี้ก็มีการตั้งคำถามกันนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีกฎกติกามารยาทอยู่แล้วในช่วงที่ตัวเองนั้นเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเขาก็ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทสถานะก็เหมือนกันอย่าไปนับแค่ตัวเลขมันไม่ใช่ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าถ้าไม่เห็นตรงกันเราจะไม่โหวตนะครับพอไม่โหวตให้แล้วตัวเลขจะไม่ถึงครึ่งมันไม่ง่ายอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ท่านนายกอธิบายถึงตัวเลขเวลาโหวตกัน
1: ครับ
0: เมื่อเพราะจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องประกอบกันไม่ต้องไปกังวล นะครับได้มีการประสานพูดคุยหารือพูดคุยกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งเมื่อวานเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับดูตรงนั้นตรงไหนครับอยู่ที่คะแนนโหวตพรก.เงินกู้ไงนะ
1: ครับ
0: ซึ่งคุณอนุทินบอกว่ามันแสดงถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลมากๆครับ
2: ก็เห็นว่าเขาก็ให้สอบสวนแล้วไม่ใช่เหรอครับถามว่าหลุดไหมมันหลุดแน่ๆไม่หลุดมันจะไปถึงมือประชาชนทั่วไปได้ยังไงแต่ว่าประชาชนทั่วไปจริงๆเนี่ยสำนวนเอกสารทางราชการเนี่ยมันเอามาเผยแพร่ในทางสาธารณะไม่ได้ไม่ว่าจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ใครก็ไปใครมีญาติไปเป็นข้าราชการก็ไปขอออกมาได้แล้วก็เอามาเปิดเผยอย่างนี้หรือมันไม่ใช่ นะครับกฎหมายมันมีอยู่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายนะครับ
3: ฝ่ายค้านดูจะเหมือนอยากจะซักฟอกเรื่องหัวสวอันจะวัดใจพรรคเพื่อไทยที่จะโหวตให้ภูมิใจไทยในระยะต่อไปเหมือนเขาจะต่อรองอะไรในอนาคตหรือเปล่าไม่มีแต่ไหนเขา
2: ก็เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็มีกฎกติกามารยาทอยู่แล้วนะครับสมัยผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเขาผมก็ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทสถานะก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเกิดเราไปนับแค่ตัวเลขมันไม่ใช่อ่ะนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่บอกโอ้ตัวเลขถ้าไม่เห็นตรงกันนะเราจะไม่โหวตเราจะพอไม่โหวตแล้วเดี๋ยวตัวเลขไม่ถึงครึ่งมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะมันมีหลายๆเรื่องประกอบกันไม่ต้องไปกังวลผมก็ประสานพูดคุยหารือกับทางแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลตลอดเวลาทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีจริงๆน้องก็ไม่ต้องถามเมื่อวานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคะแนนที่โหวตตรงพ.ร.ก.เงินกู้มันก็แสดงถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งมันสำคัญมากรัฐบาลมีเสถียรภาพผู้คนก็จะมีความมั่นใจมีความน่าเชื่อถือนะเงินทุนต่างประเทศก็ไหลเข้ามานักท่องเที่ยวก็ไหลเข้ามานะครับเราก็ต้องทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ
1: ทีนี้วันนี้นะครับทางด้านของสว.นะครับก็ได้ออกมาพูดกรณีที่ถูกพาดพิงจากการเปิดเอกสารเปิดหลักฐานหรือจะเรียกว่าสำนวนคดีหัวสว.เนี่ยนะครับแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงชื่อนะครับของสว.บางท่านวันนี้ก็เลยมีการต้องออกมาแถลงข่าวกันนะครับทางด้านของนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะครับวันนี้มาพร้อมด้วยกับทางพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตติและพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภามาร่วมกันแถลงข่าวนะครับเพื่อแสดงจุดยืนตั้งข้อสังเกตในกรณีที่มีคนเอาเอกสารแล้วก็อ้างว่าเป็นรายงานการสอบสวนในเรื่องการเลือกสว.เนี่ยออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนทางสว.พิสิทธิ์บอกว่าการที่เอาข้อมูลสำนวนออกมาเผยแพร่ในขณะที่กระบวนการตามกฎหมายมันยังไม่เสร็จเนี่ยเป็นการกระทำที่ต้องมาตั้งคำถามนะถึงความน่าเชื่อถือและถ้าหากข้อมูลนั้นเนี่ยมันไม่ครบถ้วนมันอาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่ารวมถึงอาจจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนเนี่ยหลายชุดแต่ปรากฏว่าเอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นนะฮะกลับเป็นเพียงข้อมูลจากคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26เพียงชุดเดียวก็อย่างที่เราบอกแหละพี่เล็กว่าชุดของอนุ26เนี่ยกับอนุ36เนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างที่จะตรงข้ามกันเลยจาก26บอกเลยสั่งฟ้องทั้งหมด36บอกไม่ฟ้องเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าการที่เอาข้อมูลออกมาชุดเดียวแบบเนี้ยมันก็เลยสงสัยได้ว่าต้องหวังผลอะไรหรือเปล่านะครับแล้วทางสว.พิสิทธิ์ก็บอกอีกนะครับว่ายังสงสัยด้วยว่าข้อมูลในชั้นความลับเนี่ยหลุดออกมาได้ยังไงทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาเองยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลใดๆจากกกต.หรือว่าทาง DSI เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตติย้ำบอกว่าที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเป็นไปตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครบถ้วนไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยเนี่ยควรจะคำนึงถึงความถูกต้องและไม่ควรกระทบต่อสิทธิของบุคคลตลอดจนความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมนะครับซึ่งเอาจริงแล้วคนที่ออกมาเรียกร้องในลักษณะแบบนี้มีหลายฝ่ายนะพี่เล็กที่ออกมาถามถึงชอบทำหรือเปล่าผิดกฎหมายไหมมันละเมิดสิทธิหรือเปล่าพูดถึง PDPA อะไรต่างๆนะครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันต่อไป
1: อีกเรื่องนึงที่เราโปรยไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยพี่เล็กโกงสอบท้องถิ่น
0: โกงสอบท้องถิ่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์เลยนะครับวันนี้ถ้าทางตำรวจก็นำหมายสารบุกเข้าจับกลุ่มนายยกเข่งนะครับผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินเพื่อวิ่งเต้นสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็มีการติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีก1คนด้วยนะครับวันนี้ครับภาพก็จะปรากฏที่ทางเจ้าที่ตำรวจบก.ปปป.ครับควบคุมตัวนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายยกเข่งครับอายุ62ปีนี่นะฮะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3การกระทำความผิดฐานกรณีถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครับภายหลังที่ถูก ได้มีการจับกุมตัวได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางโพถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเองนะครับโดยขณะควบคุมตัวครับนายประวิตรก็ได้นำได้มีการนำผ้าห่มนะเห็นบอกว่าสีชมพูด้วยมั้ยนะคุมตัวปกปิดใบหน้าแล้วก็เปิดเผยเพียงบางส่วน
1: ครับ
0: แล้วนายประวิตรนี่ก็บอกว่าตัวเขาเองถูกปลอมแปลง ID Line นะคร
1: ับ
0: ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องและก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการดังกล่าวรวมถึงไม่มีการรับเงินตามที่ถูกกล่าวหาและก็ไม่มีเส้นทางการโอนเงินเข้าบัญชีของตนแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ตำรวจสามารถออกมาจับได้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าแสดงว่าตำรวจก็ต้องมีหลักฐาน
1: อ
0: ื่นประกอบหรือไม่เรื่องนี้นายประวิตรก็บอกว่าขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าวภายหลังนะครับและก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่ทางพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยนะครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยพฤติการที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์อย่างไรก็ตามครับรายละเอียดของคดีต้องรอให้ทางผู้บัญชาการตรวจสอบส่วนกลางผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อไปครับเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
1: ทีนี้นอกจากที่จะไปจับนายกเฮงแล้วเนี่ยนะครับตำรวจไปจับอีกคนหนึ่งนางนวพรปรือปรังนะครับเป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลละเอาะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับอันนี้เป็นผู้ต้องหาอีกรายนะครับท่านนี้คนนี้เลยข้อหาเดียวกันพี่เล็กคุณผู้ชมแล้วก็โดนจับกุมที่หน้าบริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับที่ศรีสะเกษพฤติการก็คือร่วมกับนายกเฮงเนี่ยไปเรียกรับเงินจากผู้เสียหายที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับก็พอหลังจากที่ตำรวจไปปุ๊บอ่านหมายปุ๊บก็เอาตัวไปบันทึกจับกุมที่สภ.น้ำเกลี้ยงที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็มีรายงานนะครับว่านางนวพรเนี่ยถูกกล่าวหาว่าร่วมกับนายกเฮงไปเรียกรับเงินจากผู้เสียหายรวมๆแล้วเนี่ย 650,000 บาทก็อ้างแหละนะครับว่าเป็นค่าดำเนินการในการช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับทีนี้ตำรวจก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือ2รายนี้แหละนะครับข้อหาก็คือเป็นคนกลางเรียกรับสินบนและเรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานของรัฐก็นะครับแล้วก็เข้าจับกุมดำเนินคดีคือจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากผู้เสียหายนะพี่เล็กคุณผู้ชมผู้เสียหายที่เขาถูกชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วตอนนั้นก็มีการอ้างบอกว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าพิเศษนะสามารถช่วยวิ่งเต้นให้สอบผ่านได้แล้วก็บรรจุได้ด้วยทีนี้ผู้เสียหายเขาอยากเป็นข้าราชการท้องถิ่นไงเขาก็เลยเชื่อปุ๊บทยอยจ่ายเงินเลยเริ่มก่อนเลยแสนหนึ่งมัดจำไปก่อนแล้วก็
0: มีการ
1: มัดจำก่อนแสนหนึ่งแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก 270,000 แลกกับการช่วยเหลือเรื่องการสอบสุดท้ายสอบไม่ผ่านถ้าดูแบบนี้แล้วเหมือนจะไม่ได้ครั้งเดียวเพราะเขาบอกว่าต่อมาในการสอบท้องถิ่นปี68เนี่ยผู้เสียหายถูกชวนลองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินอีกนะครับรวมๆแล้วยอดเสียหายอย่างที่เราบอกไป 650,000 บาทแต่สุดท้ายก็คือสอบไม่ผ่านแล้วที่มันเกิดเรื่องขึ้นที่ไปแจ้งความเนี่ยก็เพราะว่าไปทวงเงินขอเงินคืนถูกบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่ให้นะครับทีนี้ข้อมูลตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ยังพบเบาะแสว่ารูปแบบการชักชวนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สมัครเพียงรายเดียวแต่มันอาจจะมีในลักษณะของเครือข่ายหัวสายหรือว่าแม่ข่ายเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมผู้สมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบข้อมูลเบื้องต้นนะเกี่ยวกับผู้สมัครเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 5,000 คนแล้วก็มีหัวสายหรือว่าแม่ข่ายอยู่ราวๆสัก110หัวโอ้น่าตกใจนะกระบวนการใหญ่มากเลยอ่ะพี่
0: เยอะมากเยอะมากมีรายงานด้วยนะครับคุณนิกบอกว่าบางหัวสายบางแม่ข่ายเนี่ยมีผู้สมัครอยู่ในความดูแลหลักร้อยคน
1: ครับ
0: สายนึงนะ
1: ครับ
0: หัวนึงเนี่ยมีผู้สมัครเป็นร้อยเลยนะครับเช่นกรณีนึงนะฮะที่เจ้าหน้าที่มีการเปิดเผยบอกว่ามีการรวบรวมผู้สมัครประมาณ200คนและก็มีผู้สอบผ่านหรือได้รับการบรรจุประมาณ70คน70ใน200เลยนะ
1: ครับ
0: 35% ส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีข้อกล่าวหาว่าบางรายไม่ได้รับเงินคืนซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดหรือไม
1: ่
0: และเส้นทางเงินนั้นไหลไปถึงใครบ้างนอกจากนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำหน้าที่ลักษณะนกต่อด้วยนะเป็นนายหน้า
1: ครับ
0: หรือเป็นนกต่อเข้าไปชวนไปชักชวนหาผู้สมัครเข้ามาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เหมือนพวกแชร์ลูกโซ่หาดาวไลน์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็พบร่องรอยตั้งแต่การสอบช่วงปี67ก่อนเชื่อมโยงมาถึงการสอบท้องถิ่นปี68นี่แหละครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางนึงที่เจ้าหน้าที่กำลังมีการขยายผลครับ
1: ก็เดี๋ยวเชื่อว่าทางไงเจ้าหน้าที่เขาก็คงต้องไล่ย้อนกลับไป เรื่อยๆถอยหลังกลับไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีก่อนหน้านี้อีกหรือเปล่าแล้วแต่ละคนเนี่ยปัจจุบันมีไหมที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านรูปแบบแบบเนี้ยมา
0: ก็มันยังไม่หมดหมายถึงว่าตัวเลขที่บอกว่า 3,000 กว่าเนี่ยนะคือตอนนี้ไอ้ที่ไล่ออกยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับที่เริ่มต้นแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องให้จบภายในวันที่31นี
1: ้อันนี้เฉพาะของปีล่าสุดที่มีการสอบกันไปนะครับทีนี้เรื่องนี้ที่ไปจับนายกเฮงเนี่ยนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเหมือนกันนะครับในกรณีที่เข้าไปจับกลุ่มเนาะนายกเฮงที่เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยนะครับท่านนายกก็จริงๆไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรยาวมากนะครับท่านก็ย้ำบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ย้อนถามกลับมาเหมือนกันบอกว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้เพราะก็ถือว่ามีการจับกุมมาโดยตลอดสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
0: ใช่ใช่นายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำเลยบอกว่าเห็นหรือยังว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้แล้วเลยเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: ทางด้านนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเป็นเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อบุคคล 5,925 คนครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางงานส่วนบุคคลท้องถิ่นหรือที่เรียกว่ากกลางเนี่ยในแต่ละจังหวัดไปแล้วนะครับซึ่งมีการประชุมครบเกือบ76จังหวัดแล้วและเข้าสู่กระบวนการให้แต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและก็เทศบาลเนี่ยออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งเท่าที่มีการติดตามทุกจังหวัดยังไม่พบว่ามีปัญหานะครับ
1: ครับ
0: ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกอีกนะครับว่ายังเมื่อวันก่อนเนี่ยนายวิรศักดิ์ฮาดานายกอบต.คลอง3ที่จังหวัดปทุมธานีในฐานะที่เป็นนายกองค์การนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยที่ได้เจอกันเมื่อกลับไปในพื้นที่ก็ได้โทรบอกแล้วนะครับว่าเรียบร้อยครับมีเอกสารครบมีหลักฐาน
1: ม
0: ีเรื่องของคะแนนทุกคนก็เข้าใจและกกลางของแต่ละจังหวัดนั้นก็เห็นชอบ
1: ครับ
0: ความหมายก็คือว่าเตรียมและเตรียมพี่นาและเตรียมให้ออกแล้วนะสำหรับคนที่เข้ามาแบบไม่ถูกต้องที่มาเล่นเส้นสายและใช้เงินแบบนี
1: ้
0: นะผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนยังไม่มีใครดำเนินการฟ้องกลับใช่หรือไม
1: ่ครับ
0: ก็แน่นอนนะครับคุณนิรัตน์ก็บอกว่ายังไม่มีวันนี้เราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันนะครับและต้องไม่เอาในทุกๆเรื่องมาให้หน่วยงานใดหน่วยหนึ่งเนี่ยต้องทำให้เสร็จทุกเรื่องคนเดียวเดี๋ยวนั้นคนนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องแยกเรื่องกันวันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีโดยบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออกส่วนบัญชีที่คะแนนเขาควรจะถึงเนี่ยด้วยตนเองก็ต้องมาให้เขาดูมาดูกันส่วนเรื่องคดีอาญาการสอบสวนวันนี้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นะครับและตำรวจมาช่วยเราซึ่งการที่สถไม่ทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยกฎหมายเมื่อปปช.เข้ามาควบคุมดูแลแล้วต้องเคารพและฟังปปช.ซึ่งถ้าหากเรามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็ส่งไปนะครับอันนี้ก็คือการแยกส่วนกันทำไม่มีส่วนใดที่ถูกละเลยหรือไม่ทำนะครับเมื่อถามว่ามีกระแสเรื่องการเล็งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการปรับบัญชีในส่วนของลำดับต้นๆสามารถเลือกพื้นที่ได้เรื่องนี้นายนิรัตน์ก็บอกว่าการประชุมกกลางครั้งก่อนเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
1: ครับ
0: ส่วนพื้นที่ที่ว่างอยู่อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจทางนิติกรกกลางก็จะบรรจุไปตามที่ว่างแต่ถ้าจะมีข้อเสนอใหม่จะมีการประชุมกกลางต่อไปแต่วันนี้ยืนยันนะครับว่าทุกคนได้บรรจุก่อนขณะนี้การดำเนินการเพิกถอนถือว่าดำเนินการเกือบทุกจังหวัดแล้วยืนยันว่า31สิงหาคมนี้จบแน่นอนและต้องจบครับ
1: ครับ
4: ณขณะนี้นี่วันที่27สิงหาคม2569ก็เขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยจังหวัดนึงมี3กนะกอบจกเทศบาลกอบตประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุก็ทุกจังหวัดที่รีเช็คกันตลอดมอนิเตอร์ทุกวันเนี่ยยังไม่มีปัญหาครับคืออย่างนี้ครับเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องไม่เอาในทุกๆเรื่องมาให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำต้องทำให้เสร็จให้หมดทุกเรื่องเดี๋ยวนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจำเป็นต้องแยกเรื่องวันนี้ที่กรมสถทำเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออกบัญชีที่เขาควรจะถึงด้วยตัวเองต้องมาอยู่ของเขา นี่เลยครับเรื่องคดีอาญาการสอบสวนเนี่ยวันนี้มีปปช.มาช่วยเรามีตำรวจมาช่วยเราไอ้ที่ว่าทำไมสอถอไม่ทำต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเห็นว่าเมื่อปปช.ก็เข้ามาควบคุมมาดูแลแล้วเนี่ยต้องเคารพแล้วก็ต้องฟังปปช.แล้วจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเราต้องส่งเข้าไปอันนี้คือการแยกส่วนกันทำไม่มีส่วนใดที่ถูกละเลยหรือไม่ทำครับในการประชุมกกลางครั้งก่อนเนี่ยเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้องนะครับพื้นที่ที่ว่างอยู่เนี่ยอาจจะถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยทางนิติกรทางในกกลางเนี่ยเขาก็ให้บรรจุไปตามที่ว่างแต่ว่าถ้าจะมีข้อเสนอใหม่ก็เดี๋ยวเข้าประชุมกกลางครั้งต่อไปครับแต่วันนี้ยืนยันว่าทุกคนได้บรรจุก่อน
1: มาดูข้อมูลจากอีกท่านหนึ่งดีกว่าพี่เล็กคุณผู้ชมคุณอาสพลสันไตรภพเป็นส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็อีกฐานะหนึ่งก็คือเป็นประธานคณะกรรมการปปช.ของสภาด้วยนะครับก็ได้พูดคุยนะครับหลังจากที่มีการประชุมของกรรมการแล้วบอกว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยคือไม่ว่าทีโออาร์จะร่างแล้วมีมาตรการดียังไงนะคุณอาสพลบอกว่าคนที่ตั้งใจทุจริตนะก็ต้องหาช่องทางในการทุจริตให้ได้อยู่ดีแล้วก็รับทราบมาแล้วว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างแล้วก็กสทที่มาใช้ช่องว่างของ TOR ในการทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็ระบุด้วยว่าทางกรรมการร่าง TOR เนี่ยบอกด้วยว่าการทุจริตเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปี68มีมาตั้งแต่ปี64ในการสอบคัดเลือกที่ตอนนั้นน่ะกระดาษคำตอบกับกระดาษคำถามเนี่ยดูแล้วข้อมูลก็ไม่ตรงกันอีกเขาบอกว่าเขามีชื่อรุ่นเรียกด้วยนะพี่เล็กรุ่นกบกระโดดทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าอยากจะให้ทางกรรมาธิการเนี่ยเชิญทางนิติกรที่ทำคดีตอนนั้นเนี่ยมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ว่าในการสืบหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็อยากจะฝากให้ทางปปง.ปปช.เนี่ยถ้าต้องการอยากจะทำคดีย้อนหลังก็น่าจะตรวจสอบตั้งแต่อธิบดีรองอธิบดีสถ.ที่ดำรงตำแหน่งในฐานะเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการกสถ.แม้กระทั่งผอ.กลุ่มงานที่มีการจัดสอบแข่งขันซึ่งธุรกรรมทางการเงินถ้าหากตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปี60เนี่ยคุณอัศพลบอกว่าเชื่อว่าพบแน่นอนทีนี้นักข่าวถามบอกว่าตั้งแต่มีการตรวจสอบมาเนี่ยเรื่องไหนที่มันชัดเจนที่สุดคุณอัศพลบอกว่าเห็นว่ามีความตั้งใจในการทุจริตจริงและอีกประเด็นนึงที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยเรียกเก็บเงินกันยังไงวันนี้มีผู้ชี้แจงข้อมูลแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเงินที่เขาเรียกเก็บเนี่ยเขาเรียกรับกันเป็น4นะพี่เล็ก4 2จ่าย 500,000 บาท
0: อันนี้
1: มีคนเล่าให้ฟังนายหน้าได้ส่วนต่าง 100,000 บาทต่อราย
0: โอ้นะ
1: ถ้าเป็น C3 จ่าย 600,000 แต่ว่านายหน้าเนี่ยเรียก 800,000 ได้กำไร 200,000 บาทต่อรายจ่ายผ่านนายหน้าอีกคนนึงที่เป็นเครือข่ายกันก่อนสอบเดี๋ยวทางกรรมาธิการเขาจะติดตามไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้คนที่ทุจริตทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพยายามเก็บให้ครบเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเขาอาจจะมีการจัดสอบเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกเออแล้วจริงๆแล้วคุณอาสพลยังบอกด้วยนะบอกว่าคือเหมือนตัว TOR เนี่ยปี68เนี่ยถือว่าดีแล้วนะดีกว่าเดิมแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมันไม่ได้มีการที่จะบอกว่าให้มีการเก็บเอกสารข้อสอบอะไรต่างๆไว้1ปีเนี่ยมีปีนี้ปี68ที่บอกให้เก็บไว้แล้วก็นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าแล้วตัวการที่จะสาวไปถึงตอนนี้ถ้าดูจากพยานหลักฐานต่างๆมันน่าจะไปถึงไหนก็คุณอาสพลก็เลยบอกว่าก็ระดับอธิบดีแหละตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่ได้มีที่จะขึ้นไปสูงกว่านั้นถึงแม้ว่าสังคมจะคาดหวังว่าอาจจะมีข้าราชการระดับสูงกว่านั้นหรือเปล่านะครับแบบนี้นะ
0: ครับแหมโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจ
1: ครับ
0: เรียกกันหลายแสน
1: ใช่
0: แต่บางคนเนี่ยช่วงก่อนนั้นบางคนก็เล่นคำนวณแบบนี้เลยนะอ้าวเข้ามาแล้วก็คุ้มนี่เข้ามารับเงินเดือนพอคูณจำนวนเดือนจำนวนปีเข้าไปไอ้ที่จ่ายไปเขาบอกว่าคุ้ม
1: เออ
0: เขาว่า
1: ก็คือถ้าเอาแต่เงินเดือนอย่างเดียวมันจะคุ้มไหมล่ะพี่เล็กเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าข้าราชการข้าราชการท้องถิ่นเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะด้วยหรือเปล่าแต่จ่ายกันเป็นหลายแสนจนไปตีไปเกือบล้านขนาดนั้นนะ
0: บางทีเขาคิดเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรแต่ว่าเอาง่ายๆท้ายที่สุดมันคือผิดอ่ะ
1: ครับ
0: มันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคร
1: ับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าจะไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านนายกนะครับไปตรวจเยี่ยมการฝึกของกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนะครับที่อ่าวไทยตอนบนนะครับก็ไปที่สัตหีบนะครับเป็นปฏิบัติการของทางกองทัพเรือนะครับแล้วก็ท่านนายกมีผัดกับคุ้งกับข้าวให้กำลังพลด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ

0: บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมีแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบลิศนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: นี้นายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมกองทัพเรือนะครับโดยขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับพร้อมกับชื่นชมศักยภาพกองกำลังเรือฟริเกตนะครับเร่งจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มนะทดแทนที่มีการปลดระวางไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนี่ครับเฮลิคอปเตอร์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวนะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับจากนั้นก็ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอุตภเปาไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวไทยนะครับเพื่อทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังณห้องศูนย์ยุทธการพร้อมรับการเคารพให้การต้อนรับด้วยการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานนะครับรวมทั้งการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับนะครับแล้วก็ยานผิวที่เรียกกันว่ายานผิวน้ำไร้คนขับครับที่บริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลนะครับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำหรับการบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่และชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถของกองทัพเรือสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
1: ครับซึ่งในระหว่างการปฏิบัติภารกิจนะครับที่นายกไปตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นายกโชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลด้วยนะครับที่มาฝึกซ้อมวันนี้นะครับเป็นรถครัวสนามทำเมนูผัดกระเพรานะครับผ้ากันเปื้อนของท่านนายกถ้าไปดูใกล้ๆนะเห็นไหมตรงสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะท่านนายกเขาปักตรงผ้ากันเปื้อนว่านายกรัฐมนตรีนะก็สร้างความประทับใจให้กับกำลังพลด้วยนะครับท่านบอกว่าพยายามจะไปเยี่ยมทุกๆเหล่าทัพนั่นแหละนะครับไปดูที่นายกรัฐมนตรีไปวันนี้ข่าวเขาก็ไปสัมภาษณ์เรื่องที่วันก่อนที่ท่านนายกไปที่อุบลราชธานี
0: อ๋อที่ช่องอันม้านะครับทีนี้ก็กรณีนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามในเรื่องของที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่ไปลงพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
0: โดยทางกัมพูชาเนี่ยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในจังหวัดพระวิหารของกัมพูชา
1: อ้าว
0: เป็นซะงั้นนะครับและกล่าวว่าผู้นำไทยเดินทางเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้กัมพูชายกแผนที่มาตรา1/200,000เนี่ยแล้วก็อ้างว่าไทยกำลังเปลี่ยนแปลงสภาพเรื่องนี้

0: นี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าผมทำตามกฎหมายไทยที่มีจอยสเตทเมนต์ถืออยู
1: ่
0: นะซึ่งเซ็นโดยผู้นำทั้งสองประเทศ
2: เมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลทางภาคตะวันออกนะเพราะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมาลุกรานเราไหมเขาจะกล้าที่จะมาต่อคอนกับเราไหมนั้นเราก็ต้องในเมื่อเรามีความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ทำได้เราก็ต้องให้การสนับสนุนเหล่าทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
3: นายกเห็นเพื่อนบ้านเวลานายกไปตรวจความพร้อมโลกหรือลงพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าติ้นหรือว่าเขา
2: ผมทำตามจอยสเตทเมนต์นะจอยสเตทเมนต์บอกว่าทุกใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็ถ้าเขาทำตามจอยสเตทเมนต์ด้วยมันก็จะได้นำไปสู่การหารือแต่ถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่รู้จะหารือยังไงเราก็อยู่ของเรานะครับ
4: อย่างที่นายกท่านนายกไปช่องมาปั่นมามาล่าสุดนะครับก็เหมือนจะมีทางฝั่งกัมพูชาบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหานายกแล้วก็ทีมงานที่เหมือนไปลุกล้ำอะไรอย่างนี้เขาครับกำลังหาข้อมูล
2: ก
4: ็
2: ใครบอกผมไม่ผมไม่เคยได้ยิน
4: แจ้งข้อกล่าวหานายกครับ
2: เหรอ
4: คือท่านนายกก็ยืนยันว่า
2: ให้ตอบว่ายังไงผมทำตามกฎหมายผมมีจอยสเตทเมนต์ถืออยู่ที่เซ็นโดยผู้นำของทั้งสองประเทศ
1: คุณผู้ชมครับปิดท้ายช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมความวิจิตรงดงามของชุดไทยพระราชนิยมนะครับซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญางานช่างฝีมือและวิถีวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนความประณีตอ่อนช้อยและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับวันนี้นำเสนอชุดไทยดุสิตครับ
5: ดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเราก็จะมีนำเสนอในรายการเราทุกวันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

คล38ประการประการที่11ดูแลบำรุงบิดามารดาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความกตัญญูมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มื้อแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
4: วิถีคน
5: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
6: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414

0: 054-716-409
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: มงคล38ประการประการที่12ดูแลสงเคราะห์บุตรเลี้ยงดูอบรมและส่งเสริมให้บุตรเป็นคนดีมีความรู้และดำรงชีวิตอย่างถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: China Mega Project บนเครื่องปัดไฟของมันใช้ขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์ได้ล้อหมุนของมันสูงกว่าตึก40ชั้นเวลาที่มาทำงานมันไม่จะเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบที่ใช้เวลานาน20ปีคือผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากอากาศ 4,000 กิโลวัตต์และนี่คือจุดเริ่มต้นในการสร้างกังหันลมนี้ขึ้นกังหันจะถูกทดสอบจากพลังงานธรรมชาติกังหันลมขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าวิศวกรต้องทำงานกันอย่างหนักในฤดูพายุไต้ฝุ่นเพราะพวกเขาต้องติดตั้งมันในทะเลที่กว้างใหญ่และนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนที่4กังหันลมยักษ์เซี่ยงไฮ2สิงหาคม2011บนทะเลของอ่าวหางโจในเซี่ยงไฮ้มีเงาขนาดใหญ่สิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมันคือเครนสลับท่าเรือชื่อเฟิงฝานหาวเกาะหยางซานที่อยู่ห่างจากที่นี่38ไมล์ทะเลรถเครนตีนตะขาบขนาดใหญ่ที่สุดในจีนจอดรออยู่ที่นั่นนานแล้วพวกมันต้องร่วมกันทำภารกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเจิ้งซื่อเจ๋อผู้ควบคุมรถเครนขนาดใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งเป็นรถเครนที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับเครื่องบินโบอิ้ง737เลยทีเดียวกำลังแรงเท่าม้า 9,000 ตัวมากพอที่จะขนรถจำนวน800คันขึ้นไปบนตึก40ชั้นได้ในครั้งเดียวแม้จะมีความมั่นใจในการควบคุมรถเครนดีแต่สำหรับภารกิจครั้งนี้เซียวเจิ้งรู้สึกกังวลอยู่บ้างเพราะรถเครนกับเครนท่าเรือเหล่านี้ต้องทำงานในฤดูที่มีมรสุมโดยการติดตั้งกังหันลม SL 5,000 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบนทะเลของอ่าวหางโจวทะเลที่มีคลื่นสูงและลมทะเลที่ไม่เคยสงบเป็นปัญหาหลักของภารกิจครั้งนี้นับแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้น้ำมันและถ่านหินเพิ่มสูงมากจนน่าเป็นห่วงจากปริมาณที่สูงขึ้นนี้พลังงานแร่ที่ใช้แล้วหมดเหล่านี้ก็ต้องหมดลงในอนาคตอีกไม่ช้าการหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงเริ่มมีการวิจัยอย่างกว้างขวางวันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์และความปรารถนานี้จำเป็นมากต่อประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาเร็วอย่างจีนปี2009ไม่ไกลจากเซี่ยงไฮ้คนจีนเริ่มพัฒนาไฟฟ้าจากแรงลมบนทะเลที่ซับซ้อนมากขึ้นผ่านไปหนึ่งปีโรงงานไฟฟ้าแรงลมบนทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียได้ปรากฏขึ้นทางตะวันออกของสะพานตงไห่และก่อนงานมากราบโลกที่เซี่ยงไฮ้การพัฒนาก็บรรลุความสำเร็จแต่ว่าคนจีนยังไม่เคยหยุดอยู่เพียงแค่นี้ฤดูร้อนปี2010วิศวกรพลังงานเริ่มออกแบบติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ SL 5,000 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไว้บนทะเลอีกด้านหนึ่งของสะพานทะเลตงไห่ SL 5,000 มีรูปร่างขนาดใหญ่มากบนเครื่องปั่นไฟของมันด้านบนนั้นสามารถให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงได้ล้อหมุนของมันมีความยาวถึง128เมตรขนาดที่ใหญ่มากเช่นนี้ตอนผลิตและติดตั้งนั้นเป็นความท้าทายอย่างมากต่อทีมวิศวกรทั้งหลายตามแผนการแล้วชิ้นส่วน SL 5,000 ทุกชิ้นผลิตขึ้นในมณฑลต่างๆทั่วประเทศจีนแล้วก็ส่งไปยังท่าเรือใกล้เกาะหยางซานเพื่อทำการประกอบส่วนฐานบนบก5สิงหาคม2011ฐาน SL 5,000 ที่ประกอบบนบกเรือสินค้าที่บรรทุกเครื่องยนต์และเรือดำน้ำที่บรรทุก SL 5,000 ต้องไปถึงที่หมายพร้อมกันตามรายงานกรมอุตุนิยมวิทยา พายุไต้ฝุ่นดอกเหมยในปี2011ได้ก่อตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงเมื่อ2วันก่อนและกำลังมุ่งไปยังทิศทางนี้ต้องรีบย้ายเครื่องยนต์ทั้งหมดไปยังที่ที่ปลอดภัยอย่างเร็วที่สุดและให้เรือดำน้ำหลบพายุที่ท่าเรือเพื่อป้องกันไม่ให้ SL 5000เกิดอันตรายใดๆในระหว่างที่ทำการขนส่งทีมวิศวกรถึงเลือกใช้เรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่พิเศษแต่การตัดสินใจครั้งนี้กลับทำให้ขนาดของท่าเรือกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อ2เดือนก่อนท่าเรือได้ถูกทำการดัดแปลงเพื่อภารกิจครั้งนี้ตอนนี้จึงกว้างพอที่จะให้เรือดำน้ำเข้าเทียบท่าได้โรงงานอีกแห่งหนึ่งเครื่องยนต์ยังอยู่ที่เดิมแต่ในเวลานี้อากาศเริ่มแย่ลงอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อย
1: ลากเสาขึ้นไปได้หรือยัง
2: ลากเสาขึ้นไปแล้วลากเสาขึ้นไปแล้ว
0: เซียวเจิ้งได้วิเคราะห์ทิศทางลมเขาใช้เครนที่มีกำลังแรงม้า 9,000 ยกเครื่องยนต์หนัก300กว่าตันขึ้นไปไว้บนรถรางสำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างเซียวเจิ้งไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ลมทะเลได้ทิ้งความทรงจำที่ลืมไม่ลงไว้ให้แก่เขาสำหรับเครื่องยกที่กำลังจะมาถึงนั้นเสี่ยวเชิงกังวลต่อมันไม่น้อยเมื่อย้อนกลับไปต้นปี2011หลังจากทุกฝ่ายปรึกษาหารือกันได้ครึ่งปีในที่สุดกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้า SL 5000ก็ออกแบบสำเร็จไม่นานโรงงานกังหันลมไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพหลายแห่งได้ตกลงทำภารกิจที่มีความท้าทายมากคือสร้าง SL 5000ขึ้นชิ้นส่วนสำคัญชิ้นแรกที่ต้องผลิตคือกรอบหลักกำลังแรงที่เกิดจากลมน้ำหนักทั้งหมดของห้องเครื่องรวมกันอยู่ที่ส่วนนี้กรอบหลักต้องแข็งแรงทนทานเพื่อแปรรูปแผ่นเหล็กที่หนาพิเศษมาทำเป็นกรอบหลักจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกำลังแรงนี้ช่วย
3: เปลวไฟมีความร้อนที่ 3,000 กว่าองศาเซลเซียสตัดแผ่นเหล็กก็เหมือนตัดแผ่นเต้าหู้
0: การตัดแผ่นเหล็กที่มีความหนาเท่าตึก3ชั้นไม่ใช่ความสามารถสูงสุดของเครื่องตัดนี้รูปทรงต่างๆที่คอมพิวเตอร์ออกแบบมาล้วนถูกตัดออกมาได้อย่างประณีตในระหว่างที่ตัดทำขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานเพราะต้องนำไปเชื่อมอีกจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังกรอบหลัก SL 5000จะต้องรับน้ำหนักใบพัดที่ยาวที่สุดในโลกการบิดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดต้องป้องกันด้วยการเชื่อมที่แน่นกระชับปัญหาหนักที่นำมาสู่คุณภาพการเชื่อมก็คือตำแหน่งเชื่อมภายในมีรูอากาศรูอากาศเหล่านี้จะทำให้กรอบหลักมีความทนทานที่ลดลงและผลที่ตามมาก็คืออันตรายนี่คือเครื่องตรวจจับคลื่นอัลตราโซนิกเราจะเห็นส่วนประกอบภายในที่โลหะจากเครื่องนี้เพื่อคุณภาพที่ดีของกรอบหลักเครื่องตรวจจับจึงถูกปรับความไวแสงให้สูงที่สุด
1: เราจะเห็นว่าตรงนี้มีคลื่นอยู่สะท้อนแสดงว่าในการเชื่อมมีข้อบกพร่องอยู่เล็กน้อยเมื่อปรับฐานข้อมูล12อันลงมาข้อบกพร่องก็จะเล็กมากการสะท้อนก็จะเล็กมากแบบนี้จึงได้มาตรฐาน
0: การเชื่อมทั้งหมดของกรอบหลัก SL 5000ล้วนต้องผ่านขั้นตอนการตรวจจับนี้เพื่อรับประกันว่ามันจะผลิตกระแสไฟฟ้าและเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายได้สำหรับการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดนี้ปัญหาผลิตกรอบหลักเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นปัญหาที่ใหญ่กว่านี้กำลังรออยู่เพื่อการเคลื่อนไหวภายในของ SL 5000เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดและสัดส่วนใบพัดที่ถูกออกแบบขึ้นมาแต่ว่ามันจะผลิตออกมาได้หรือไม่โรงงานใบพัดที่ใหญ่ที่สุดในจีนรับภารกิจที่ท้าทายนี
4: ้ใบพัดยาว62เมตรเราไม่เคยผลิตมาก่อนเลยและไม่มีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศด้วยต้องอาศัยผลคำนวณตามทฤษฎีด้านการออกแบบและใช้วัสดุเราล้วนได้ทำการปรับปรุง
0: ไม่ว่ารายละเอียดหรือรูปทรงของใบพัดต้องไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของทั้งสองอย่าง คือต้องแข็งแรงที่สุดและน้ำหนักเบาที่สุดและทั้งสองอย่างนี้กลับเป็นเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันเองเช่นเดียวกันกับวิศวกรออกแบบในการผลิตคนอื่นๆหัวหน้าโครงการดร.หลิวหยงจำเป็นต้องหาจุดสมดุลระหว่างเงื่อนไขสองอย่างนี้นี่คือเหตุการณ์ที่กังหันผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังลมแรงมากจะต้องเจอหากใบพัดไม่ดีพอผลที่ตามมาก็คืออันตรายใบพัด SL 5000 เป็นใบพัดที่ใหญ่และยาวที่สุดในการลงทุนทางธุรกิจระดับโลกนั่นหมายความว่ามันต้องรับพลังงานในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนต้องใช้วัสดุอะไรเพื่อสร้างใบพัดจึงจะได้ประสิทธิภาพตามเงื่อนไขดังกล่าวในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็หาวัสดุชนิด

นิดหนึ่งเจออีพ็อกซี่เรซินหลังวัสดุชิ้นนี้แข็งตัวก็จะมีความคงทนทางเคมีและความคงทนทางฟิสิกส์ที่เยี่ยมยอดมากข้อเสียอย่างเดียวของมันก็คือมีความยืดหยุ่นไม่พอซึ่งก็คือเปราะเกินไปแต่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีเหมือนกับใส่เหล็กเส้นในปูนซีเมนต์คือใส่ผ้าทอจำนวนหนึ่งลงในอีพ็อกซี่เรซินผสมจนกลายเป็นวัสดุใหม่วัสดุที่ได้ใหม่ชนิดนี้ก็คือไฟเบอร์กลาสที่รู้จักกันดีหลังใส่ผ้าทอลงไปวัสดุอีพ็อกซี่ชนิดนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะเรซินที่ไม่ได้ใส่ผ้าทอกับเรซินที่ใส่ผ้าทอแล้ว

ความหนากับน้ำหนักเหลือแค่1ส่วน4จากของเดิมแต่ความแข็งแรงกลับเพิ่มขึ้น10กว่าเท่าดูเหมือนไฟเบอร์กลาสจะเป็นวัสดุที่จะทำ SL 5000ที่ดีที่สุดรูปร่างใบพัดของกังหันไฟฟ้าไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวเพราะฉะนั้นจึงผลิตมันออกมาได้แรงดันในอากาศที่ได้ผลดีที่สุดแต่ว่าใบพัดที่ไม่มีรูปร่างตายตัวและมีขนาดใหญ่มากความยากของทั้งสองอย่างกลับมาซ้อนกันอยู่จนทำให้ความยากในการผลิตเพิ่มมากขึ้นฝ่ายตรวจสอบการผลิตจะหาวิธีที่น่าเชื่อถือได้ตามเงื่อนไขการออกแบบหรือไม่พวกเขาผลิตตัวอย่างใบพัดขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบ

ผ่านไป6เดือนจากการช่วยของคอมพิวเตอร์ต้นแบบใบพัดได้ถูกผลิตออกมาได้สำเร็จแต่ว่าใบพัดจะสมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการหรือไม่เยียนไห่ที่อยู่ทางตะวันออกของเซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในเขตที่เศรษฐกิจพัฒนาเร็วที่สุดเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างเร็วส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมากหากสร้างโรงไฟฟ้าที่เผาไหม้พลังงานแร่ธาตุขนาดใหญ่ก็จะเกิดมลพิษเพิ่มขึ้นอีกจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงปัจจุบันพัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีพลังงานกำลังแก้ไขข้อขัดแย้งนี้โดยเสนอความเป็นไปได้ดีขึ้นผ่านเกาะหยางซานไปก็คือทางใต้เซี่ยงไฮ้อ่าวหางโจวเกาะร้างที่อยู่บนทะเลปี2005ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเป็นท่าเรือขนาดใหญ่หลังสะพานข้ามทะเลที่ยาว30กว่ากิโลเมตรเชื่อมเกาะแห่งนี้กับแผ่นดินใหญ่ท่าเรือหยางซานก็ยกระดับขึ้นเป็นท่าเรือสินค้าน้ำลึกที่ติดอันดับโลกในขณะที่ท่าเรือหยางซานกำลังถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผู้คนก็ได้เล็งเห็นถึงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งลมทะเลกำลังลมที่นี่มีความแรงถึง300วัตต์ต่อตารางเมตรและติดต่อเป็นเวลานานด้วยทั้งมีทรัพยากรลมที่ดีและอยู่ใกล้ศูนย์กลางใช้พลังงานดูเหมือนอ่าวหางโจวจะเป็นสถานที่ในอุดมคติที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแต่ที่นี่ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมของแปซิฟิกใน1ปีจะมีหลายเดือนที่เกิดพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่หากจะติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ไว้ที่นี่สิ่งที่มันจะต้องเผชิญอาจจะไม่ใช่แค่มรสุมที่รุนแรงปัญหาอื่นๆที่ถูกละเลยล้วนสามารถก่อให้เกิดเหตุร้ายขึ้นได้คุณภาพของใบพัดจึงสำคัญมากศูนย์ทดสอบใบพัดที่ใหญ่ที่สุดของจีนจะนำตัวอย่างใบพัดมาทำการทดสอบอย่างจริงจังความตั้งใจที่ทุ่มเทมาทั้งหมดก่อนหน้านี้จะเสียไปเปล่าหรือไม่กังหัน SL 5000 ขนาดยักษ์จะติดตั้งบนทะเลได้หรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการทดสอบจะตรวจสอบใบพัดอย่างไรในระหว่างที่ถูกทดสอบสิ่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นล่ะคำตอบอยู่ที่นี่ก่อนเริ่มทำการทดสอบหัวหน้าโครงการดร.หลิวได้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไว้ทั่วทุกจุดบนใบพัดระหว่างการทดสอบไม่ว่าใบพัดเกิดปัญหาใดๆแม้จะเป็นแค่จุดเด็กๆก็จะส่งสัญญาณผ่านเครื่องตัวนี้

0: และจะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วยในห้องจำลองต้องสร้างเรียนแบบพลังงานธรรมชาติที่แรงที่สุดในโลกเพื่อทดสอบใบพัดเมื่อไฟแดงที่ทางเข้าสว่างขึ้นไม่ว่าใครก็เข้าไปในห้องทดลองไม่ได้
1: ใบพัดที่ต้องมีอายุการใช้งาน20ปีเท่ากับมันได้รับแรงกระทบจากแรงลม4ล้านครั้งในระหว่างขั้นตอนการทดสอบในกำลังลมที่เหมือนกันเราให้ใบพัดถูกลมพัดถึง5ล้านครั้ง
0: เมื่อรับประกันว่าเมื่อใช้งานจริงจะไม่เกิดปัญหาใดๆดร.หลิวได้นำมาตรฐานการทดสอบทุกอย่างตั้งค่าเป็นระดับที่สูงสุด
1: ตอนนี้ใบพัดกำลังถูกแรงกระทบมันถูกลมพัดติดต่อ6วันแล้วถูกกระทบ 250,000 ครั้งมันต้องถูกกระทบจนถึง5ล้านครั้งจึงจะจบการทดลอง
0: เวลา4เดือนผ่านไปหลังผ่านการทดสอบชุดใหญ่ไปแล้วใบพัดที่ถูกทดสอบสภาพเหมือนถูกติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นเวลานานถึง20ปีได้เวลาทำการตรวจสอบจุดชำรุดภายในตัวเครื่องของมันแล้วจากผลการตรวจสอบจะเห็นว่าองค์ประกอบภายในใบพัดไม่เสียหายเลยความเหน็ดเหนื่อยหลายปีของดร.หลิวไม่สูญเปล่าแล้วหลังผ่านการตรวจสอบ3วันใบพัด SL 5000ของจริงชิ้นแรกได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว

0: 30สิงหาคม2011บนเกาะยางซานผู้ควบคุมในพื้นที่วิศวกรชิววันนี้เขาอารมณ์ดีมากใบพัด SL 5000ของจริงมีกำลังไฟฟ้าถึง5เมกะวัตต์ในที่สุดเมื่อวานก็ถูกส่งมาถึงเพราะปัจจัยทางอากาศที่ควบคุมไม่ได้ทำให้การติดตั้ง SL 5000จึงล่าช้าจากกำหนดการเดิมไปมากจากที่เห็นตอนนี้ทางทีมงานจะต้องเร่งมือกันอย่างด่วนแล้วตอนนี้อุปกรณ์และคนงานที่ใช้อยู่ทุกวันมีมูลค่าเกือบ100,000ดอลลาร์สหรัฐหากวันนี้เริ่มประกอบชิ้นส่วนแล้วก็เงินทุนที่คำนวณเกินงบนับว่ายังไม่แย่มากนักสิ่งที่วิศวกรชิวตั้งตารอก็คือหลังจากขั้นตอนการประกอบเสร็จสิ้นแล้วเขาจะได้กลับไปยังบ้านที่ปักกิ่งและได้หยุดพักผ่อนถึง2สัปดาห์หลังจากที่เขาต้องอยู่ในแคมป์คนงานเกือบครึ่งปีความรู้สึกของวิศวกรชิวรู้สึกคิดถึงบ้านจนแทบขาดใจแล้วการประกอบกังหันผลิตไฟฟ้าอย่างแรกต้องเริ่มจากใบพัดสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในขั้นตอนนี้ก็คือความปลอดภัยของใบพัดต้องห้ามไม่ให้กระทบกับสิ่งอื่นใดเพราะหากกระทบจนเกิดร่องรอยภายในเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้าอาจเกิดปัญหาใหญ่ตามมาจนทำให้ใบพัดเสียหายได้ผู้รับผิดชอบในขั้นตอนนี้คือทีมงานติดตั้งกังหันลมที่มีประสบการณ์ที่สุดในประเทศจีนแต่เมื่อเริ่มติดตั้งได้ไม่นานก็เจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วเป็นครั้งแรกที่ต้องติดตั้งใบพัดขนาดใหญ่เช่นนี้หากทำตามขั้นตอนการติดตั้งทั่วไปอาจเกิดอันตรายตามมาได้ไม่มีใครกล้าพอที่จะเสี่ยงหัวหน้าทีมผู้ติดตั้งที่เชี่ยวชาญหลังผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดก็ได้เสนอวิธีการที่อาจดูไม่ถูกต้องตามสเปคเท่าไหร่
1: ไม่ตรงตาม
2: ขั้นตอนถูกแล้วแต่นี่มันไม่ถูกต้องตาม
1: อย่างนั้นเหรอ
2: ตอนนี้มีรูอยู่เยอะมากเลยนะตัวอย่างเช่นอย่างของผมร่วงลงมาอย่างเร็วจนถึงตรงนี้แต่ผมก็พลิกมันกลับมาได
1: ้แล้วมันจะเป็นยังไงเหรอ
0: ในฐานะหัวหน้าผู้ควบคุมต้องรีบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันให้เร็วที่สุด
3: ดูทุกท่านให้เรียบร้อยด้วยนะ
0: การต้องเผชิญกับใบพัดขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ก็ต้องตัดสินใจโดยการใช้เวลาไตร่ตรองที่น้อยที่สุดวิศวกรชิวเห็นด้วยที่ใช้วิธีการติดตั้งแบบใหม่

0: วิธีติดตั้งแบบใหม่ได้ผลเยี่ยมมากใบพัดทั้ง3ติดตั้งได้อย่างราบรื่นกังหันลมขนาดยักษ์ SL 5000 ชุดแรกติดตั้งอยู่บนทะเลเป็นที่เรียบร้อยลมที่พัดมาอย่างไม่ขาดสายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันถูกนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าธรรมชาติปัจจุบันมนุษย์ไม่หยุดที่จะใช้พลังงานจากลมด้วยการคิดค้นวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอในตลาดประเทศจีนกังหันกำลังไฟฟ้าขนาด5เมกะวัตต์ไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆและสิ่งสุดท้ายที่ได้จากอากาศคือไฟฟ้าที่มีมูลค่ากว่า400ล้านหยวนแต่กำไรที่ได้รับทั้งหมดเหล่านี้มาจาก SL 5000ที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงในทะเลติดต่อกัน20ปีขึ้นไปหากระหว่างการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นตลับลูกปืนซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญหากไม่เปลี่ยนก็จะส่งผลเสียตามมาได้เนื่องจากตลับลูกปืนเป็นตัวรับพลังงานและต้องเคลื่อนไหวอยู่เป็นชิ้นส่วนที่เกิดการเสียหายง่ายที่สุดสำหรับลูกปืนที่ใช้ประกอบ SL 5000ทั้งหมดเป็นภารกิจที่ยากมากสำหรับผู้ผลิตและในปัจจุบันมีโรงงานเพียง3แห่งทั่วโลกที่สามารถทำภารกิจนี้ได้บนแผนที่ประเทศจีนหัวฝางเตี้ยนเป็นเขตที่เพิ่งจะยกระดับขึ้นเป็นเมืองที่นี่มีอุปกรณ์ลึกลับ2อย่างในปัจจุบันนี้มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมันคือเครื่องจักรที่มีกำลังมากและเที่ยงตรงที่สุดการที่พวกมันทำให้มนุษย์มีความมั่นใจที่จะเผชิญกับปัญหาของ SL 5000อย่างที่ทราบกันตลับลูกปืนเป็นอุปกรณ์ทรงกลมที่สามารถหมุนได้เร็วทุกส่วนในตัวของมันจะต้องมีขนาดและความเรียบที่เหมาะสมตลับลูกปืนที่ประณีตจะต้องมีขนาดและความเรียบที่ถูกต้องตามมาตรฐานขนาดของตลับลูกปืนที่ใหญ่ขึ้นจะต้องได้มาตรฐานที่ดีมากขึ้นและปัญหาก็เพิ่มมากขึ้นด้วยกังหันผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่น SL 5000จะเป็นต้องติดตั้งตลับลูกปืนขนาดใหญ่และในความเป็นจริงตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นตลับลูกปืนขนาดใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยผลิตขึ้นมาก่อนการสร้างตลับลูกปืนชนิดนี้จะต้องใช้อุปกรณ์แปรรูปที่ทันสมัยที่สุดโดยต้องใช้เครื่องตัดโลหะเครื่องนี้นี่คืออุปกรณ์แปรรูปโลหะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันมีคุณสมบัติพิเศษ2อย่างอย่างแรกสามารถตัดโลหะได้ข้อ2มันสามารถแปรรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กเกิน3มิลลิเมตรได้วัสดุที่ใช้ในการผลิตตลับลูกปืนคือเหล็กที่มีความแข็งกว่ามีดทำอาหาร5เท่าและเครื่องจักรตัวนี้มันสามารถตัดวัสดุเหล็กได้อย่างง่ายดายโดยใช้เวลาเพียงแค่45วินาทีเวลาผ่านไป3ชั่วโมงตลับลูกปืนซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญก็ได้แปรรูปสำเร็จจากความเร็วในการหมุนของตลับลูกปืนถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นได้จนทำให้ตลับลูกปืนเสียหายอย่างรุนแรงการทดสอบแบบดั้งเดิมคงไม่เพียงพอที่จะทำการทดสอบคุณภาพในครั้งนี้ถึงเวลาต้องเชิญเครื่องจักรอีกตัวออกโรงแล้วล่ะนี่คือเครื่องทดสอบ3มิติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อรับประกันว่าตลับลูกปืนมีความแข็งแรงที่เพียงพอและเพื่อการทดสอบในครั้งนี้แม่นยำขึ้นวัสดุทั้งหมดที่ใช้ทดสอบล้วนใช้ทับทิมซึ่งมีมูลค่ามหาศาลขอบเขตทดสอบของเครื่องทดสอบชิ้นนี้ไกลกว่า3เมตรและความละเอียดก็มากถึง 0.8 ไมครอนหากยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดขึ้นก็คือบนพื้นที่ราบที่อยู่ในระยะ3กิโลเมตรหากมีจุดใดจุดหนึ่งมีเม็ดทรายมีความนูนสูงเกินไปเครื่องนี้จะรับรู้ได้ทันทีตลับลูกปืนที่จะนำมาใช้ใน SL 5000มีขนาดมากกว่า3เมตรแต่ตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้จะมีขนาดที่ต่างกันได้ไม่เกิน6ไมครอน
1: ที่ขนาด6ไมครอนมีขนาดแค่ไหนนั้นจริงๆมันก็ประมาณ1ใน20ส่วนของเส้นผมของคน
0: มีอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้แล้ว ตลับลูกปืนที่ใช้ใน SL 5,000 ทั้งหมดได้ผลิตออกมาหมดแล้วหนึ่งในตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดสูงเท่าตึก2ชั้นมันจะถูกติดตั้งในส่วนล่างสุดของห้องเครื่องกังหันลมเมื่อมีมันกังหันลมยักษ์ SL 5,000 ในทะเลก็จะสามารถหมุนไปได้ในทิศทางลมได้อย่างไม่ติดขัดแรงดันมากน้อยกับทิศทางกระแสไฟฟ้าเป็นวัฏจักรของการผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเป็นสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเมื่อ130ปีก่อนแต่ว่าตอนที่กระแสไฟฟ้าเพิ่งถูกค้นพบนั้นไม่มีใครทราบว่ามันจะมีความหมายกับมนุษย์ในอนาคตนักประดิษฐ์โทมัสแอดดิสันต่อต้านกระแสไฟอย่างมากทั้งนี้แอดดิสันใช้วิธีการทุกอย่างจนกระทั่งให้ผู้ช่วยของเขาใช้วิธีไฟช็อตช้างตายเพื่อแสดงให้เห็นถึงอันตรายจากไฟฟ้าและทุกวันนี้การทดสอบของแอดดิสันได้พิสูจน์ให้เห็นถึงกระแสไฟฟ้าที่แข็งแกร่งแล้วจากข้อดีของกระแสไฟฟ้าได้ทำให้มนุษย์เข้าสู่ยุคการขับเคลื่อนไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถขาดไฟฟ้าได้แล้วไฟฟ้าได้กลายเป็นพลังการขับเคลื่อนพื้นฐานของสังคมมนุษย์ทั้งนี้มนุษย์จึงไม่หยุดคิดหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการจากไฟฟ้าพลังงานแร่เชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟฟ้าเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแต่พลังงานเชื้อเพลิงที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้อีกไม่นานก็จะถูกใช้จนหมดพลังงานแร่เชื้อเพลิงถูกจัดเป็นมลพิษที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำลายสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามนุษย์เริ่มมีวิธีที่จะได้รับพลังงานไฟฟ้าที่บริสุทธิ์จากพลังงานน้ำปรมาณูพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการใดพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ที่สุดพลังงานบริสุทธิ์ที่มนุษย์ใช้ในปัจจุบันกังหันลมเป็นหนึ่งในวิธีที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
1: ความเร็วลมทำให้มันยกสูงขึ้นเอาละให้ลมพัดมันสูงขึ้นอีกเข้าใจไหม
0: แล้วครับพลังงานลมไม่เพียงแต่ไม่มีมลพิษแต่ยังมีตลอดด้วยแถมยังมีพลังงานมากด้วยจากที่ประเมินคร่าวๆพลังงานลมทั่วโลกทั้งหมดจะมากเป็น3เท่าของพลังงานที่ใช้จริงซึ่งหมายความว่าหากพลังงานลมถูกนำมาใช้ทั้งหมดก็จะเพียงพอต่อการใช้ในโลก3โลกแต่ไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่สามารถใช้เป็นวิธีผลิตไฟฟ้าหลักได้สาเหตุหลักก็คือความไม่แน่นอนของลมความไม่แน่นอนของลมคือพลังงานลมผลิตไฟฟ้าได้ไม่แน่นอนแหล่งไฟฟ้าที่ขาดหายไม่สามารถนำมาใช้ได้เพียงพอในชีวิตของมนุษย์สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าก็คือการผลิตและการใช้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเป้าหมายของระบบไฟฟ้าก็คือการรักษาสมดุลของการผลิตและการใช้ไฟฟ้าได้เพราะการขาดสมดุลไม่เพียงแต่จะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าเท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือระบบไฟฟ้าลัดวงจรการขาดช่วงของพลังงานลมที่ควบคุมไม่ได้ช่วยทำให้การผลิตและการใช้ไฟฟ้าเกิดความไม่สมดุลมากขึ้นได้หากการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมก็สูญเปล่าวันนี้เทคโนโลยีการส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นต้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้ทำให้พลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนมีสมรรถนะในการควบคุมที่แข็งแกร่งแล้วพลังงานลมช่วยทำให้ผลิตไฟฟ้าบริสุทธิ์นับเป็นภาพที่สวยงามมาก SL 5,000 เองก็จะได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ รกฎาคม2011งานออกแบบและผลิตกังหันลมยักษ์ SL 5000ในทะเลหลังจากที่ใกล้จะครบ1ปีตัวเครื่องกรองเปลี่ยนความเร็วเครื่องผลิตไฟฟ้าชิ้นส่วนสำคัญทั้งหลายได้ใส่ในห้องเครื่องแล้วทดสอบเรียบร้อยแล้วตัวเครื่อง SL 5000ในที่สุดก็สร้างเสร็จแล้ว

ามแผนการที่วางไว้นำขึ้นรถและขนย้ายออกจากโรงงานได้อย่างราบรื่นระยะทาง400กว่ากิโลเมตรการขนย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องอดทนมากเป็นพิเศษรถแต่ละคันล้วนใส่ได้แค่ชิ้นเดียวแม้จะกว้างและยาวกว่ารถแต่รถก็ขับไปได้อย่างคล่องแคล่ว

0: หลังผ่านไป3ชั่วโมง SL 5000 มาถึงแล้วมันถูกส่งมายังสถานที่สุดท้ายเรือสินค้าที่รออยู่ที่นี่จะนำมันไปส่งยังท่าเรือหยางซานเพื่อทำการติดตั้งการติดตั้งกังหันลมในทะเลเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายต่อวิศวกรทั้งหลายอย่างมากบนทะเลของอ่าวหางโจวมีความเสี่ยงมากกว่าทะเลทั่วไปเป็นเท่าตัว
1: ทะเลแห่งนี้น้ำไหลเร็วมากเพราะมันอยู่ติดอ่าวหางโจวการไหลของน้ำที่นี่จึงไหลเร็วกว่าที่อื่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับ
0: ศัตรูตัวร้ายของงานบนทะเลมาจากลมทะเลคลื่นและอากาศที่แปรปรวนบางครั้งท้องฟ้าแจ่มใสและสวยงามแต่บนทะเลกลับเป็นอีกภาพหนึ่งที่น่ากลัวอันตรายจากเรือที่เคลื่อนไหวจนถึงแทบหยุดเรือเคลื่อนไหวตามคลื่นทะเลแต่ถึงหยุดมั่นคงไม่เคลื่อนไหวบนทะเลที่กว้างใหญ่เหตุการณ์แบบนี้รุนแรงมากขึ้นเพื่อเตรียมป้องกันสิ่งสุดท้ายที่จะมาถึงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดการยกของในทะเลการทำงานตรวจสอบจุดในการยกซับซ้อนและยากมากยิ่งขึ้นการจะยก SL 5000 ซึ่งเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความสูงกว่า150เมตรและมีน้ำหนักถึง400ตันในบริเวณที่กำหนดนี้ในระหว่างการติดตั้งหากผลกระทบจากคลื่นและลมทะเลทำให้กังหันลมที่มีน้ำหนักมากตัวนี้ชนเข้ากับแท่นยึดนี้ต่อให้เป็นการชนเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้กลายเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ดูเหมือนสิ่งที่ต้องเผชิญในการติดตั้ง SL 5000 จะไม่ธรรมดาแล้ววันที่3กันยายน2011บนเกาะหยางซานขั้นตอนการติดตั้ง SL 5000 ที่สำคัญที่สุดได้เริ่มขึ้นแล้วขั้นตอนสำคัญในการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าคือการประกอบใบพัดกับห้องเครื่องก่อนหน้านี้จะต้องนำห้องเครื่องไปติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ในแผนที่วางเอาไว้

ผลที่ได้จากการออกแบบที่รัดกุมและการทำงานที่รอบคอบห้องเครื่องขนาดใหญ่ได้ถูกไว้ตามตำแหน่งที่กำหนดห้องเครื่องติดตั้งเรียบร้อยนับเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นที่ดีด้วยเวลาเคลื่อนย้ายใบพัดจากลานกว้างแล้วขั้นตอนการขนย้ายใบพัดแฝงไว้ด้วยอันตรายอย่างมากเพราะใบพัด SL 5000ไม่เพียงแค่หนักและขนาดใหญ่ที่สำคัญกว่านั้นคือรูปทรงที่พิเศษจึงจำเป็นต้องใช้วิธียกด้วยเครน2เครื่องความยากของมันอยู่ที่จะทำให้เครนทั้ง2เครื่องอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลกันได้อย่างไรจากสถานที่ที่ทำการติดตั้งถึงใบพัดมีระยะห่างมากกว่า60เมตรหากเครน2เครื่องไม่สมดุลกันแรงสั่นไหวของใบพัดจะเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าหากจะสำเร็จภารกิจนี้สิ่งที่จำเป็นคือต้องใช้เครนยกใบพัดจากที่สูงได้อย่างปลอดภัยนั่นเองหลังเที่ยงในที่สุดก็มีลมต้องเร่งติดตั้งให้เร็วขึ้นถึงเวลาทดสอบผู้ควบคุมรถเครนทั้งสองคนแล้วใบพัดต้องไม่ชนสิ่งใดๆทั้งสิ้น

วิศวกรชิวพอใจกับความคืบหน้าในวันนี้บ้างการเผชิญกับกังหันลมที่มีความยาวถึง128เมตรทุกคนต่างระมัดระวังอย่างมากและสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้โชคดีที่คนควบคุมรถเครนแก้ไขทันเวลาความพยายามของทุกคนจึงไม่ต้องเสียเปล่าหลังเวลาน่าตื่นเต้นผ่านไปปัญหาที่แท้จริงก็เกิดขึ้นลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆแรงจนเกินมาตรฐานที่จะทำงานได้การทำงานทุกอย่างจึงต้องหยุดชั่วคราวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาลมที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ส่งผลในระยะยาวพรุ่งนี้สามารถทำงานติดตั้งต่อได้ตามปกติแต่กลับมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีกข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วทั้งเขตแปซิฟิกตะวันตกความกดอากาศไม่แน่นอนเลยในช่วงสัปดาห์นี้มีพายุโซนร้อนเกิดขึ้นและมีโอกาสเกิดพายุไต้ฝุ่นได้มากทางเลือกอย่างที่หนึ่งคือตอนนี้หยุดการติดตั้งทั้งหมดก่อนนี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่จากความปลอดภัยของห้องเครื่องและใบพัดต้องนำกลับไปวางในตำแหน่งเดิมรอให้อากาศที่แปรปรวนผ่านไปก่อนแล้วค่อยติดตั้งใหม่หมายความว่าต้องยืดเวลาทำงานออกไปอีกด้านหัวหน้าฝ่ายการเงินจะต้องหนักใจเพราะสาเหตุนี้เป็นแน่เพราะค่าใช้จ่ายในทุกวันนี้สูงเกือบ100,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วส่วนทางเลือกอีกอย่างหนึ่งรอให้ลมครั้งนี้ผ่านไปแล้วทำการติดตั้งต่อปัญหาที่จะตามมาคือก่อนพายุไต้ฝุ่นจะมาต้องไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆเลยสักนิดวิศวกรชิวตัดสินใจรับความท้าทายทำการติดตั้งต่อแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องผ่านการเห็นชอบของทุกฝ่ายก่อนเมื่อเข้าสู่กลางคืนทางทีมงานยังไม่ได้ผลสรุปที่แน่ชัดตอนนี้นอกจากรอก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกห้องเครื่องยังวางอยู่ในฐานชั่วคราวความแข็งแรงของฐานชั่วคราวย่อมสู้ฐานของจริงไม่ได้อยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในคืนนี้จำเป็นต้องใช้เครนค้ำห้องเครื่องไว้คืนนี้รถเครนของเสี่ยวเฉิงต้องทำงานทั้งคืนแล้วเช้าวันที่4กันยายน2011เซียวเจิ้งได้ทำการตรวจสอบสภาพรถเครนที่ทำงานหนักตลอดทั้งคืนเพื่อความเรียบร้อยนอกจากน้ำมันลดลงแล้วทุกอย่างปกติดีในสภาพที่ลมยังไม่หยุดข้อสรุปของทีมงานก็ยังไม่ได้ผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เซียวเจิ้งใช้เครนยกของมามากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับ SL 5,000 ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเซียวเจิ้งที่ชอบความท้าทายอยากทำงานนี้ใจแทบขาดแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำได้มีเพียงแค่รอเซียวเจิ้งเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่คนที่เติบโตมาในทะเลอย่างเขาย่อมรู้จักทะเลมากกว่าใครอาหารในคืนนี้อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษดูเหมือนคืนนี้ทุกคนจะมีลาบปากแล้วก่อนมื้อเที่ยงทีมงานมีคำสั่งให้ทำการติดตั้งต่อแต่ลมจะหยุดได้ทันเวลาไหมนะหลังเวลาพักเที่ยงผ่านไปลมมีกำลังอ่อนลงวิศวกรชิวตัดสินใจรีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้เริ่มติดตั้งใบพัดต่อสำหรับการติดตั้งในวันนี้สิ่งที่เซียวเฉิงกังวลก็คือสกรูที่ใช้เชื่อมต่อใบพัดกับห้องเครื่องสกรูที่มีความหนาเท่าแขนเหล่านี้มีทั้งหมด108อันความท้าทายที่เขาจะต้องเจอคือด้วยความสูง80กว่าเมตรจะต้องนำสกรูบนใบพัดทั้ง108อันใส่ลงในรูทั้งหมดที่อยู่บนห้องเครื่องที่สูง80กว่าเมตรย่อมมีแรงลมสูงกว่าบนพื้น 1-2 ระดับใบพัดที่มีขนาดใหญ่มากอาจเกิดการคลาดเคลื่อนตามแรงลมได้ง่ายตลอดเวลาเซียวเฉิงจะเอาชนะภารกิจนี้ได้ไหมตอนกลางคืน

บ่าย3โมงบนพื้นแผ่นดินกันใบพัดวางอยู่ในลักษณะตรงการติดตั้งที่เสี่ยงที่สุดเริ่มขึ้นในความสูงระดับหน้าผาสิ่งของที่ยกขึ้นสั่นไหวเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่ใบพัดจะกระทบกับห้องเครื่องไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากกระทบจะทำให้เกิดข้อเสียหายที่ตามองไม่เห็นได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดปัญหาอันใหญ่หลวงต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าการควบคุมระยะไกลต้องใช้เวลาตอบสนองมากยิ่งขึ้นเซี่ยวเจิ้งส่งสัญญาณให้เครื่องตัวไปข้างหน้าผ่านไปไม่กี่นาทีใบพัดก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเซี่ยวเจิ้งต้องกะระยะห่างนี้ไว้ให้ดีในช่วงการปรับระยะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงเซียวเจิ้งได้แสดงให้เห็นทักษะการควบคุมในพื้นที่สูงใบพัดขนาดใหญ่เชื่อมต่อเข้ากับห้องเครื่องสำเร็จก่อนฟ้ามืดเซียวเจิ้งมีเหตุผลที่จะมีความสุขได้ระยะหนึ่งแล้วนิยามราตรีกังหันลม SL 5000ตั้งตระหง่านอยู่ในทะเลให้เห็นเป็นครั้งแรกและในตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมวันที่5กันยายน2011กังหันลม SL 5000ในทะเลถูกวางอยู่ในเรือดำน้ำเรียบร้อยตอนเช้า9โมงเรือดำน้ำได้รับความช่วยเหลือจากเรืออื่นๆขับพาออกจากฝั่งระยะทางจากท่าเรือถึงที่ติดตั้งเกือบ40ไมล์ทะเล SL 5000ต้องไปถึงที่ติดตั้งให้ทันก่อนฟ้ามืดหลังเรือขับเคลื่อนไปได้8ชั่วโมง SL 5000ถึงตำแหน่งที่กำหนดและมาเจอกับกังหันลมที่รออยู่ที่นี่เป็นเวลา9วันแล้วในเขตแปซิฟิกตะวันตกพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ปี2011ได้ก่อตัวมา2วันแล้วน้ำทะเลที่นี่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแล้วเวลาสลับขั้นตอนสุดท้ายเหลือแค่24ชั่วโมงวันที่6กันยายน2011ในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้อาจเป็นวันสุดท้ายที่ท้องฟ้าโปร่งใสเพราะทีมติดตั้งจะต้องเผชิญกับการทำงานที่รุนแรงที่สุดในวันนี้นั่นเองความพยายามตลอด2ปีจะสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับขั้นตอนสุดท้ายนี้เมื่อเปรียบเทียบกับฐานตึกที่มั่นคงบนพื้นดินฐานของ SL 5000ในทะเลเกิดการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าจากการกระทบการเคลื่อนที่เล็กน้อยของฐานเมื่อไปอยู่ในตำแหน่งที่สูง150เมตรก็จะกลายเป็นเลื่อมล้ำกันมากวันนี้ถ้าแท่นยึดในทะเลถูก SL 5000ชนเข้าจนเกิดการเคลื่อนที่การติดตั้งทั้งหมดก็เท่ากับล้มเหลวสภาพของแท่นยึดมีเครื่องมือเฉพาะทางคอยสำรวจอยู่ SL 5000ต้องห้ามกระทบแท่นยึดเด็ดขาดแต่ปัญหาคือในการทำการยกขึ้นบนพื้นทะเลเรือทุกลำล้วนกำลังทำงานโดยนำ SL 5000วางบนแท่นยึดอย่างเบาๆดูเหมือนเป็นภารกิจที่ไม่น่าจะสำเร็จได้ช่วงเช้า10โมงคนงานใช้เครนค่อยๆยกกังหันลม SL 5000ขึ้นมาอย่างนิ่งๆผ่านไป2ชั่วโมง SL 5000ถูกขนเข้ามาบนแท่นยึดในทะเลได้สำเร็จเป็นอย่างที่คาดการไว้การขนย้ายกังหันลม SL 5000ที่มีขนาดใหญ่ย่อมเกิดปัญหาการสั่นไหวอยู่ไม่น้อยแน่นอนว่าไม่ได้เพิ่งหาวิธีแก้ปัญหาในช่วงเวลานี้ฝ่ายรับผิดชอบติดตั้งบนทะเลได้ออกแบบไว้แล้วคือการใช้แรงการกระทบในการติดตั้งเมื่อชิ้นส่วนทั้งสองส่วนนี้สัมผัสกันแล้วตัวเครื่องก็จะสามารถวางลงในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้วางดูแล้วไม่เลวแต่ปัญหาคืออุปกรณ์ชิ้นนี้ยังไม่เคยนำมาใช้กับตัวเครื่องที่มีน้ำหนักมากขนาดนี้มันจะสำเร็จหรือไม่นะเวลาบ่าย2โมงหลังอุปกรณ์สัมผัสกันก็เริ่มทำงานทันที

มันช่วยป้องกันการกระทบกันของอุปกรณ์ตอนนี้ยังอยู่ในสภาพปกติแต่มันจะมีประสิทธิภาพหรือไม่อีกเดี๋ยวก็จะได้รู้กันบ่ายสี่โมงลำตัวอยู่ในตำแหน่งถูกต้องผลการสำรวจแสดงว่าในระหว่างการติดตั้งตำแหน่งของแท่นยึดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆกลางคืนของวันที่6กันยายน2011กังหันลม SL 5000บนทะเลตั้งตระหง่านอยู่ในทะเลตงไห่อย่างมั่นคงมันคือสัญลักษณ์บนทะเลแปซิฟิกตะวันออกที่แสดงว่านี่คือพื้นที่ที่มนุษย์ใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า

0: ปล่อยตัวแล้วแต่กลับถูกจับมาขังอีกครั้งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องโทษรายหนึ่งชี้ให้เห็นปัญหาในการบังคับใช้โทษปรับของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเมื่อปี2556ผู้ร้องเรียนกระทำความผิดคดียาเสพติดศาลพิพากษาให้จำคุก50ปีและปรับ4ล้านบาทระหว่างต้องโทษผู้ร้องเรียนได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งจนในปี2565ได้มีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ผู้ร้องเรียนจึงยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอกำหนดโทษใหม่ซึ่งศาลอาญาพิจารณาแล้วปรับลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 1.5 ล้านบาทและเมื่อคำนวณตามกำหนดโทษใหม่ประกอบพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วผู้ร้องเรียนรับโทษมาครบแล้วและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำไปในปีเดียวกันนั่นเองแต่แล้วในปี2568ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ไขโทษปรับและนำตัวผู้ร้องเรียนไปกักขังแทนค่าปรับทั้งที่ผู้ร้องเรียนได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในคดีนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี2565
1: หนูไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูถูกต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็คือ10ปีแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้รับใบบริสุทธิ์มาเราคือผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมเราถึงยังต้องกลับเข้ามาอยู่ในจุดเดิมอีก
0: เมื่อผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานได้เร่งประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ
2: กรณีนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานและส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรงทางเราจึงได้เร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานศาลยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ร้องโดยเร็วที่สุด
0: ในที่สุดศาลอาญาได้ออกหมายปล่อยผู้ร้องเรียนในวันที่1พฤษภาคม2565ยุติความเดือดร้อนในครั้งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะรายผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์การทำการสำรวจผู้ต้องขังทั่วประเทศที่อาจเผชิญปัญหาลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งร่วมกันบูรณาการการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต
2: ภารกิจของเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนรายนี้เท่านั้นแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง
0: ผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันจะยืนหยัดเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: นี่นะคะครีมทาส้นเท้าตัวนี้เนี่ยโยเกิร์ตใช้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะ
1: สวยแล้วพี่โยเกิร์ตได้ละ
0: ทาขึ้นมาอีกไหม
1: โอ้ยพอแล้วมั้งแค่นี้ก็เยอะเกินไปแล้วอ่ะ
2: น้องโยเกิร์ตสาวสวยเซ็กซี่ดีกรีเดอะเมเยอร์ความใฝ่ฝันไทยแลนด์ซูเปอร์โมเดล
1: เป็นพี่ก็ลองดูคลิปแล้วกันไหนหันจริงนะพี่ตั้งแต่เข้ากลุ่มไลน์ดาราหานางแบบของคุณแม่เลยเนี่ยเคยได้งานได้เงินจริงๆเขาบ้างมั้ยเนี่ย
0: ยังหรอกก็เพิ่งเข้ากลุ่มเอง
1: เคยเจอตัวคุณแม่ปะ
0: ไม่เคยหรอกเขารู้จักกับคนดังๆเยอะเขาไม่มีเวลามาเจอเราหรอก
1: ระวังหน่อยก็แล้วกันสมัยเนี้ยรู้หน้าก็ไม่รู้ใจ
0: ขอบใจที่เป็นห่วง

0: พวกขุนแม่ของพี่เผื่อปะเนี่ย
1: แย่แล้วโอ๊ย
2: ใครรูปหรือคลิปส่งไปมึง

0: ณแม่ค่ะมาแล้วนะคะ
1: ชิวๆนะคะลูกไม่ต้องเขินนะคะถ้าหนูพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะ

0: นะมันจะอัดคลิปไปขาย
1: รู้ได้ไงอ่ะ
0: พี่ลองรู้นี่เลยพี่ลองซูมดูเลย

0: ดูมันดิเอาไงอะมันดิวะ
1: พี่บอกมาเลยเก็บแชทเอาไว้ด้วยนะบอกพ่อแม่ด้วยอย่าลืมไปแจ้งความด้วยนะ
2: นอกจากการนำคลิปลับไปขายแล้วแก๊งเซ็กโทชันยังอาจจะเอาคลิปหรือว่ารูปที่เหยื่อส่งให้เป็นเครื่องมือในการแบล็กเมลข่มขู่เหยื่อเพื่อกันโชคทรัพย์อีกด้วยต้องรู้ทันอย่าสารสัมพันธ์สนิทสนมจนถึงขั้นเปิดเผยเรือนร่างให้กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับมิฉะนั้นคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนต้องปรึกษาผู้ปกครองก่อนนะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
3: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดศรีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD นะครับรวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจ Facebook ของเราครับ NBT-NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้มาติดตามความคืบหน้ากับเพจน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของเนปาลครับติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนล่าสุดนั้นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย359คนแล้วครับตำรวจเนปาลได้แถลงตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนทางตอนเหนือติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนครับว่าจนถึงช่วงเย็นที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย359คนแล้วส่วนในที่เบตนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนขณะที่มีผู้สูญหายในเนปาลและในที่เบตรวมกันเกือบ 1,500 คนซึ่งกว่าครึ่งนั้นเป็นชาวต่างชาติมาจาก33ประเทศโดยการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่ครับขณะเดียวกันภาพข่าวได้เผยให้เห็นตัวอาคารบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์จำนวนมากนั้นถูกมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลซัดหายไปในพริบตาผู้คนนั้นพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ก็ถูกกระแสน้ำกลืนหายไปโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนแทบไม่มีเวลาได้เตรียมตัวด้านนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์สาเหตุของภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้นะครับว่าเกิดจากส่วนล่างของธารน้ำแข็งขนาดมหึมาบนเทือกเขาหิมาลัยแตกตัวและถล่มลงมาอย่างรุนแรงใกล้กับยอดเขาลังตังลีรุงห่างจากจุดเกิดอุทกภัยไปทางตะวันตกประมาณ15กิโลเมตรซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงปัญหาธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยที่กำลังละลายตัวลงอย่างรวดเร็วขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศนะครับเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการในกรุงกาฏมันดุประเมินเบื้องต้นว่าธารน้ำแข็งนั้นได้ถล่มลงมาปิดกั้นแม่น้ำสะสมอยู่ด้านหลังสิ่งกีดขวางก่อนที่จะทะลักลงมาอย่างฉับพลันกลายเป็นกระแสน้ำที่พัดพาหินและเศษซากดินโคลนลงมาตามลาดเขานะครับโดยในพื้นที่ภูเขาแม่น้ำมักจะมีลักษณะแคบเมื่อเกิดหิมะถล่มหรือดินโคลนถล่มลงมาปิดเส้นทางน้ำน้ำก็จะสะสมอย่างรวดเร็วแล้วก็มีสิ่งกีดขวางนะครับมาขวางทางน้ำและเมื่อแตกออกมาก็จะปล่อยมวลน้ำมหาศาลปะปนมากับตะกอนดินจำนวนมากครับ
1: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลทางกรมทรัพยากรธรณีได้ถอดบทเรียนในเหตุการณ์น้ำป่าและดินโคลนถล่มค่ะรวมถึงเปิดเผยด้วยนะคะว่ามี54จังหวัดของไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มค่ะนายปรีชาสายทองรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและโฆษกกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เนปาลและทิเบตอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าจุดเริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวขนาดประมาณ5ก่อนที่จะมีปัจจัยกระตุ้นในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งมีธารน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียแตกหักแล้วก็ถล่มลง

0: ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขารูปตัว V หรือที่เรียกกันว่า V shape valley ทำให้มวลดินน้ำและเศษวัสดุจำนวนมากไหลรวมตัวแล้วก็เคลื่อนลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังพบลักษณะที่เรียกกันว่าเขื่อนดินธรรมชาติที่กีดขวางทางน้ำเมื่อมวลน้ำจากธารน้ำแข็งและน้ำปริมาณมากไหลลงมาจึงยิ่งเพิ่มแรงแล้วก็ปริมาณของกระแสน้ำทำให้บางพื้นที่มีระดับน้ำสูงถึงชั้น 3-5 ของอาคารค่ะ
1: แต่ว่าลักษณะพื้นที่ภูเขาที่อยู่เป็นหุบเขาสูงนะครับเป็นรูปลักษณะตัว V เขาเรียก V shape valley นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่มวลอย่างรวดเร็วและก็จากภาพข่าวเองก็จะแจ้งว่ามีเขื่อนดินธรรมชาติไม่ได้มนุษย์สร้างขึ้นนะอาจจะเป็นที่ดักอยู่ระหว่างทางน้ำเมื่อมีกระบวนการทาน้ำแข็งหักโค่นลงมาเนี่ยมันก็มีตัวน้ำในตัวมันเองด้วยก็ทำให้น้ำป่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมีความรุนแรงอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับว่าน้ำมันสามารถสูงขึ้นไปที่ชั้น3ชั้น4ชั้น5บางแห่งได้นะครับ
0: โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยก็คือการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าค่ะเพราะแม้จะไม่สามารถที่จะย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทั้งหมดแต่การรู้ล่วงหน้าแล้วก็มีแผนอพยพจะช่วยลดความสูญเสียได้สำหรับประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ได้มีธารน้ำแข็งเหมือนเนปาลแต่มีปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักต่อเนื่องหรือเรียกกันว่าเรนบอมซึ่งก็จะทำให้ดินนั้นอุ้มน้ำจนสูญเสียเสถียรภาพแล้วก็อาจจะเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มตามมาค่ะโดยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเคยมีฝนตกประมาณ300มิลลิเมตรภายในคืนเดียวเป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังและปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกระจายอยู่ใน54จังหวัดโดยกรมทรัพยากรธรณีก็กำลังเร่งที่ติดตั้งเครื่องวัดมวลดินเพื่อจะจับสัญญาณความผิดปกติเมื่อเกิดการเอียงตัวของพื้นที่หรือว่าการเคลื่อนตัวของชั้นดินก็จะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและชุมชนค่ะ
1: พื้นที่บ้านเรากับทางเนปาลเนี่ยถามว่าใกล้ก็ไม่ใกล้นะครับแต่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะมีตัวที่กระตุ้นออกมาคือเรื่องธารน้ำแข็งซึ่งบ้านเราไม่มีธารน้ำแข็งเหมือนบ้านเขานะครับแต่ทางนี้ของเราน่าจะได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันก็อาจจะเป็นฝนตกหนักปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเรนบอมคือตกอยู่กับที่แช่นานๆตอนนี้แหละครับถ้าตกหนักแช่นานๆเนี่ยสามารถฝนตกหนักสามารถทำให้ดินโคลนถล่มไหลลงมาได้เช่นที่อำเภอปัวก็มาตกประมาณ300มิลลิเมตรในคืนนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราต้องเฝ้าระวังครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของประเทศไทยเราก็มีทั้งหมด54จังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็สามารถจำแนกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงปานกลางแล้วก็ระดับต่ำนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงวันนี้เราก็จะมีการเตรียมการคือการติดตั้งเครื่องวัดมวลดินที่จะช่วยแจ้งข่าวว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินมีการเอียงเทไหมมีการเริ่มคลิปไหมอันนี้ก็จะส่งสัญญาณมาแจ้งเตือนเราก็สามารถรีบกระจายข่าวบอกชาวบ้านได้ว่าในพื้นที่ท่านนะครับมีอุปกรณ์วัดน้ำฝนแล้วมีเครื่องวัดมวลดินแล้วมีการวัดการเอียงเทแล้วนี่มีส่งสัญญาณแล้วนะเราจะสามารถแจ้งเตือนกันได้ครับผม
2: กลับมาติดตามการฟื้นฟูทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับหลายหน่วยงานได้เร่งระดมฟื้นฟูครับโดยตั้งพลในพื้นที่ของอำเภอปัวให้สามารถกลับมาพักอาศัยได้ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านตรวจติดตามนะครับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคที่โรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านครับโดยได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนทั้งมีการปูหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน50วันนะครับหรือประมาณวันที่10ตุลาคมโดยใช้งบประมาณ 610,000 บาทขณะนี้คืบหน้าแล้ว 11.75% เร็วกว่าแผนตามกำหนดงาน 3.58% ครับ
3: เราจะนำโครงสร้างอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอป

0: ครัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
1: ด้านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยนางทาราทิพย์เกษตรเวทินประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและครอบครัวกำลังพลในพื้นที่บ้านท่าล้ออำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับพร้อมได้มีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยด้วยครับ
2: ขณะเดียวกันทางจังหวัดน่านก็ได้เร่งรัดเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับทุกพื้นที่ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะโดยจากการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอปัวพบว่าเสียหายจำนวน 1,299 หลังคาเรือนค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมติดตามการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับนายอำเภอปัวท่าวังผาเมืองน่านภูเพียงเวียงสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าซูมมีติ้งติดตามความคืบหน้าการสำรวจตรวจสอบความเสียหายและการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักไม่เลือกปฏิบัติและไม่สร้างภาระด้านเอกสารเพิ่มเติมแก่ประชาชนโดยเฉพาะการเรียกเอกสารหรือว่าภาพถ่ายที่ระเบียบไม่ได้กำหนดสำหรับการช่วยเหลือเร่งด่วนกำหนดให้มีการช่วยเหลือเรื่องของค่าเครื่องนุ่งห่มจำนวน 1,300 บาทต่อคนค่าเครื่องนอนจำนวน 1,200 บาทต่อคนและค่าเครื่องครัวไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนทั้งนี้การพิจารณาสิทธิกรณีที่อยู่อาศัยประจำให้ยึดการอยู่อาศัยจริงของประชาชนเป็นสำคัญค่ะไม่ใช้เพียงแค่บ้านเลขที่หรือว่าข้อมูลตามทะเบียนบ้านเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเพียงอย่างเดียวทางนี้ก็ตั้งเป้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรกได้ตามเป้าหมายตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งสิทธิ์แก่ประชาชนกันอย่างครบถ้วนเปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งความเสียหายตามข้อเท็จจริงและดำเนินการตรวจสอบโดยที่ไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็นส่วนการแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานางสาวพัฒนาไวลิมผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านก็กล่าวย้ำว่าขณะนี้มีประชาชนสอบถามในเรื่องของวงเงินการช่วยเหลือเยียวยาโดยได้ย้ำว่า2วงเงินโดยวงเงินที่1จำนวน 6,700 บาทจะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะและวงเงินที่2จำนวน 9,000 บาทเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้มีการสละสิทธิ์วงเงินการช่วยเหลือสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าติดต่อทางอบต.เพื่อจะขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะ
3: ผู้ประสบภัยบางท่านนะคะโทรศัพท์มาสอบถามถึงหลักเกณฑ์ถึงวิธีการกันเป็นจำนวนมากนะคะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อเช้าก็ยังมีประเด็นในเรื่องหารือว่าวงเงิน 6,700 แล้วก็วงเงิน 9,000 คือวงเงินเดียวกันไหมต้องเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งไหมสละสิทธิ์ 6,700 จะเอา 9,000 ค่ะตรงประเด็นนี้นะคะก็ขออนุญาตชี้แจงว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือ2วงเงินด้วยกันนะคะวงเงินที่1คือวงเงินการช่วยเหลือเร่งด่วนตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเรียนไปแล้วนะคะวงเงิน 6,700 ก็จะช่วยเหลือการดำรงชีพเบื้องต้นเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องครัวค่ะอีกประเด็นหนึ่งช่องทางหนึ่งคือมติคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะก็จะเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะคะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ไม่ได้รับความเสียหายก็ได้รับความช่วยเหลือวงเงินครัวเรือนละ 9,000 นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่มีผู้เสียชีวิตให้ได้รับความช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทค่ะช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือนะคะท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะหรือสามารถเข้าไปที่อบต.ให้อบต.คีย์ข้อมูลผ่านระบบได้เลยนะคะสำหรับรายละเอียดตอนนี้เรากำลังรอรับแจ้งหนังสือจากทางส่วนกลางอยู่นะคะซึ่งหากเราได้รับแจ้งเราจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ทางอบต.ดำเนินการเพื่อรีบคีย์ข้อมูลแล้วก็ขอรับการช่วยเหลือในวงเงิน

0: นี้ต่อไปค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าในการสำรวจความเสียหายของกรมโยธาธิการและผังเมืองจากการระดมวิศวกรในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน70นายสามารถสำรวจในพื้นที่อำเภอปัวในตำบลศิลาแรงตำบลปัวตำบลศิลาเพชรตำบลวรนครจำนวน 1,299 หลังคาเรือนค่ะ
2: ล่าสุดนะครับทางสธนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่1เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยครับโดยระบุนะครับบอกว่าการติดตามสภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลของเวียดนามตอนบนและรวมไปถึงอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกทั้งนี้ครับทางสธนช.คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569มีดังนี้นะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังในพื้นที่ของอำเภอขุนยวมป่ายและศบเมยเชียงรายอำเภอเชียงแสนแม่สายพญาเมงรายแม่ฟ้าหลวงแม่จันดอยหลวงเวียงป่าเป้าและเชียงของจังหวัดเชียงใหม่ครับเฝ้าระวังในพื้นที่ของอำเภอพร้าวเชียงดาวฝางแม่อายเวียงแหงชัยปราการและอมก๋อยจังหวัดน่านครับอำเภอนาน้อยทุ่งช้างสองแควเวียงสาบ่อเกลือและปัวจังหวัดแพร่ครับอำเภอร้องกวางและอำเภอสองจังหวัดพะเยาครับอำเภอแม่ใจจุนเชียงคำและปงส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับระมัดระวังในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักและอำเภอเขาค้อจังหวัดตากครับระมัดระวังในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดอุ้มผางและท่าสองอย่างและจังหวัดพิษณุโลกครับระมัดระวังในพื้นที่ของอำเภอวังทองและนครไทย
1: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะให้เฝ้าระวังในจังหวัดหนองคายค่ะที่อำเภอศรีเชียงใหม่ท่าบ่อรัตนวาปีและสะไคร่จังหวัดบึงกาฬที่อำเภอเซกาบึงโขงหลงแล้วก็บุ่งคล้าจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนครพนมนาแกศรีสงครามและที่ปากป่าค่ะส่วนจังหวัดสกลนครนะคะที่อำเภอคำตะกล้าที่เมืองสกลนครวานรนิวาสวริชภูมิอากาศอํานวยและพังโคนและจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่อำเภอพนมไพรแล้วก็ที่เสรภูมิส่วนภาคตะวันตกนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีไซโยกและทองผาภูมิและที่ภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีขลุงโป่งน้ำร้อนเขาคิดจกูดแล้วก็ที่มะขามส่วนที่จังหวัดตราดค่ะอำเภอเมืองตราดบ่อไร่เขาสมิงและคลองใหญ่พร้อมกับให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยพิจิตรแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยังบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
2: และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและรวมไปถึงพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำด้วยครับติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำแล้วก็เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกากน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมไปถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้มีการเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำมีการลอกท่อระบายน้ำและบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับและรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนั้นเตรียมตัวพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นครับ
1: สลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกันนะคะโดยทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำค่ะว่าภายใน31สิงหาคมนี้จะมีการเพิกถอนข้าราชการ

0: ที่ทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องนี้จบแน่ค่ะโดยขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดประชุมใกล้ครบทุกจังหวัดแล้วค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนสอบไม่ถึงนะคะมีจำนวน 5,925 คนค่ะว่าขณะนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดในแต่ละจังหวัดซึ่งก็เกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วจึงอยู่ระหว่างในการเข้าสู่กระบวนการที่ให้ทางอบจ.อบต.และเทศบาลเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากที่มอนิเตอร์อยู่ในขณะนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรค่ะขณะเดียวกัน3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อเอกสารครบแล้วก็มีหลักฐานคะแนนทุกคนก็เข้าใจและทางกรรมการจังหวัดของจังหวัดนั้นก็เห็นชอบตามคำสั่งฉะนั้นยืนยันนะคะว่าจะจบภายในวันที่31สิงหาคมนี้แน่นอนค่ะ
1: เมื่อมีเอกสารครบหลักฐานคะแนนอะไรเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วก็ต่อการของจังหวัดนั้นก็เห็นชอบตามกันครับ
2: ผู้ที่ถูกเพิกถอนนี่ยังไม่มีใครที่แบบว่าเดินเป็นการฟ้องกลับ
1: ยังไม่มีครับคืออย่างนี้ครับเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องไม่เอาในทุกๆเรื่องมาให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำต้องทำให้เสร็จให้หมดทุกเรื่องเดี๋ยวนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจำเป็นต้องแยกเรื่องวันนี้ที่กรมสทชทำเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออกบัญชีที่เขาควรจะถึงด้วยตัวเองต้องมาอยู่ของเขาอย่างนี้ครับเรื่องคดีอาญาการสอบสวนเนี่ยวันนี้มีปปช.มาช่วยเรามีตำรวจมาช่วยเราไอ้ที่ว่าทำไมสอทอไม่ทำต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเห็นว่าเมื่อปปช.เข้ามาควบคุมมาดูแลแล้วเนี่ยต้องเคารพแล้วก็ต้องฟังปปช.แล้วจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเราต้องส่งเข้าไป
0: ส่วนเรื่องของการเปิดทางให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีระดับต้นสามารถเลือกพื้นที่ได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้นายนิรัตน์ก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการกลางครั้งก่อนเองได้พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้องค่ะซึ่งก็สำหรับพื้นที่ที่ว่างอยู่ก็อาจจะถูกใจใครหรือว่าไม่ถูกใจใครแต่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางก็ให้บรรจุไปตามที่ว่างอย่างไรก็ตามหากจะมีข้อเสนอใหม่เราก็จะเอาเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไปแต่ในวันนี้ก็ยืนยันนะคะว่าทุกคนต้องได้บรรจุก่อนค่ะ
3: ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมรวมไปถึงภารกิจพระงานท่านนายกรัฐมนตรีไปตรวจความพร้อมกองทัพเรือพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมีแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบลิบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

23:24 นะครับกลับมาติดตามชม NBT News ภาคดึกกันต่อครับวันนี้กองทัพเรือได้มีการจัดซ้อมขบวนย่อยนะครับของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่3ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้า

0: พระกฐินมีประชาชนมาจับจองพื้นที่นั่งชมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชื่นชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำครับเมื่อเวลา 15 นาฬิกาวันนี้นะครับกองทัพเรือได้จัดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3ขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่บริเวณของสะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนักท่องเที่ยวนะครับมาติดตามรอชมการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีนั้นบอกนะครับว่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจที่ได้ชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีแม้ว่าจะเป็นการซ้อมย่อยก็ตามแต่ก็งดงามและสมพระเกียรติครับ
1: ตื่นตันใจค่ะเพราะว่าเป็นประสงค์ในความที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นพิธีการจริงเราก็จะชมผ่านทีวีต่อให้วันนี้เป็นวันซ้อมเราก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาชมตรงที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็ยิ่งสร้างความปลื้มใจให้เราแล้ว
2: เป็นครั้งแรก
1: ค่ะที่ได้มาแล้วจังหวะมาได้ชมพอดีถือว่าเป็นบุญของเราค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาชม
0: สำหรับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนั้นนะครับก็ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลการจัดรูปขบวนการควบคุมเรือพระราชพิธีเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยครั้งนี้นะครับกองทัพเรือได้จัดกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดรูปขบวนเป็น5ริ้ว3สายมีความยาวตลอดขบวนประมาณ 1,280 เมตรและกว้างประมาณ90เมตรครับซึ่งการฝึกซ้อมย่อยนั้นจะมีทั้งหมด10ครั้งด้วยกันครับในระหว่างของเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569นี้เพื่อให้กำลังพลและฝีภายนั้นมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพร้อมเพรียงขณะที่การฝึกซ้อมใหญ่นั้นกำหนดไว้นะครับ2ครั้งด้วยกันก็คือวันที่21และ28ตุลาคม2569ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ครับ
3: ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะโดยวันนี้ค่ะได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการรบของกองทัพเรือที่จังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมกับชมการสาธิตการปรับเปลี่ยนเรือหลวงจักรีนฤเบศรให้เป็นฐานบัญชาการระบบไร้คนขับหวังเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศควบคู่ไปกับศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปยังกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและเกียรติยศจากกองทัพเรือจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อจะรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังทางเรือพร้อมชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแนวความคิดการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะของ USV Carrierเพื่อที่จะยกระดับให้เป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในทุกมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าระวังค้นหาและชี้เป้าซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็จะเพิ่มระยะเวลาและก็ความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้กับกำลังรบหลักของกองทัพเรือไทยค่ะโดยท่านนายกและคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยทางบกหรือว่า ICC พร้อมกับตรวจเยี่ยมยุทโธปกรณ์กู้ภัยซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแบบทวิภาคของกองทัพเรือที่ไม่เพียงแต่มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแต่ยังมีความพร้อมสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินโดยช่วงหนึ่งท่านนายกได้โชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลที่มาฝึกซ้อมบนรถครัวสนามโดยได้ทำเมนูผัดกระเพราหมูสับค่ะ และหลังจากการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจท่านนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้มาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือโดยมองว่าศักยภาพของกองทัพเรือไม่เป็นรองใครซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมความเข้มแข็งและแสดงถึงแสนยานุภาพค่ะ
4: ภาพของกองทัพเรือยังไงบ้างครับ
5: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับองค์ความรู้พื้นฐานตั้งแต่เสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีนะครับฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งมีความเหมาะสมกับชัยภูมินะครับแล้วก็กองทัพเรือก็ได้ขยายพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทัพทุกเหล่าทัพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็กองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลทางภาคตะวันออกนะเพราะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมาลุกรานเราไหมครับ
3: สำหรับการตรวจเยี่ยมภารกิจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบอย่างเต็มรูปแบบทางด้านกำลังพลยุทธโภคและยุทธวิธีตลอดจนการบูรณาการกำลังทัพอย่างสอดประสานทั้งกำลังทางเรือทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารเรือที่ประกาศให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือค่ะ
0: ส่วนการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปถึงปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยกรณีเรื่องที่มีส.ส.ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้กล่าวอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่ามีความชัดเจนจากท่านพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์และผู้มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ท่านยืนยันแล้วนะครับว่าไม่พบเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นประกอบกับเป็นการประกาศใช้กฎอัยการศึกทำให้อำนาจการบริหารจัดการสถานการณ์อยู่ที่ฝ่ายทหารรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการในบางเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจของกฎอัยการศึกได้ครับ
5: ก็ทางท่านแม่ทัพภาค4ท่านยืนยันแล้วว่ามันไม่มีเหตุการณ์ที่นี้ท่านเป็นผู้บัญชาการอะไรนะท่านเขาเรียกเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ใช่ไหมครับท่านในพื้นที่นั้นเรามีกฎอัยการศึกมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่านคือผู้บัญชาการสูงสุดในพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านก็ให้การยืนยันว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
4: แต่ตอนนี้มีข้อมูลออกมาสอง
5: มันไม่มีแต่เพราะคนสูงสุดบอกว่าไม่เกิดใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าท่านก็จะเปิดให้มีการตรวจสอบก็ต้องรอผลการตรวจสอบ
4: เมื่อวานนี้ส.ส.ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงคร
5: ับผมสถานการณ์ตรงนั้นตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บัญชาการสถานการณ์อยู่แล้วผมเข้าไปยุ่งไม่เช็คกฎหมายก่อนไม่น่าจะยุ่งได้ด้วยซ้ำเพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็กฎอัยการศึกเนี่ยมันเป็นมาให้อำนาจทหารมีอำนาจสูงสุดจำได้ไหมก่อนปฏิวัติปี57สองวันลุงตู่ประกาศกฎอัยการสูงสุดรัฐบาลทำอะไรไม่ได้
3: สลับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะโดยทางตำรวจได้ซ้อนแผนจับกลุ่มแก๊งเรียกค่าไถ่ชาวเชียงใหม่ขณะที่กำลังนัดหมายรับเงินพร้อมกับช่วยเหลือตัวประกันได้ค่ะจากนั้นทำการขยายผลแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ยกแก๊งรวมแล้ว4คนค่ะหลังจากที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจาก

0: นายฟาเชตน้องชายบอกว่าพี่ชายที่ชื่อว่าฟาอิสถูกจับกลุ่มเป็นคนร้ายแล้วก็มีชายชะกันประมาณ4คนใช้รถยนต์มาสด้าสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักพาตัวออกไปจากบริเวณถนนเจริญประเทศที่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จากนั้นไม่นานค่ะคนร้ายก็ได้ติดต่อโทรศัพท์กลับมาแล้วก็เรียกเงินเป็นค่าไทยจำนวนเงิน 150,000 บาทก่อนที่ทางญาติจะเจรจาต่อรองเหลือ 120,000 บาทแล้วก็ได้นัดหมายนำเงินไปวางไว้ที่บริเวณริมแม่น้ำปิงใกล้ๆกับท่าเรือหางแม่ป้องเมื่อพันตำรวจเอกประชยาทิศลาผู้กำกับการสภ.เมืองเชียงใหม่ทราบเรื่องจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนวางแผนเข้าจับกลุ่มค่ะขณะกลุ่มผู้ต้องหาเดินทางมารับเงินทราบชื่อว่าคือนายบาชูอายุ29ปีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหยิบกล่องเงินค่าไทยสอบสวนก็รับสารภาพนะคะบอกว่าได้นำตัวประกันก็คือนายฟาอิสไปกักขังเอาไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลช้างเผือกเมื่อไปถึงโรงแรมเป้าหมายก็ไปพบกับรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุจอดอยู่ค่ะจากนั้นก็ไปพบตัวนายฟาอิสผู้เสียหายถูกกักขังอยู่ภายในรถสภาพก็มีร่องรอยในการถูกทำร้ายร่างกายที่บริเวณใบหน้ามีแผลฉีกขาดชะกันบริเวณใบหูข้างซ้ายพร้อมกับสามารถควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้อีก3คนค่ะได้แก่นายฤทธิเดชหรือว่าไอซ์อายุ28ปีนายธนพลหรือว่าเบียร์อายุ27ปีและนายวันอายุ14ปีค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดฐานร่วมกันลักพาตัวและกักขังหน่วงเหนี่ยวเพื่อที่จะเรียกค่าไถ่พร้อมกับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกับข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากับ NPT 2 HD พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

ราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ยูกันดาได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าปลอดจากโรคอีโบลาแล้วครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับว่ายูกันดานั้นปลอดจากโรคอีโบลาแล้วครับหลังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาเป็นเวลา42วันโดยแถลงการขององค์การอนามัยโลกนั้นระบุนะครับบอกว่ายูกันดานั้นผ่านพ้นช่วงเวลา42วันนับตั้งแต่ผู้ป่วยอีโบลาที่ติดเชื้อจากต่างประเทศรายสุดท้ายได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและไม่มีการบันทึกการแพร่เชื้อต่อไปยังผู้ป่วยรายอื่นซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการระบาดนะครับขณะเดียวกันครับทางองค์การอนามัยโลกเองก็ได้ยกย่องรัฐบาลยูกันดารวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถดำเนินมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาดและการป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้างได้ทางนี้ยูกันดานั้นมีรายงานผู้ป่วยอีโบลา20คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนด้วยกันส่วนใน DR คองโกนั้นมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันกว่า 5,600 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 2,700 คนครับนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ส่วนสถานการณ์หมอก

0: ควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งเวลานี้ถือว่าเสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วนะคะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
1: อินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วและขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่ประชาชน 3.4 ล้านคนใน 7 จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันในเมืองเปกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านนอกจากนี้หมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยสหรัฐเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการณ์โดยข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมทันทีความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือที่ตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ซึ่งความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงอาจผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้เตรียมยกเครื่องระบบสอบสวนคดีบุคคลสูญหายพร้อมทบทวนคดีที่ปิดไปแล้วราว 310,000 คดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเซจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบตเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้หลังไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีทั้งนี้คาดกันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอนบริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยเกิดเหตุพลุระเบิดท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากที่ไปรวมตัวกันอยู่ในเทศกาลประจำปีที่เมืองโนอาอิทางตอนเหนือของสเปนทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย50คนในจำนวนนี้3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากแผลไฟไหม้อย่างไรก็ตามแม้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่กิจกรรมต่างๆยังดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งงานเทศกาลนี้จะมีขึ้นเป็นเวลา5วันยาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวกาศระดับตำนานเจ้าของฉายาราชินีลายจุดเสียชีวิตที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวัย97ปีหลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมายาวนานกว่า60ปีและกลายเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทางการค้ามากที่สุดของโลก
0: และช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬากันนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: มีผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับไทยเข้ารอบไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
0: เชิญเลยค่ะ
3: เชิญครับ
2: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่นักตบลูกยางสาวไทยนะครับตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับญี่ปุ่นในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในรายการ ABC Women's Continental Championshipที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เก่าและแชมป์เอเชีย3สมัยเจอกับทีมเกาหลีใต้ครับซึ่งจบรอบแรกเป็นอันดับที่6ส่วนไทยจบอันดับที่3ครับปรากฏว่าทีมหญิงไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบทำคะแนนนำและเอาชนะไป3เซตรวด25-2025ต่อ18และ25ต่อ21ครับเดี๋ยวเกมนี้ศศิภพรจันทวิสูตรกับพิมพ์พิชยากกรำทำคะแนนสูงสุดคนละ20คะแนนเท่ากันทำให้ที

0: ได้รองแชมป์ครับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยภาพรวมภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนหลังจากนี้จะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์3รายการสำคัญเราต้องการประสบความสำเร็จอยากเอาชนะให้ได้ทั้งหมดแคมป์ต่อไปจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์อยากได้นักเตะที่ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะและประสบความสำเร็จครับหลังจากนี้ทางสตาฟโค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อสรุปแผนงานทั้งหมดระวางแผนเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากีฬาชาติครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งได้มีการประชุมพูดคุยหลายเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือเรื่องของงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาโดยทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติได้มีการวางเงื่อนไขต่างๆและระเบียบเป็นข้อๆจะต้องมีผลงานอย่างไรการบริหารจัดการเป็นอย่างไรออกเป็น4กลุ่มโดยจะสรรงบประมาณลดหลั่นกันลงมามากสุด32ล้านบาทถึงน้อยสุด2ล้านบาทซึ่งมีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาเข้ามาตัวได้มีการพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งทั้ง3ท่านได้ยืนยันมาว่างบประมาณที่จัดวางไว้นั้นเป็นแค่การประมาณการถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เกินจากนั้นก็สามารถเข้ามาพูดคุยปรับแผนและเสนอแผนเข้ามาได้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวอีกว่างบประมาณสำคัญสำหรับพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้แต่ละสมาคมกีฬาวางกรอบไว้1,300ล้านบาทถือว่าน้อยเกินไปจากการประเมินของคณะกรรมการโอลิมปิกการใช้งบประมาณเพื่อความเป็นเลิศควรจะอยู่ที่ 2,500 ล้านบาทแต่ด้วยระบบการบริหารโครงสร้างของการบริการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติบิดเบี้ยวมาตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาโอลิมปิกไทยพยายามชี้แจงและสะท้อนให้มีการปรับแก้ไขให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติและในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกจะเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีที่ดูแลด้านกีฬาเพื่อหารือในเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการครับกรมพลศึกษาผนึกภาคีเครือข่ายพร้อม MOU 5มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนแผนนันทนาการสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเสริมพลังวิชาการพัฒนานันทนาการไทยติดตามได้จากรายงานครับ
1: สำนักนันทนาการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการระยะที่4ระหว่างปี2566จนถึงปี2570ภายใต้แนวคิด Recreation for Sustainable Impact ขับเคลื่อนนันทนาการสร้างผลลัพธ์สู่ความยั่งยืนเพื่อเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนพร้อมเสริมสร้างเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนางานด้านนันทนาการของชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนบรรยากาศได้รับเกียรติจากนายมง

0: ยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันพัฒนางานด้านนันทนาการของชาติให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
1: สิ่งที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยเราก็จะมีพันธมิตรที่จะเริ่มลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้วิชาการหรืองานวิจัยหรือการไปฝึกอบรมเพื่อที่จะเอานันทการไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะครับกับ5มหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ศิลปากรศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแล้วก็แล้วก็อะไรนะอีกอันนึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เออ5หน่วยงานด้วยกันเราจะทํา MOA กับกรมการศึกษานะครับเมื่อทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีคณะทํางานร่วมกันเพื่อที่จะจัดทําแผนทั้งห้ามอะไรกับกรมละนะครับเพื่อที่จะลงรายละเอียดและในเรื่องวิชาการผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีการ MOA กับมา5มหาวิทยาลัยหลักของประเทศเราเริ่มลงรายละเอียดเริ่มเอาความรู้เรื่องเอาผลงานวิจัยไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนหรือต่อยอดนวัตกรรมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยก็จะมีคนเนี่ยที่มีคุณภาพในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขภาวะที่ดีแล้วผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนไทยก็น่าจะมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ

0: ือว่าเป็นการสะท้อนผลสำเร็จและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานการยกย่องต้นแบบเบรสแพทริกไปจนถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานด้านนันทนาการจากนโยบายสู่การปฏิบัติและต่อยอดสู่ผลลัพธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงกิจกรรมนันทนาการที่มีคุณค่าใช้นันทนาการเป็นกลไกในการเสริมสร้างสุขภาวะความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะสกลการบุตรถ่ายภาพโซภิตทวีเวียงรายงาน
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ชมข่าวกีฬากันต่อครับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับคว้าแชมป์กอล์ฟอุดมศึกษาครับกอล์ฟระดับอุดมศึกษารายการช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนส์คัพที่เล็กวิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีรอบชิงชนะเลิศนักกีฬากอล์ฟจากมหาวิทยาลัยรังสิตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น1รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 80,000 บาทครับส่วนแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น2เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือส่วนผลประเภทบุคคลชายแชมป์เป็นของคมกริตมิตรสมานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบุคคลหญิงชนะเลิศนัตติชาประจวบเหมาะจากมหาวิทยาลัยรังสิตสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างในการสนับสนุนและยกระดับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างเวทีประลองวงสวิงที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนานักกีฬาก่อนก้าวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับสมัครเล่นชั้นนำและระดับอาชีพในอนาคตอีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญทั้งความมีวินัยความรับผิดชอบภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและจิตวิญญาณแห่งนักกีฬาครับขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่เวลาโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยมิสเตอร์แมทธิวไรท์ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียโดยจะเป็นมีการชี้แจงรายละเอียดกติกาและกฎระเบียบต่างๆให้แก่ผู้จัดการทีมจำนวน38ทีม21ชาติที่ร่วมแข่งขันรวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬาการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup ครั้งนี้สมาคมจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1ซึ่งเป็นการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาและรายการ Track World Cup Track World Championship นะครับซึ่งนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกเดชาเหมกระสีกล่าวอีกว่าสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันวันที่28สิงหาคม14นาฬิกาได้รับเกียรติจากดาโตะอามจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC เป็นประธานในพิธีเปิดโดยแฟนๆกีฬาสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและ TCA Channel รวมทั้ง YouTube TCA Channel เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปครับการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอนเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่3ครับบริษัทเบรสอัพเวิร์กจำกัดร่วมกับบริษัทบีควิกจำกัดและจังหวัดนครราชสีมาเปิดตัวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027สนามวิ่งมาตรฐานมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ยูเนสโก World Heritage มาราธอนซีรีส์จัดขึ้นในรูปแบบซีรีส์วิ่ง5ปีและต่อเนื่องเป็นปีที่3นับตั้งแต่ปี2568พร้อมยกระดับสนามให้ใหญ่กว่าเดิมเป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศทั้งจำนวนนักวิ่งที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คนและงานออกแบบคีย์วิชวลใหม่ทั้งหมดโดย Art Story ถ่ายทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนแบ่งการแข่งขันเป็น5ระยะทางได้แก่มาราธอนฮาล์ฟมาราธอน10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ2กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกซึ่งบีบคลิกเขาใหญ่มาราธอนจะจัดขึ้นณเขาใหญ่มาราธอนเวนิวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมมี2วันวันเสาร์ที่9มกราคมเป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขัน4ระยะทางได้แก่5กิโลเมตร10กิโลเมตร 21.1 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรเริ่มเวลา 3:00 น.นะครับสำหรับนักวิ่งที่สนใจสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน.com จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงข่าวดึกคืนวันนี้นะครับ
4: ขอบคุณคุณอูด้วยนะคะ
1: ขอบค
4: ุ
1: ณครับ
4: พาคุณผู้ชมมาส่งท้ายข่าวภาคดึกวันนี้ค่ะด้วยภาพชิงช้าสวรรค์ที่สวนสาธารณะแปซิฟิกพาร์คในเมืองซันตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งได้รับการประดับตกแต่งด้วยไฟสีชมพูเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ดอลลี่พาร์ตันราชินีเพลงคันที่ซึ่งจากไปในวัย80ปีค่ะ
5: สำหรับข่าวภาคดึกในค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
2: วิถีคน
3: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
4: 1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
5: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่46ชาติความเกิดตอนที่2
1: งั้นตอบมาสิองค์ประกอบ3อย่างที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดามีอะไรบ้างถ้าเจ้าทายถูกข้าจะคืนของเล่นนี้ให้เจ้า
2: ศิลาจะตอบคำถามนี้ได้หรือเนี่ยดูท่าทางจะผ่านด่านชาติความเกิดไปไม่ได้ง่ายๆซะแล้ว
3: หวังว่าคราวนี้คงไม่ต้องใช้ตัวช่วยอีกนะ
4: ข้าเชื่อว่าทั้ง3คนจะผ่านด่านนี้ไปได้ด้วยดีมารอลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันดีกว่า
5: สิข้ายิ่งไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออยู่ด้วยจะรู้ไหมเนี่ย
1: จะกลัวอะไรล่ะมีเจ้าปันอยู่ทั้งคน
5: เจ้าปันช่วยตอบหน่อย
6: คำถามนี้ข้าอาจารย์เคยสอนข้าจำได้คิดก่อน
1: เฮ้ยช้าจังไม่รอแล้วนะ
6: นึกออกแล้วการก่อกำเนิดขึ้นในครรภ์ของมารดาอาศัยองค์ประกอบ3ประการคือ 1. มารดาบิดาอยู่ด้วยกัน 2. มารดามีฤดู 3. คันธพะหรือที่เรียกว่าคนทันหมายถึงสัตว์ที่จะมาถือกำเนิดหรือหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏขึ้นเมื่อประกอบด้วยองค์3ประการนี้คันก็ตั้งขึ้น
5: โหเจ้าปันเก่งจริงๆสุดยอด

0: โอ้ไม่เป็นไรนะขอรับคุณหนู
1: ไม่เอาไม่เอาข้าไม่คืนข้าไม่คืน
0: คืนให้เขาไปเถอะนะคุณหนู
1: ไม่เอาข้าเหงานี่นะข้าอยากมีเพื่อนเล่น
2: ที่แท้ก็งอแงเพราะเหงานี่เองน่าสงสารอยู่เล่นเป็นเพื่อนสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอก

0: กข้าจะเล่นกับเจ้าก่อนก็ได้มาเล่นกันเถอะฮะ
1: จริงนะเรามาเล่นกันนะ
0: ก็จริงนะสิ
1: ใช่ยอใช่ยอเล่นกันเล่นกันวิ่งเร็วๆ
2: มาแล้วมาแล้วรอด้วย
1: วิ่งวิ่งวิ่ง
2: จะวิ่งเร็วไปไหนเนี่ย
3: จะเป็นลมไม่ไหวแล้ว
0: เมื่อกี้ข้าเห็นเด็กหัวเม่นหรือว่าตาฝาดไป

0: คือเด็กเล่นสนุกจนหลับไปเลย
1: ทีนี้เราก็ไปต่อกันได้แล้วสินะ
2: จะไปได้ยังไงล่ะวงล้อปริศนาปฏิจจสมุปบาทยังอยู่กับเจ้าเด็กน้อยนี่อยู่เลย
3: ไม่ต้องกังวลนะขอรับข้าช่วยพวกท่านเอง
1: สำเร็จขอบคุณลุงเต่ามากขอรับ
3: ข้าก็ต้องขอบคุณพวกท่านมากนะขอรับที่อยู่เล่นกับคุณหนู
2: ไม่เป็นไรหรอกพวกเรายินดีเอาล่ะพวกเราต้องเดินทางต่อแล้ว
4: ไม่มีใครออกไปไหนได้ทั้งนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันยังไง
1: นี่พวกเรายังต้องแก้ปริศนาอีกเหรอลุงเต่า
3: ประตูการเวลาจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อพวกท่านเข้าใจว่าชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันยังไงนะขอรับ
2: โจทย์ยากอีกแล้วคราวนี
0: ้ไม่เห็นยากถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์ของอริยสัจ4กับปฏิจจสมุปบาทลองตีความดูนะรูปคนบนพื้นที่อยู่ในเมืองชรามรณะก็หมายถึงความแก่ความเจ็บความตายรูปจุกนมก็คือความเกิดส่วนวงล้อนี้คือส่วนของปฏิจจสมุปบาทแล้วอริยสัจ4คืออะไรใครรู้บ้าง
2: ข้าจำได้อริยสัจ4คือการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์และรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข
1: ์โอ้โหกันนี่จำเก่งเหมือนกันแฮ
2: แน่นอนสิใครจะความจำสั้นเหมือนเจ้าล่ะศิลา
1: แหมซ้ำเติมกันเข้าไป
0: กันตอบถูกแล้วทีนี้เราก็ต้องมาหาคำตอบว่าอริยสัจ4ของชาติกับชรามรณะคืออะไรแค่นี้ก็แก้โจทย์ได้แล้ว
2: โหเจ้าปันฉลาดสุดยอด
0: ถ้าทุกข์คือชรามรณะความแก่ความตายเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์จะคืออะไรล่ะ
1: เหตุที่ทำให้เราต้องแก่ต้องตายก็เพราะเราเกิดมาแล้วยังไงก็หนีความแก่ความตายไม่พ้น
2: จริงด้วยศิลาพูดถูกแล้วถ้างั้นความดับทุกข์ก็ต้องไม่เกิดมาไงล่ะ
1: แล้วทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือวิธีทำยังไงให้ไม่เกิดมาคืออะไรกันนะ
0: เอ๊ะนี่ไง
1: ฮะ
0: มรรคมีองค์8
4: สว่างแล้วนี่พระเจ้าไขปริศนาได้แล้วหรองั้นข้าคงต้องปล่อยพระเจ้าออกไปจริงๆแล้วสินะ
1: ฮะลิฟต์มารับพวกเราแล้ว
2: พวกเราไปก่อนนะลุงเตาดูแลคุณหนูดีๆนะเจ้าคะ
3: แน่นอนขอรับ
0: เอาละรีบไปกันเถอะ
4: ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะ
5: พวกศิลาได้เข้าใจความสัมพันธ์ของชาติกับชรามรณะแล้วในตอนต่อไปทั้ง3จะต้องผจญภัยในด่านอะไรอีกโปรดติดตาม
0: คำไทยศิลาเจ้าว่าการเกิดของเจ้าเริ่มต้นตอนไหน
1: การเกิดของข้าหรอก็ต้องตอนที่ออกมาจากท้องแม่ร้องอูแวะอูแวะอูแวะนะสิเจ้าปัน
0: ไม่ใช่
1: เอ้าไม่ใช่ตอนออกมาจากท้องแม่แล้วจะเป็นตอนไหนล่ะ
0: ก็ตอนที่คันธพะปรากฏขึ้นในท้องแม่นะสิ
1: ใช้คำยากอีกแล้วนะเจ้าเนี่ยคันธพะหมายถึงอะไรนะ
0: คันธพะหมายถึงสัตว์ที่จะมาถือกำเนิดเข้าสู่ครรภ์มารดาหรือหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณปรากฏขึ้นเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือจิตของเจ้าที่เกิดขึ้นในท้องแม่นั่นแหละคือคันธพะ
1: โอ้โหการเกิดของข้านี่ซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะ
0: ข้าก็เกิดมาแบบเดียวกับเจ้านั่นแหละนะ
1: จริงด้วย
0: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทยในตอนต่อไปถึงเวลาของโรงละครแห่งพบจะปันต้องกลายเป็นนักแสดงละครเวทีจำเป็นเปลี่ยนบทบาทไปไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามชมกันนะครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ึงไหนกันเนี่ย
1: นั่นสิอยากรู้แล้วว่าด่านต่อไปคือด่านอะไร
2: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ด่านแรกนั่นแหละด่านชรามรณะกับด่านชาติ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันเพราะมีชาติคือความเกิดเราถึงต้องแก่ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นได
2: ้งั้นด่านต่อไปเราคงได้รู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงมีการเกิดได้เว้ยเจ้าเด็กนั่นอีกแล้ว

0: เวทีแสดงอะไรกันเนี่ย
1: หรือว่าด่านนี้ต้องแสดงละครเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
2: ฮะข้าเล่นละครไม่เป็นนะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครแห่งพบที่ที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์พิเศษประจำวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงหน่อย
3: เย
0: ้ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้ง3มีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าแค่อยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างขออภัยที่ข้าไม่ได้แนะนำก่อนดนตรีมา

0: ก่อนจะเริ่มแสดงข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าอยากได้อยากเป็นอะไรกันบ้าง
1: ข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ได้ทันทีพบจัดให
1: ้โอ้ยได้จริงๆด้วยอร่อยจังเลย
0: อย่าบอกนะว่าจะให้เรามาเล่นมายากลด้วยอ่ะ
2: ข้าไม่อยากเล่นนะข้าอยากเป็นคนดู
0: อยากเป็นคนดูได้เป็นทันทีพบจัดให้เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยบอกแล้วอยู่กับข้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็น
1: จริงเหรองั้นข้าอยากเป็นราชาซาลาเปา
0: ได้เป็นทันทีพบจัดให
1: ้
0: อันนี้ข้าชอบอันนี้ข้าชอบเหมาะกับเจ้าปันมาก
2: จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้เจ้าปันก็เหมือนซาลาเปาอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยหมวกราชาซาลาเปา
0: ชอบไหมได้เป็นราชาซาลาเปาแบบนี
1: ้ชอบมากเลยมีความสุขสุดๆไปเลย
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของราชาซาลาเปาแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในภพอะไรมาก่อน
1: เฮ้ยกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วหรอไม่
0: ตอนนี้เจ้ากลับมาอยู่ในภพของเพื่อนศิลาแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ละ
1: โอ้ย
0: อ๋อเจ้ายังมีภพของนักเรียนด้วยนี่นะอยู่ในภพของลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้ง3มีอะไรจะบอกท่านอาจารย์หน่อยไหม
1: ท่านอาจารย์ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาข้าออกไปที เอ้าหายไปไหนแล้ว
0: ยังไม่หมดนะเจ้ายังอยู่ในภพไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าด้วย
2: เจ้าปันหล่อและยังนิสัยดีข้าปลื้มถูกคนแล้ว
1: ส้มซ่ามาได้ไงเนี่ย
0: เป็นไงจ๊ะสนุกกับพบแล้วล่ะสินี่แหละสิ่งที่เจ้าเป็น
1: โหข้าเป็นอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นทั้งราชาซาลาเปาเป็นเพื่อนศิลาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เป็นไอดอลของส้มซ่าด้วย
2: คนเราเป็นได้ตั้งหลายพบจริงๆจะว่าไหมศิลา
3: เว้ย
0: งำงำงำเป็นราชาซาลาเปานี่ก็ดีเหมือนกันแฮะ
2: อะไรกันศิลาเจ้าก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ย
0: เจ้าพวกนี้โดนหลอกซะสนิทว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แบบนี้ได้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทตลอดไปแน่นี่ภพที่เจ้าเห็นน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภพมนุษย์เท่านั้นนะยังมีภพอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีกเอ๊ะยังมีภพอะไรอีกหรอกามภพยังไงล่ะกามภพเป็นยังไงเนี่ยกามภพก็คือภพของผู้ที่ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งภพที่ดีและภพที่น่ากลัว
2: ภพที่ดีเป็นยังไงอ่ะข้าอยากรู
0: ้ก็ถ้าเจ้ามีจิตใจดีมีเมตตาใจก็สร้างภพที่ดีเหมือนเทวดาแบบนี้ไง
1: เอ้ย
2: ว้าวเจ้าปันมีปีกเหมือนเทวดานางฟ้าเลย
0: แล้วยิ่งถ้ามีสมาธิสูงมากๆใจก็สร้างภพแบบพรหม

0: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดตอนนี้ภาวะของใจอาจดีงามแต่ถ้าอยู่ๆเกิดความคิดชั่วขึ้นพบในใจก็เหมือนอบายภูมิ
1: เฮ้ ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมร้อนอยากกับไฟเผานะ
0: ถ้าใจโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นพบเปรตหน้าเจ้าปันตลกชะมัดเลยอ่ะถ้าใจไม่มีความละอายทำสิ่งชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยก็เป็นภพเดรัจฉาน
2: เว้ยศิลาหน้ากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว
0: ไม่นะข้าไม่อยากอยู่ในภพนี้ทีนี้เจ้าคงเข้าใจภพแล้วสินะเหล่านักเดินทางทั้งสาม

0: บแล้วหรองั้นภารกิจที่นี่ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเย้เย้เย้เย้ไปด่านอื่นต่อกันเถอะ
1: รีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวประตูปิดก่อนไม่รู้ด้วยนะทีนี้พวกเจ้าก็จะอยู่ในโรงละครแห่งพบเป็นเพื่อนข้าตลอดไป
2: เฮ้ย
1: ริบจะปิดแล้วพวกเราวิ่งเร็ว
2: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วข้าหนักพุง
3: ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ผ่านด่านของภพได้สำเร็จในด่านต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงอำนาจปณิธานสัมปทานแล้วก็พุ่งตรงไปยังการเมืองทุกระดับพูดให้เพื่อเขาแหละหนึ่งให้เขาได้ยินสองช่วยกันพูดจนฟังเขาจะละอายสามช่วยกันประจานจนกว่าเขาจะอับอายให้ได้ยินให้ละอายให้อับอายให้ลูกให้เต้าให้พ่อให้แม่อับอายเพราะบ้านนี้ตระกูลนี้เล่นการเมืองแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้แต่เราไม่เจอผู้กล้าประเทศไทยคนไทยมันขี้ประจบสอพรออาตมาจึงได้บอกว่ามีคนเขาพูดคำพูดไว้3คำอาตมาแก้คำสุดท้ายแล้วเติมไว้3คำได้ครับพี่ดีครับผมอาจารย์ดีครับผมดีครับผมเหมาะสมครับนาย3คำแล้วนะเฮ้ยที่เราจะทำเนี่ยทำได้ไหมไม่ต้องคิดได้ครับพี่แล้วเราทำในประสิทธิ์ที่ดีไหมดีครับผมมันเหมาะสมไหมเหมาะสมครับนาย

ไอ้คนฟังซึ่งมันเป็นลูกพี่มันก็ไอ้นี่ดีไอ้สอพลอนี่ดีไอ้ลูกยอนี่ดีไอ้ลูกยอสอพลอพลอยยอจนลอยจากพื้นดินยอยกกระดกลิ้นนายได้ยินก็เปรมปรีมันยอจนกระดกมันเยินยกจนเกินที่พ่ายโครมก็โจมตีแล้วเพ่นหนีจากนายไปเป็นนายหมายฝังปลูกระวังลูกยอเข้าไว้หากชอบต้องบอบใจน้ำตาไหลใครปลอบเรามีใครปลอบบ้างติดคุกสู้ตารางเนี่ยเป็นชุดๆเนี่ยนี่ยังจะอีกชุดใหญ่อีก 3-4 ชุดถ้ารอดูเถอะถ้าชุดใหญ่ๆอีก 3-4 ชุดไม่ติดนะอาตมาว่าประเทศไทยจะมีมาเลยแล้วยังมันมีกฎหมายมาเลยท่านต่างคนต่างอยู่กันไปเถอะวะแล้วมันก็ได้เป็นอะไรกรียุคเมื่อกฎหมายจัดการไม่ได้เมื่อไม่มีความยุติธรรมจัดการไม่ได้อะไรเลยคนมันจะลงมาจัดการกันเองแล้วในโลกใบนี้มันก็เป็นอย่างนี้เขาเรียกกรียุค

คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้เช้า NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารในรายการข่าวยามเช้าติดตามได้ตั้งแต่เวลา 6:10 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: อำนาจปณิธานสัมปทานซึ่งเราคนไทยจะบันทึกคลิปเสียงคุณจะต้องคุณจะรวยอะไรก็แต่แล้วไอ้รวยแล้วซ่อนทุกวันเนี่ยมีทุกคนแหละกล้าพูดเขาเมื่อกี้เนี่ยไหว้เด็กได้ไงอ๋อไหว้ไวยวุฒิไหว้คุณวุฒิเอาอำนาจเข้าไปดำเนินการไม่ได้ตรวจตราดูแลวาสนาแล้วให้ความไม่เป็นธรรมต่อสังคมผู้ที่ตัดสินปัจจุบันนี้ที่ไหว้อะไรนะรู้ไหมมันมีดมันเขียวที่มันตัดแล้วมันจะเข็ด
1: สวัสดีค่ะบุคคลผู้เจริญแล้วจำเป็น

คุณพันธ์เกิดที่เมืองไทยหรือเปล่าอากงอ่ะเมื่อท่านกลัวนี่ท่านกลัวแย่แต่ท่านไม่เคยได้ยินแต่อาตมาคัดค้านแล้วว่าท่านแม่น้ำโขงใช่ไหมท่านความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำที่ย่อยอมเพราะบริษัทริดังขาดบ้างเมืองใหญ่ๆนะท่านยกกองเกียรติยศมาเพื่อจะร่วมงานถวายพระเพลิงพุทธศิริราชที่เขาอยากจะติดตัวกลับไปคือนะท่านพระบรมสารีริกธาตุส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าแต่มรกษัตริย์เขาบอกว่าไงท่านเขาบอกว่าในพระพุทธเจ้ามาปรินิพพานที่เมืองเราและถวายพระเพลิงพุทธศิริราชที่เมืองเราทุกอย่างเป็นของเราพระพุทธเจ้ามาให้เราตั้งแต่พระเจ้าเซอร์สตูลนะท่านสิริริกธาตุเนี่ยให้รวมกันไม่ใช่จับนู่นจับนี่แล้วฉันก็เอาชิ้นใหญ่ไว้น่าชิ้นเล็กเนี่ยเอาส่วนนะฮะอะไรฮะท่านเขาเรียกอะไรเรียกภาษาบาลีเรียกกะโหลกเขาแล้วกันใช่ไหมถ้าไม่มีเท้าหัวมันจะไปถึงไหมน่ะนั่นท่านจะประกิณน่าจะสะท้อนไปที่สมองลองบีบปลายนิ้วเท้าดูท่านมันจะเป็นการตุ้นเส้นประสาทแต่เขาต้องเริ่มจากเท้านั่นคิดไม่เป็นไม่เอาส่วนเท้าแต่เวลากราบคนที่รบที่สุดท่านกราบที่ไหนกราบหัวเขาเหรอยอมเคารพหลวงปู่หลวงตาหนึ่งหลวงปู่หลวงตาหนูเคารพจังเลยฮะไปถึงมายืนหลังท่านแล้วกราบบนหัวท่านหรือที่เท้าพระคุณเนี่ยที่เดินมาทักทายเราพรมน้ำมนต์ให้เรามาเสกบ้านเราเราจึงกราบเท้าพี่ผู้หญิงเขาเรียกบรีฟใช่ไหมบรีฟให้สั้นที่สุดเพื่อจะจารึกในกระดานชนวนพาเรียนตอนเป็นเด็กๆอ่ะที่มีดินสอชนวนดินสอหินเคยเรียนไหมเคยเรียนกระดานชนวนไหมกระดานหินอ่ะพอจารึกนานแอบแล้วต้องทานให้ท่านฟังก่อนนี่คือการจารึกไม่มีวิจารณญาณไม่มองผ่านทะลุมิติแต่เวลาเรื่องร้ายๆแต่เวลาอ่านพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระธรรมเนี่ยท่านมาคำข้าวค่อยๆขบเคี้ยวจะได้ท่านพูดกับข้าวที่นี่อร่อย

าติดั้งเดิมใช่ไหมกินสเต็กก็เหมือนกันท่านเกรวี่เกรวี่หรือกรีวี่ถ้ากรีวี่มันอยากขัดรองเท้านะฮะเลยน้ำเกรวี่ราดใช่ไหมฮะแล้วแต่เป็นอะไรแล้วเขาก็หั่นแล้วก็จะค่อยๆเคี้ยวอย่างละเอียดเพราะมันถูกปรุงมาแล้วเพื่อจะอร่อยมันไม่อร่อยท่านสัดส่วนมันต้องพอกันผลิตมาเนี่ยคนไทยเราคนเอเชียเนี่ยกินบ่อยใช่ไหมท่านชนิดเดียวกันเนี่ยสู้ไม่ได้เลยท่านเพราะเขาไม่มีสมุนไพรที่วิเศษเท่าเราแล้วเกิดธรรมวิจัยถ้าอ่านธรรมะเกิดมาสิประธานสูตรข้อเลยท่านใช่ของพระธรรมเรื่องวิธีของการพระที่สุดมรรคสัตว์จึงต้องยอมแบ่งตอนนี้ใครจะเป็นกรรมการแล้วท่านก็มีพราหมณ์คนหนึ่งนะที่เป็นประกาศว่าแล้วไม่ให้นะจึงมีประกาศว่าแบ่งพระมรรคกฤษฎาโดยทําทนานขึ้นมาเป็นที่ละเอียดมากท่านจากนั้นก็เป็นมหาฤกษ์มหาชัยเปิดเบาๆแต่ธนพานท่านอย่างที่ท่านรู้ใช่ไหมท่านพระพุทธเจ้าได้ดินตรงนั้นไปแล้วดินตรงนั้นก็ต้องสร้างเจดีย์ครอบนะท่านนะเพราะใครมาเหยียบคลามนะท่านนะปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมแล้วท่านก็เอาแผ่นทองคำรองไว้ถ้าส่วนเป็นเรื่องไม่ต้องหวั่นรถแต่มีศีลธรรมท่านนั้นเขารักท่านเกิดมาให้แล้วดูเวลาที่เขามาให้สิท่านหรือได้โดยจิตปาฏิหาริย์ของเราหรือเทวดาเขาอัญเชิญมาเวลาอัญเชิญมาเนี่ยพรามซ่อนไว้เนี่ยหายท่านนี่คือเจดีย์มวยผมพุทธเจ้าที่ออกบวชจึงไปเจอพระเขี้ยวแก้วตรงนั้นพระเขี้ยวแก้วมีขีดซี่ท่านไปศึกษาดูมีขี้องค์ที่มันถังไว้แล้วเอาแท่งแก้วนะท่านวางบนแท่งแก้วนะเพื่ออัญเชิญอย่างพระหญิงเขาเนี่ยมือขโมยขั้นเทพแต่ถ้าอัญเชิญไปคุณได้แต่หินเท่านั้นเองคุณได้เท่านั้นเองไม่แน่จริงเขาไม่ให้เราท่านเขาไม่ไว้ใจเราท่านแต่เขาเห็นแล้วบัณฑิตเทวดาเขาก็เชิญมาเอาเห็นใจอยากได้สมบูรณ์ท่านเดี๋ยวนกมันก็คาบกำไรพระบรมศรีธาตุเนี่ยจะมาเปรียบต่ำที่สุดนะพระเจ้าท่านชอบไหว้พระบรมศรีธาตุเนี่ยเราเข้าถึงพระเจ้ากันไหมพระเจ้าถ้าพระเจ้าเก่งถ้าคนเก่งแต่กิเลสหนาท่านไหว้ไหมไม่ไหว้อันนี้ทุกวันเลยท่านจะไหว้ไหมท่านไหว้ด้วยความจำเป็นแต่ใจท่านไม่ได้เคารพเลยท่านนี้ก็ปลอดภัยและพยายามเจริญกรรมฐานให้จิตมันนิ่งมันก็จะกราบไหว้แม้คนนั้นเป็นคนจนแต่ประกอบด้วยถ้าธรรมวิจยนั้นบำเพ็ญมานานนะจากวัยวุฒิต่ำๆเพื่อผู้ประกอบพิธีทั้งหลายเนี่ยเขาจะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเมื่อสื่อแล้วต้องได้ผลตามที่โจภาพปาจันโทปนารโสยิสามณิโชติรโสยิสาให้เหมือนจันเพลนเหมือนน้ำเปี่ยมทรงสองฝั่งของกลางให้เต็มอย่างที่ได้เหมือนแก้วมณีที่ต้องทำตัวสะอาดบริสุทธิ์ถ้าผู้ประกอบพิธีไม่สะอาดบริสุทธิ์

0: แต่ไม่ได้มาด้วยเสียงเชิญของแกนะเพราะมาด้วยความบริสุทธิ์ของเจ้าภาพของไกลไปเรื่อยๆกลายจนเด็กเขามองเห็นคนใกล้ตัวจะมองเห็นกิเลสเราง่ายเขามาเป็นสิกขจวัตรนะทวนพระแล้วต่อบดาไม่ให้เราท่านเชื่อเถอะระหว่างขอทานกับพระเนี่ยถ้าขอกันที่นี่พระเยอะนะรู้สึกพอมุงบังได้หลังเล็กๆก็ได้พนักงานในบริษัทเนี่ยตามชื่อบริษัท3แห่งเลยท่านรวมแล้วพนักงานเท่าไหร่ฮะ 1,000 คน 1,000 คนเกี่ยวในเงินก้อนที่ลูกหลานเอาไปให้รวมทั้งชีวิตพระด้วยเด็กด้วยน่าเสียดายแต่คนเร็วๆนี่ก็ตายยากท่านคนดีตายง่ายจังเลยเพราะว่าบุกบั่นกับความเก่งแต่คนชั่วๆเนี่ยโอ้โหนอนขอทายกันท่านอาตมามาอยู่วัดสุทัศน์ตั้งแต่ปีหนึ่งต่อความชั่วของมันเพราะฉะนั้นให้ตัดสรุปมาแล้วเนี่ยไม่มีใครพอวันพอสุดท้ายแล้วพอวันที่6ทรงแสดงนั้นทางขั้นสุดคนนี้ใช่ไหมฮะก็แสดงเป็นเอกแล้วพระมหาแล้วก็จ้างคนที่เด่นๆมาทุกคนถึงจะเสียเงินแพงถ้าไม่เอกมันก็อยู่ไม่ได้ท่านไม่มีอะไรเป็นบุคลิกพิเศษก็อยู่ไม่เลื่อนลงมาที่นั่งเป็นดอกบัวคืออะไรครับเพราะเป็นแขกผู้มีเกียรติแล้วตายและกระดูกไม่มีใครอยากทิ้งแล้วท่านเพราะนั้นจะไม่เกิดสงครามก้าวทัพแต่ก็ไม่ได้ถ่ายให้โยมเห็นนะต้องขออภัยด้วยนะฮะนึกเอากันแล้วกันบูชาในใจพอได้สัมผัสความเป็นจริงของพุทธความสำเร็จและได้อาศัยสิ่งเหล่านี้นะฮะอาศัยคุณพระนตรายนี้ได้พัฒนาตนเองเจริญและส่งเสริมให้นักงานบริษัทได้มาสวดมนต์ไว้พระอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเชิงบรรยายมาถึงขอจบ
1: ริกธาตุก็คือส่วนหนึ่งแห่งพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากผู้ใดได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุก็ถือว่า

ร่างกายของรัฐนะครับก็ย้อนกลับไปในสมัยเพาะจุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ส่งจึงหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ส่งเสริมสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับอย่างที่ของเรานั้นมีกลุ่มไหนในปริมาณที่เยอะกว่ากันถ้าสมมติว่าเรามีจุลินทรีย์จำนวนของจุลินทรีย์ทั้ง2กลุ่มมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้สามารถทำงานได้ดีนั่นเองนะครับที่ไฮเดรตที่ร่างกายของเรานั้นมันผ่านระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นที่อยู่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเติมใยอาหารจากสารอาหารเสริมนะครับก็จะแนะนำอยู่2ตัวจะไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นพรีไบโอติกก็แนะนำให้เลือกเป็นสารนะครับว่าแบบใดจะส่งเสริมให้จุลินทรีย์ที่ส่งเสริมให้เราเกิดนะครับซุปมิโซะกิมจินะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะอุดมไปด้วยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าแลคโตบาซิลัสนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เวลาเราพูดถึงเข้าสู่ร่างกายแตกต่างกันออกไปเนี่ยจะต้องมีการใช้ความร้อนดังนั้นเราจึงควรเลือกโยเกิร์ตที่มีการระบุที่ฉลากนะครับว่าเติมเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะต้องรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของใยอาหารต่างโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่มีการเกิดโรคต่างๆแล้วก็ส่งเสริม

0: แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี
1: ้เราได้ทำความรู้จักกับกองทุนการออมแห่ง
2: ครับเริ่มต้นเลยครับสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรครับจาก
3: ชัดเจนเลยนะฮะว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกของกอช.หรือกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยฮะ
2: ครับ
3: บำนาญฮะขึ้นไฮไลท์หลักกองทุนการออมแห่งชาติมีสิทธิ์ได้รับบำนาญเดือนละท่านประสงค์จะให้สั่งจ่ายทาง
2: ครับ
3: 30,000นี่ไม่เท่าไหร่นะคุณนี่ 30,000 เนี่ยนำไปลดหย่อนบอกว่าเป็นไฮไลท์นะครับผมอันที่2มีก็ออมไม่มีก็ไม่เป็นไรไปฮะแต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 ครับผม
2: ก็คือในแต่ละรอบเดือนเนี่ย
3: นะมาเกี่ยวข้องด้วยนะว่าบางคนก็จะไปว่าทุกวันที่นี้ให้หัก
2: 50บาท
3: 50บาทครับผม
2: สูงสุดคือลง 30,000 เลยได้เลยเหรอ
3: ก็ปีนั้นคุณเอได้เลยนะสิทธิประโยชน์ 30,000 ปีนั้นได้เลย
2: ส่วนที่ในเรื่องของการออมเนี่ยครับในแต่ละช่วงอายุมีผลมั้ยฮะ
3: เป็นพวกเลขกลมๆกันแล้วกันฮะคร่าวๆนะฮะถึงจะมีสิทธิ์รับบำนาญ
2: เพราะฉะนั้นหมายถึงว่ามีเงิน 150,000 ปุ๊บได้บำนาญ
3: ชัดเจนเลย
2: แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า 150,000 ก็คือไม่ใช่ตลอดชีวิตบำนาญนี่คือตลอดชีวิตถูก
3: ต้องครับผมถูกต้อง
2: ต้องมีถึง 150,000 ถึงจะคราวนี้บำนาญที่เราได้รับเงินไปแล้วครบถ้วนตามที่เราส่งมามั้ยอะไรเงี้ย
3: ครับผมตรงนี้กรณีเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนนะฮะตอนที่สมัครตอนแรกแล้วเราจะมีครับผม
2: คราวนี้ครับกอชอเนี่ยมีความโดดเด่นกับกองทุนรูปแบบอื่นๆอย่างไรบ้าง
3: ตอบแทนเป็นช่วงอายุนะฮะเริ่มต้นที่15ถึง30เนี่ย
2: ก็ยังคงในอนาคตให้กับชีวิตเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการออมเงินให้กับตัวเอง
3: ครับ
0: สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกเท่านี้ติดตามกันต่อในตอนหน้าเลยนะครับรู้ทันไอที AI ก็สามารถสร้างเพลงที่มีทัก
4: นะครับปัญญาประดิษฐ์สำหรับสร้างข้อความหรือสร้างเทคต่างๆขึ้นมาแล้วเราจะเอาเนื้อร้องของเรานะครับไปใส่โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์อีกตัวนึงครับที่ชื่อว่าศูนย์ประดิษฐ์เนี่ยนะครับแต่งเพลงปัญญาประดิษฐ์ก็จำเป็นนะครับที่ผมจะเอาประวัตินะครับประวัตินะครับที่มาที่ไปของข้อความเหล่านี้ครับไปแต่งเป็นเนื้อร้องนะครับนะผมก็พิมพ์เข้าไปเลยครับสำหรับนำไปทำเพลงนะครับแล้วก็นะครับอันนี้คือพร้อมของผมง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่ผมใส่ประโยคขึ้นไปครับเพลงอะไรที่อยากจะสอนคนอื่นใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาเนื้อหาเราเนี้ยให้กับปัญญาประดิษฐ์ได้เรียนปุ่มนี้ครับเซ็นเมสเซจไปให้กับ AI ครับสุโขทัยธรรมธิราชมุ่งมั่นไประบบการสื่อสารทางไกลให้เรียนเองได้วิสัยทัศน์ทรงคุณค่าพัฒนาไปสร้างบุคคลปัญญาประดิษฐ์

0: ผมก็จะไปเอาเนื้อเพลงนะครับสมมติว่าผมเอาท่อนนี้นะครับผมก็ก๊อปปี้นะครับแปะของเครื่องดนตรีนะครับนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นเทคโนโลยีผู้นำเทคโนโลยีเรานะครับโดยซูโน่จะสร้างเพลงครับอันนี้ขออนุญาตกดเพลงสักเพลงที่1ก่อนครับปึ๊บมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเห็นมั้ยครับอันนี้ก็คือเราสามารถได้เพลงออกมา
1: ปัจจุบันก็ได้มีการอัปเดตความสามารถในการสร้างเพลงให้มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นและครองใจคนทั้งประเทศด้วยคำร้องและทำนองที่กินใจแฟน
2: จนกระทั่งจบม.6พอจบม.6ปี04ลุยกีตาร์บอยอะไรพวกเนี้ยนักเรียนคู่กับพิสารอัครเสนีไงเขาก็หนีจากพวกนี้มาพอเสร็จแล้วเราก็แยกย้ายขึ้นมาหันมาเล่นดนตรีเราก็ไม่หยุดแล้วก็นักร้องมาพร้อมกันสมัยที่เริ่มเป็นอิมเนี่ยบ้านเดียวกันอยู่คนละชั้นกันคุณเศรษฐาก็จะอยู่ชั้น2ตะโกนบอกกันเดี๋ยวก็ลงมาซ้อมกันละสติงคอมโบของสมาคมดนตรีไปแสดงโชว์อดีตเป็นปีที่2เพราะว่าการประกวดคราวนั้นปีซ้อนแล้วเนี่ยจะได้ช่วยพระราชทานเนี่ยก็เลยไม่ได้ประกวดก็เลื่อนไปเป็นปี2515เขาก็มีคุณเดวัตเข้ามาเพิ่มอีกคนหนึ่งเขาก็ไปเล่นทั่วในปี2512เนี่ยที่พวกเราได้คือรักพงษ์นะคือท่านเป็นคนแต่งเพลงเพลงให้เราเนี่ยสนกันต่อมาก็มีผู้รายการภาพยนตร์อีกกลุ่มนั้นคือเราได้อัดเพลงจากภาพยนตร์เพลงไทยที่รู้จักกันก็กำหนดการที่ว่ามันถึงจุดที่จะต้องแยกย้ายคนก็ไปตั้งวงขึ้นมาอีกตามเลยกับเล่นเพลงญี่ปุ่นเล่นเพลง
1: และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าประทับใจ

0: ทิตย์กุลครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะช่วงอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะที่ตอนนี้ทางจังหวัดก็กำลังเร่งรัดเยียวยาผู้รอบแรก30สิงหาคมนี้ค่ะโดยการสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนองใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมติดตามการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประจังหวัดน่านร่วมกับนายอำเภอปัวท่าวังผาเมืองน่านภูเพียงเวียงสาและหน่วยงานที่เกี่ยวติดตามความคืบหน้าการสำรวจตรวจสอบความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยายึดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักไม่เลือกปฏิบัติและไม่สร้างภาระด้านเอกสาร200 บาทต่อคนและค่าเครื่องครัวไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือน

0: พียงบ้านเลขที่หรือข้อมูลตามทะเบียนบ้านเป็นเกณฑ์ตัดสินเพียงอย่างเดียวทั้งต้นไปพร้อมทั้งให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งสิทธิ์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนเปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งความเสียหายตามข้อเท็จจริงและดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านล่าสุดนางสาวพัฒนาไวลิมผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวย้ำว่าขณะนี้มีประชาชนสอบเรื่องวงเงินการช่วยเหลือเยียวยาโดยย้ำว่า2วงเงินโดยวงเงินที่1จำนวน 6,700 บาทเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและวงเงินที่2จำนวน 9,000 บาทเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปทางรัฐหรือติดต่อไป
1: เงินเดียวกันไหมต้องเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งไหมสละสิทธิ์ 6,700 จังคือวงเงินการช่วยเหลือเร่งด่วนตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำชี้เบื้องต้นเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องครัวค่ะอีกประเด็นหนึ่งช่องทางหนึ่งคือมติคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะก็จะเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะคะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ไม่ได้รับไม่เกิน2ล้านบาทค่ะช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือนะคะเราได้รับแจ้งเราจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ทางอบต.ดำเนินการเพื่อรีบ
2: ดูเรื่องของการเยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวตำบลศิลาแรงซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงในเขตอุทยานในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือประชาชนและก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างพื้นที่นะครับโดยคาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่ให้อำเภอปัวได้ทั้งหมดภายในวันที่30สิงหาคมนี้ครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่3ก็ยืนยันว่าหน่วยทหารมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาใช้
0: เพื่อช่วยส่งมอบถุงยางชีพจำนวน 113,100 งานพาณิชย์จังหวัดน่านยังได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมบรรทุกขออภัยค่ะร่วมบรรจุถุงทานน้ำศิลาแรงรวม252ครัวเรือนคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภัยพิบัติตามภารกิจด้านการบรรเทา
2: ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งภาพรวมล่าสุดตอนนี้ยังคงแล้วก็ความพร้อมของระบบป้องกันนี้มีเขื่อนดินเสริมคอนกรีตยาวน้ำในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2569ถึงให้เพียงพอเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการอยู่ร่วม
3: ถ้ามีที่ไหนจะเก็บน้ำฝนแต่ละเม็ดได้ขอให้เก็บไว้เพราะว่ามันตกแล้วตก

0: ดังนั้นการเฝ้าระวังการดูแล
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะไปติดตามพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวงโอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีการอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เข้าแก้มลิงและเตรียมเครื่องจักรกลและ
2: เมื่อวันก่อนทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เปิดเผยว่ายังไม่มีอะไรถล่มที่ประเทศเนปาลครับในเรื่องเศรษฐอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงทูตณกรุงกาฬบันดุประเทศเนปาลโดยทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับ981-8749-944
1: ส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันที่เบตค่ะโดยทีมกู้ภัยที่นานาชาติทยอยส่งความช่วยเหลือไปให้เงิน $500,000หรือกว่า10การยืนยันล่าสุดจากตำรวจเนปาลว่าเสียชีวิต3คนขณะที่มีผู้สูญเหลือ 1,500 คนซึ่งกว่าครึ่งเป็น
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมี
3: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
2: ์6:19 นกลับมาติดตามจีเรียเป็นครั้งแรกครับพร้อมกันนี้ก็จะได้มีการพูดคุยกับกลุ่มชาติแอฟริกาศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับโดยมองว่าไนจีเรียเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ทวีปได้อีกทั้งไนจีเรียก็มีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศโลกใต้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆทั่วโลกครับโดยไทยและไนจีเรียนะครับได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกำหนดกรอบการหารือทั้งยังเห็นพ้องดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยกับ Federal Cooperative College นะครับซึ่งในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็จะได้เข้าพบกับนางดำเตียงลาบรีชินชิบิซารองประธานคณะกรรมาธิการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกหรือว่า ECOWAS ในกรุงอาบูจาของประเทศไนจีเรียครับพร้อมกับระบุว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคในสำคัญในแอฟริกาโดยทาง ECOWAS เนี่ยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2518นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศในแอฟริกาตะวันตกมีประเทศสมาชิกในภูมิภาคอย่างเช่นบูกินาฟาโซแกมเบียกานากินีไลบีเรียเซเนกัลและไนจีเรียครับในการนี้ทางฝ่ายไทยก็ได้แต่งตั้งนาย

0: ธีรพัฒน์มงคลนาวินเอกอัครราชทูตไทยประจำไนจีเรียให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรประจำ ECOWAS เป็นคนแรกด้วยครับทางด้านของนางดำเตียงนะครับก็บอกว่า ECOWAS มีศักยภาพในการเป็นแกนกลางเพื่อดึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคให้หันมาหารือร่วมกันรวมทั้งพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนและเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยขออภัยค่ะส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมชี้แจงเป้าหมายงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับมุ่งยกระดับขีดความสามารถของประเทศและผลักดันทุกงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณและเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือวน.ทั่วประเทศสามารถจัดทำคำของบประมาณได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยภายในงานมีการปาฐกถานำเรื่องนโยบายและทิศทางวน.ของประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกสว.เพื่อชี้ทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยในการประชุมยังมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนของทุนสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund และทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ Science and Technology Development Fund รวมทั้งยังเป็นเวทีชี้แจงสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในแผนวน.ทั้งกลไกการบริหารจัดการงบประมาณการติดตามและประเมินผลตลอดจนแนวทางผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้การลงทุนทุกบาททุกสตางค์ของประเทศสามารถสร้างผลลัพธ์และผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมาหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่กลุ่มก่อความไม่สงบก่อเหตุหลายจุดรวมถึงมีกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกยิงจากทางเฮลิคอปเตอร์ของการตรวจการด้วยครับในเรื่องนี้นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงภายหลังจากที่เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาชี้แจงถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยแถลงว่าในครั้งนี้เนี่ยมีเพียงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ติดภารกิจโดยประเด็นที่สอบถามในการมาธิการมี3เรื่องหลักๆก็คือเหตุใดที่ข่าวกรองเนี่ยจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เป็น100จุดภายใน3วันแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคือประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายคือไม่ปรากฏการปะทะของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้ก่อเหตุในสถานที่เกิดเหตุแม้แต่จุดเดียวขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อนับรวมแต่ละจุดเป็นพันคนจึงมีการตั้งคำถามว่าผ่านจุดตรวจมาได้อย่างไรครับทางนี้กรรมาธิการก็มองว่าการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการโดยต่างคนต่างทำงานส่วนเรื่องข่าวกรองยังใช้ไม่ได้จึงกำชับให้หน่วยงานกลับไปทบทวนพร้อมแนะนำให้ใช้วิธีการเจรจาเนื่องจากเหตุที่เกิดไม่ได้มีเพียงแค่การแบ่งแยกดินแดนแต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหากเอาแต่ปะทะกันการก่อเหตุจะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นครับส่วนข้อสงสัยกรณีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการนั้นนะครับเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9ก็จะไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่2พร้อมกับขอเวลาตรวจสอบหลักฐาน3วันอย่างไรก็ตามกรรมาธิการก็เตรียมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นกันครับทางด้านของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้กล่าวเสริมในประเด็นกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุโดยบอกว่าจากข้อมูลของตำรวจที่ได้เก็บกระสุนที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ1นัดโดยหัวกระสุนใช้ได้กับปืน M16 และ HK ได้ทางนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับนี่คือการแถลงจากทางประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับของสภาผู้แทนราษฎรครับ
1: ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเชื่อว่าสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากประชาชนร่วมมือเป็นหูเป็นตาสกัดผู้ก่อเหตุ พลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงเรียนปอเนาะดารุนอูลุมจังหวัดปัตตานีโดยพลโทประเสริฐกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้อยากให้สื่อมวลชนมาเห็นข้อมูลว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแม้จะมีเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาแต่ประชาชนก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรภาพเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเหมืองทองและสวนผลไม้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งสื่อมวลชนต้องนำสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองไปถ่ายทอดและสิ่งสำคัญที่สุดที่สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่นั้นมาเป็นเพียงผู้ช่วยหรือผู้สนับสนุนแต่สิ่งสำคัญท้องถิ่นต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันรวมทั้งอยากให้สื่อเสนอภาพในเชิงบวกของพื้นที่โดยเฉพาะนอกจากจังหวัดนราธิวาสยังมีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีอย่างโรงเรียนปอน้อแห่งนี้ถือเป็นปอน้อสีขาวมีการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมจัดการเรียนการสอนจัดครูดูแลไม่ให้มีการแทรกซึมจากกลุ่มบุคคลภายนอก
2: แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยากให้ทางสื่อนะครับว่าได้นำเสนอภาพในเชิงบวกของพื้นที่นี้นะครับว่านอกจากนราธิวาสแล้วเนี่ยพื้นที่ยะลาหรือปัตตานีก็มีหลายแห่งยกอย่างเช่นที่ปอเนาะที่นี่นะครับปอเนาะที่นี่ถือว่าปอเนาะที่เป็นปอเนาะสีขาวนะครับว่าที่เขามีการบริหารจัดการแล้วก็ทางผู้บริหารของสถานศึกษาที่นี่เนี่ยก็มีการควบคุมนะมีการจัดการเรียนการสอนจัดครูดูแลไม่ให้มีการแทรกซึมจากบุคคลภายนอกอันนี้คือสิ่งที่เราได้เข้ามาดูในวันนี้นะครับ
0: มาดูเรื่องของความคืบหน้าทุจริตการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นกันหน่อยนะครับในเรื่องนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่า31สิงหาคมนี้จะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องนี้น่าจะจบแน่นะครับโดยขณะนี้นะครับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดประชุมก็ใกล้ตอนนี้ครบทุกจังหวัดแล้วครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับคือคุณนิรัตน์เนี่ยได้พูดถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนสอบไม่ถึงจำนวน 5,925 คนคือคุณนิรัตน์เนี่ยบอกว่าขณะนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่าที่เราเรียกกันย่อยๆว่ากจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับตอนนี้ประชุมกันเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วจึงอยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการที่จะให้ทางอบจ.อบต.แล้วก็เทศบาลเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากที่มอนิเตอร์อยู่ในขณะนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรครับขณะเดียวกัน3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.นะครับก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเพราะเมื่อเอกสารครบมีหลักฐานคะแนนทุกคนก็เข้าใจและทางกจังหวัดเองนั้นก็เห็นชอบตามคำสั่งฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้จะจบภายในวันที่31สิงหาคมนี้แน่นอนครับ
3: เมื่อมีเอกสารครบหลักฐานคะแนนอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจแล้วก็ต่อการของจังหวัดนั้นก็เห็นชอบตามนั้นครับ
4: ผู้ที่ถูกเพิกถอนนี่ยังไม่มีใครที่แบบว่าเดินดำเนินการฟ้องกลับ
3: ยังไม่มีครับคืออย่างนี้ครับเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องไม่เอาในทุกเรื่องมาให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำต้องทำให้เสร็จให้หมดทุกเรื่องเดี๋ยวนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจำเป็นต้องแยกเรื่องวันนี้ที่กรมสถ.ทำเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออก บัญชีที่เขาควรจะถึงด้วยตัวเองต้องมาอยู่ของเขาอย่างนี้ครับเรื่องคดีอาญาการสอบสวนเนี่ยวันนี้มีปปช.มาช่วยเรามีตำรวจมาช่วยเราไอ้ที่ว่าทำไมสอถอไม่ทำต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเห็นว่าเมื่อปปช.เข้ามาควบคุมมาดูแลแล้วเนี่ยต้องเคารพแล้วก็ต้องฟังปปช.แล้วจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเราต้องส่งเข้าไป
0: ส่วนเรื่องการเปิดทางให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีลำดับต้นให้สามารถเลือกพื้นที่ได้หรือไม่นั้นเพราะว่าคือ 5,925 คนเนี่ยก็จะมีการเพิกถอนนะครับก็จะมีการขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาแล้วคนที่ได้ลำดับต้นจะสามารถเลือกพื้นที่บรรจุได้หรือไม่นั้นในเรื่องนี้คุณนิรัตน์นะครับบอกว่าในการประชุมก็ต้องรอการประชุมกกลางครั้งก่อนนะครับที่ได้พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้องซึ่งสำหรับพื้นที่ที่ว่างอยู่อาจจะถูกใจใครหรือว่าไม่ถูกใจใครแต่ว่าที่ประชุมกกลางก็ให้บรรจุไปตามที่ว่างอย่างไรก็ตามหากมีข้อเสนอใหม่ก็จะเอาเข้าที่ประชุมกกลางในครั้งถัดไปแต่ในวันนี้ยืนยันว่าทุกคนต้องได้รับการบรรจุก่อนครับ
1: บริษัทจัดการกากอุตสาหกรรมรายใหญ่เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลของส.ส.รายหนึ่งโดยตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะโดยตัวแทนฝ่ายกฎหมายบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนหรือ BWG ยื่นหนังสือถึงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของส.ส.รายหนึ่งของพรรคประชาชนโดยทาง BWG ระบุในคำร้องว่ามีพฤติกรรมที่อาจขัดต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหลักธรรมาภิบาลโดยมีความพยายามใช้ตำแหน่งในคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแทรกแซงการทำงานของกรรมาธิการอีกคณะหนึ่งเพื่อพุ่งเป้าตรวจสอบในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดสระบุรีจึงขอให้รัฐสภาวางมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบภาคเอกชนโดยเน้นย้ำว่าผู้ที่เข้ามาตรวจสอบจะต้องมีอำนาจหน้าที่ชัดเจนใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
5: หากไม่สามารถแยกออกระหว่างบทบาทการทำหน้าที่นักการเมืองกับการทำหน้าที่สามีภรรยาได้อย่างชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคประชาชนได้ซึ่งพรรคประชาชนได้ยึดหลักความเป็นธรรมนี้บริษัทยืนยันว่าพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
1: โดยทางบริษัทยังยืนยันว่าเป้าหมายของการร้องขอครั้งนี้ไม่ได้ต้องการหยุดยั้งขัดขวางกระบวนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอดแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในสังคมภายใต้หลักการที่ว่าผู้ตรวจสอบจะต้องถูกตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมีความโปร่งใสเป็นกลางและไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
0: สลับไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับปิดท้ายเบรกนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของจำปาดะครับจำปาดะเนี่ยเป็นผลไม้พื้นถิ่นของตำบลก่อยอจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะถูกนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นไอติมจำปาดะครับจะเป็นเมนูโอท็อปอัตลักษณ์ของสงขลาที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยเพื่อจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในช่วงสัปดาห์หน้าครับไปดูกันที่วัดแหลมพ้อแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลานะครับที่นั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปเที่ยวชมความงดงามของพื้นที่ต่างก็ไปแวะชิมไอติมจำปาดะนะครับซึ่งเป็นเมนูที่นำผลไม้พื้นถิ่นอย่างจำปาดะเนี่ยมาต่อยอดจนกลายเป็นของหวานรสชาติเป็นเอกลักษณ์ครับโดยเบื้องหลังเมนูนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับเมื่อนางนิตยาแกล้วทนงและก็สามีใช้เวลาที่ต้องอยู่กับบ้านเนี่ยคิดค้นเมนูใหม่ๆนะครับจนเกิดเป็นแนวคิดที่จะนำจำปาดะเนี่ยมาทำเป็นไอศกรีมนะครับที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากวันนั้นไอเดียเล็กๆนะครับกลายเป็นเมนูสร้างรายได้แล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนที่เกาะยอรสชาติของไอศกรีมเนี่ยมีความหอมของจำปาดะหวานกำลังดีสามารถเลือกท็อปปิ้งได้หลากหลายนะครับทั้งลูกจากขนมปังข้าวเหนียวแล้วก็ตบท้ายด้วยถั่วลิสงครับรวมถึงการเสิร์ฟในลูกมะพร้าวพร้อมกับเนื้อมะพร้าวด้วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่าสนใจให้กับเมนูนี้ยิ่งขึ้นครับ และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาเองก็เตรียมที่จะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับไอติมจำปาดะนี้ก็จะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งในเมนูที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยให้กับผู้ที่มาร่วมประชุมเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์สินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับผู้ประกอบการไอศกรีมจำปาดะเกาะยอนี้นะครับก็บอกว่ามีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ไอติมจำปาดะนี้ได้รับเลือกในครั้งนี้พร้อมกับเชิญชวนชาวสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรด้วยความภาคภูมิใจในผลผลิตและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นครับ
1: ก่อนจะพักกันขอพาไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะจะพาไปที่หัวหินหัวหินนี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลแล้วก็แสงแดดนะคะแต่ว่ายังเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยรอยยิ้มแล้วก็รสชาติอาหารที่ไม่มีใครเหมือนโดยปลายสัปดาห์นี้นะคะ 28-30 สิงหาคมอยากจะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปเช็คอินงานเทศกาลอาหารหัวหินณหาดหัวดอนค่ะงานนี้เขาจัดเต็มนะคะทั้งเมนูอร่อยจากเชฟโรงแรม5ดาวไปจนถึงสตรีทฟู้ดเจ้าดังและก็ตบท้ายด้วยการโชว์แกะสลักน้ำแข็งบอลลูนแฟนซีแล้วก็บรรยากาศสุดชิลระดับอินเตอร์เลยไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: หากพูดถึงเมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดฮิตระดับตำนานไม่เคยคลายความนิยมชื่อของหัวหินยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนเสมอโดยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งซีแซนซันสมายและเซฟตี้ซึ่งพร้อมตอบโจทย์การพักผ่อนในทุกรูปแบบและในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หัวหินพร้อมแล้วที่จะกลับมาสร้างความประทับใจครั้งใหญ่อีกครั้งกับเทศกาลอาหารหัวหินที่หาดหัวดอนซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2สานต่อความสำเร็จจากปีแรกที่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่อวัน
7: หาดหัวดอนนั้นจะจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินนะวันที่28 29 30สิงหาคมนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษนะครับมากกว่าทุกปีร่วมกันถึง46ล้านนะครับซึ่งเป็นร้านจากโรงแรม5ดาวแล้วก็สถานประกอบการที่ใหญ่ๆนะครับแล้วส่วนที่เป็นของพื้นถิ่นนั้นก็มีอยู่ประมาณ120กว่าล้านนะครับ
6: ความพิเศษของงานปีนี้ไม่เพียงแต่จัดเต็มร้านอาหารชื่อดังกว่า160ร้านค้าแต่บนเวทีใหญ่อย่างแน่นไปด้วยไฮไลท์ความบันเทิงและการแข่งขันทำอาหารสุดเข้มข้นทั้งเมนูส้มตำประกอบลีลาการทำอาหารจากเส้นพาสต้าตลอดจนการโชว์แกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปหัวรถจักรคุณปู่หัวหินผสมผสานกับการแสดงโขนรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงน้ำพุประกอบดนตรีและบอลลูนแฟนซีรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับคลื่นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานทั้งผู้จัดและภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมในทุกมิติอย่างรอบคอบ
7: เราก็ดูเรื่องของการจัดการงานบนเวทีใช่ไหมแล้วส่วนที่ประกอบก็คือเรื่องของที่จอดรถนะครับแล้วก็เรื่องของรถที่จะมาช่วยวิ่งรับส่งนะเรื่องของห้องน้ำเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราได้บูรณาการร่วมกันเพราะฉะนั้นก็สิ่งต่างๆเนี่ยเรามีประสบการณ์มาโดยต่อเนื่องตลอดแล้วทำงานเป็นภาคีเครือข่ายก็ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าครับว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีครับ
6: หัวหินไม่ได้เป็นเพียงหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเดสติเนชันที่ครองใจชาวต่างชาติทั่วโลกทั้งกลุ่มสแกนดิเนเวียยุโรปอเมริกาจีนไต้หวันและมาเลเซียจากเมืองตากอากาศประวัติศาสตร์ที่เคยต้อนรับเจ้านายชั้นสูงปัจจุบันหัวหินยกระดับสู่เมืองแห่งการพักผ่อนและการทำงานของคนรุ่นใหม่ด้วยความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางสถานพยาบาลมาตรฐานสนามกอล์ฟระดับโลกตลอดจนบรรยากาศที่เอื้อต่อการเป็นห้องทำงานของโลกที่ไม่ว่าใครก็อยากมาใช้ชีวิต
7: เชิญชวนทุกท่านนะครับยังมีเวลานะครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้28 29 30สิงหาคมอยากให้ท่านมาเที่ยวหินจริงๆครับมาดูว่าหัวหินนั้นน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับน่ามาใช้ชีวิตมากแค่ไหนครับเชิญชวนทุกท่านครับ
6: สุดสัปดาห์นี้หากคุณกำลังมองหาทริปพักผ่อนที่คุ้มค่าเต็มอิ่มทั้งรสชาติอาหารความบันเทิงและความงดงามของธรรมชาติปักหมุดและพาร่างกายมาชาร์จแบตกันได้ที่งานเทศกาลอาหารหัวหินหาดหัวดอน28 30สิงหาคมนี้แล้วคุณจะรู้ว่าหัวหินน่าอยู่และน่าเที่ยวมากแค่ไหน NBT ภาคกลางรายงาน
0: สุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีแผนการท่องเที่ยวไหนก็วันนี้เลิกงานแล้วขับรถไปหัวหินเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับกองทัพเรือได้จัดพิธีซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราชลมารคครั้งที่3ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนจับจองพื้นที่นั่งริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชื่นชมความงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำครับกองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนักท่องเที่ยวที่มารอติดตามการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีก็บอกนะครับว่าตื่นเต้นและก็ตื้นตันใจที่ได้ชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีแม้ว่าจะเป็นการซ้อมย่อยก็ตามแต่ก็งดงามและสมพระเกียรติครับ
1: ตื่นตันใจค่ะเพราะว่าเป็นประสงค์นิกรที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นพิธีการจริงเราก็จะชมผ่านทีวีต่อให้วันนี้เป็นวันซ้อมเราก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาชมตรงที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็ยิ่งสร้างความปลื้มใจให้เราแล้ว
2: เป็นครั้งแรกค
1: ่ะที่ได้มาแล้วจังหวะมาได้ชมพอดีถือว่าเป็นบุญของเราค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาชม
0: สำหรับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนะครับถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังพลการจัดรูปขบวนและการควบคุมเรือพระราชพิธีเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยครั้งนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดรูปขบวนเป็น5ริ้ว3สายมีความยาวตลอดขบวนประมาณ 1,280 เมตรและกว้างประมาณ90เมตรซึ่งการฝึกซ้อมย่อยจะมีทั้งหมด10ครั้งนะครับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569เพื่อให้กำลังพลและฝีภายมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพร้อมเพรียงขณะที่การซ้อมใหญ่ก็จะกำหนดไว้2ครั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่21และ28ตุลาคม2569ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ครับ
3: สำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบยานพาหนะพร้อมบุคลากรจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเพื่อร่วมภารกิจจิตอาสาสนับสนุนเตรียมงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยนางชื่นชีวันลิมเทียรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรับมอบรถยนต์โตโยต้าจำนวน9คันพร้อมพนักงานขับรถจากนายสุรภูมิอุดมวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อสนับสนุนการเดินทางของจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเตรียมการและจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2570เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น

0: สมพระเกียรติตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีบรรยายพิเศษในเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีซึ่งก็บรรยายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่โรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้หม่อมหลวงปนัดดาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติการยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์หม่อมหลวงปนัดดายังได้อธิบายถึงกระบวนการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างยั่งยืนและอธิบายความหมายของคำว่าสืบสานรักษาและต่อยอดซึ่งเป็นพระปฐมบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562โดยหม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าหมายถึงการสืบต่อปกป้องและพัฒนาโครงการหรือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับการบรรยายก็มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวพระราชดำริรวมถึงหลักปรัชญาต่างๆมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเวที NDCFL Symposium 2026ชูไทยวิสตอมเป็นทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาวิชาการแถลงผลการศึกษาของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอบอรุ่นที่3ภายใต้หัวข้อ Ties From Thai Wisdom to Thai Vision โดยมีพลโทอัคเดชประทีปอุสานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศเป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการNDCFL Symposium 2026ซึ่งมุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญ

0: การขับเคลื่อนประเทศจากไทยวิสดอมสู่ไทยวิชั่นในครั้งนี้ถูก Infrastructure and Intelligence State และ Security Stability โดยในวงเสวนายังเห็นว่าการนำไทยวิสดอมและไทย Culture ก้าวไปสู่ภาพของประเทศไทยที่อยากเห็นในอนาคตนั้นไม่ควรเป็นสิ่งที่รอให้เกิดขึ้นแต่เป็นอนาคตที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้าง
1: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษา400ทุนแด่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาพระปริยัติธรรมสร้างศาสนทายาทที่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งเพื่อจะนำหลักธรรมนี้ไปเผยแผ่แก่ประชาชนและร่วมทำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่คู่สังคมไทยครับที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยมีสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดปากน้ำและแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขณะที่นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคราวาสพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับทุนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงครับซึ่งอธิบดีกรมการศาสนาก็บอกนะครับว่าการถวายทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ตั้งแต่ปริญญาธรรม3ประโยคถึงปริญญาธรรม8ประโยคในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีส่วนกลางจำนวน400ทุนให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องมีความแตกฉานในหลักพระธรรมวินัยก่อนที่จะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการเผยแผ่หลักธรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพต่อไปครับ
2: คิดว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะช่วยนะฮะในการเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้ครับแก่ประสงค์และก็สามเณรที่ได้รับทุนนะครับซึ่งก็จะเป็นประสงค์ที่ได้สอบไล่ผ่านแม่ครองบดีสามหลวงเนี่ยครับตั้งแต่ประเด็น3ถึงประเด็น8ครับก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการที่จะสืบสานพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็สืบสานศาสนญาติครับแล้วก็ในส่วนของการเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปในอนาคตครับ
0: เทศบาลตำบลวิชิตเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้ร่วมแสดงความสามารถและถ่ายทอดภูมิปัญญาค่ะภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5มุ่งสร้างเวทีให้คนต่างวัยได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะนายศิวัฒน์ระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดินภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5โดยมีนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตพร้อมผู้บริหารเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารการส่งเสริมอาชีพและทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมศิลปะดนตรีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรำวงเวียนครกการแสดงจากผู้สูงอายุและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินเยาวชนน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดยนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกล่าวว่าโครงการนี้ต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนต่างวัยเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มุ่งหวังสร้างเวทีให้คนต่างวัยได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมงานได้นะคะที่บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยงานจะจัดถึงวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะ
1: จากฝีมือของคนในชุมชนนะครับสู่ผลงานที่ได้รับการยอมรับจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาสู่โอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้นี่คือเรื่องราวของกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์นะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อว่าเรือนแก้วเปลยวนครับซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่ไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของคนทำแต่ว่ายังสะท้อนพลังของภูมิปัญญาที่กำลังถูกต่อยอดให้กลาย

เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนเมื่อฝีมือไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลงานแต่ว่ากำลังสร้างคุณค่าและก็พาอนาคตให้เดินต่อจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ

0: ยวนหนึ่งหลังนะคะใช้เวลาในการทำนะคะเราถักทอด้วยความปราณีตนะคะกว่าจะเสร็จหนึ่งหลังการทำถักสารของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพลิ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนแต่ถูกต่อยอดออกมาเป็นอีกหลากหลายชิ้นงานซึ่งทุกชิ้นงานนั้นยังคงรากฐานของงานฝีมือแต่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญาเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม่
0: เปยวนเป็นหัตถกรรมของคนไทยเชื้อสายยวนสืบทอดกันมาเกินกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปราณีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชำนาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทำจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลยมาทำเปยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทำงานด้วยใจรักแม่ทำงานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเปยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักษาของเดิมแต่ต้องรู้จักต่อยอดรักษารากฐานแต่เปิดรับความคิดเห็นใหม่นี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัตวิถีนะคะโอท็อปนวัตวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นได้ไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทำเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทำให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กำลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทำด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: พลังซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชนในวัน
2: นะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนเตรียมรับมือเลยค่ะฝนตกหนักระลอกใหม่ซึ่งพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจะเปลี่ยนจุดเสี่ยงไปในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวไปเกาะติดกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเช้านี้มาพร้อมประกาศเตือนภัยฝนตกหนักมากเริ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้29สิงหาคมยาวไปถึง2กันยายนค่ะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องยาวไป5วันเริ่ม29สิงหาคมฝนหนักจะกระจายหลายพื้นที่